0: งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน

0: ู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
5: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนอย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Air Force Today ค่ะรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้พบกันวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันนาวากาตรีหญิงกสมาพรนำหงษาค่ะ
1: ครับกับผมและกันเอเชียกรโพสุวรรณครับสามารถติดตามรายการนะครับได้ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพอากาศทั่วประเทศนะครับที่ช่องเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศนะครับที่ IPTV ที่เว็บ athet.live ทางFacebook นะครับ RTF Channel คร
0: ับค่ะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้เป็นประจำในทุกวันนะคะ 7:30 นถึง 8:00 นโดยประมาณค่ะ
1: คร
0: เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่ายินดีนะคะของกองทัพนักกีฬาไทย ค่ะที่คว้านะคะเหรียญทองแรกให้กับกองทัพไทยของเราได้แล้วนะคะก็เป็นการประเดิมชัยทัพไทยของเราค่ะคว้า3เหรียญทองแรกจากกีฬาเทคบอลนะคะซึ่งกองทัพอากาศก็ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ประเดิมความสำเร็จแรกนะคะด้วยการคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลค่ะ
1: ครับผมโดยรางวัลแรกนะครับเป็นมิกซ์ดับเบิลนะครับเป็นสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับและพักพงเดชเจริญนะครับอีกเหรียญนึงคือเป็นวูแมนดับเบิลนะครับสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทะทงนะครับและแมนดับเบิลนะครับสมศักดิ์เท่าสิริกีรติจันเลี้ยงนะครับก็ความสำเร็จครั้งนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยนะครับและเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อของกำลังใจนะครับไปยังนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่กำลังทำหน้าที่เนี่ยอย่างเต็มความสามารถในเอเชียนเกมส์2026
0: ค่ะก็กองทัพอากาศนะคะก็ขอร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จไปด้วยกันค่ะก็คือเป็นความสำเร็จแรกนะคะของทัพนักกีฬาไทยนั่นเองค่ะยังเหลืออีกหลายวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ส่งแรงใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะให้เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็คว้าเหรียญชัยกลับบ้านนั่นเองค่ะเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะนะนายกก็จะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างวันที่21จนถึงวันที่21นะคะก็คือ20ถึง21เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมสมัยสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างนั้นค่ะก็จะไปประชุมระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26เพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงหลายๆท่านก็ร่วมคณะไปกับท่านนายกในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่นะครับก็ที่ญี่ปุ่นครับก็มีนายทาคาฮิโรสุกิคินะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นผู้ให้การต้อนรับนะครับสำหรับภารกิจที่กรุงโตเกียวในวันนี้นะครับท่านนายกก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้จัดที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโตเกียวฮาเนดะนะครับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับที่อเมริกานะครับเพื่อที่จะเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุม UNGA 81นะครับที่นิวยอร์ก
0: ใช่ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเจรจาภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนตั้งโจทย์ค่ะแล้วก็ไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งทางคณะเจรจาเนี่ยที่เป็นผู้แทนการเจรจาและเป็นผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายก็รายงานมาว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐเขาก็ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเองก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ค่ะซึ่ง ู้สื่อข่าวก็ถามถึงว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยท่านก็ถามท่านนายกนะคะว่าจะมีโอกาสได้ไปพบเจอกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่ามีโอกาสได้เจอเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือไม่คุณอนุทินก็กล่าวสั้นๆว่า play it by ear ค่ะก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือดูตามสถานการณ์นั่นเองค่ะเพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยก็ได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งท่านเองก็ได้ถามกับทางคุณสุภจีว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งคุณสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแก้ไขเนื้องานและเมื่อถามอีกว่าเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ถามในรายละเอียดนั่นเองค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าจะราบรื่นดีไหมท่านอนุทินก็บอกว่าดูแล้วว่าคุณสุภจีเนี่ยมีความมั่นใจมากและเดี๋ยวท่านก็จะไปถามคุณสุภจีอีกครั้งนึงซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับตัวแทนของผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยซึ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในกรอบค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกแบบนั้นค่ะ
1: ก็มีการถามอีกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะคงภาษีให้อยู่ที่ร้อยละ19ใช่หรือไม่นะครับท่านนายกก็ได้ตอบนะครับว่าพยายามก็จะกดให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อถึงเวลาขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งต่อไปถึงผู้นำแต่ละประเทศนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีการให้นั่งพูดคุยกันหรือว่าโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้นะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามอีกนะครับว่าจะมีอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องการค้าหรือไม่นะครับโดยท่านนายกก็ตอบว่าคณะเจรจาก็ไม่ได้รายงานว่ามีสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งเวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขที่สุดตก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก่อนที่จะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปให้ต่างฝ่ายต่างยอมรับได้นะครับก็นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวแล้วจะได้ใส่ในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการทั้งหมด
0: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวก็ถามกับท่านนายกว่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วคาดหวังว่าหลังจากนี้จะพูดคุยกับทางประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรแล้วก็พูดคุยกับผู้แทนการค้าของสหรัฐอย่างไรนะคะซึ่งก่อนที่ท่านจะไปสหรัฐท่านก็จะไปญี่ปุ่นก่อนก็จะไปเชียร์ทำนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็จะไปพูดคุยกับนักลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการรับฟังการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยสอดคล้องกับทิศทางของเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยค่ะซึ่งทีมประเทศไทยนะคะก็จะประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานของไทยในต่างประเทศซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศนั้นๆโดยบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองค่ะ
1: ใช่นะครับโดยทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นนะครับประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกก็ยังมีแนวคิดที่เรียกว่าทีมประเทศไทย plus นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยนะในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนะครับสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยนะครับรองจากจีนและอเมริกานะครับก็มีมูลค่าการค้าได้มากรวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นร้อยละ 7.77 นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดนะครับโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยสูงถึง 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่การลงทุนทางญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดสะสมการลงทุนในประเทศไทยในอันดับ1นะครับโดยในปี68ที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าถึง 184,741 ล้านบาทนะครับโดย BOI เนี่ยก็อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยจำนวน248โครงการนะครับรวมมูลค่าใน 67,158 ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในอันดับ5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดนะครับโดยสาขาการลงทุนหลักนะครับก็คือเครื่องจักรและยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุนะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
0: ค ค่ะนอกจากนั้นแล้วการเตรียมประชุมทีมประเทศไทยเนี่ยก็คือท่านนายกก็ยังฝากส่งแรงใจนะคะถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี
1: ้
0: ท่านบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็นั่นเป็นสิ่งที่ท่านนายกฝากไว้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจเป็นการเดินทางคณะที่ค่อนข้างยาวนานนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปประเทศญี่ปุ่นท่านอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วล่ะตอนนี้ก็ไปให้กำลังใจทำนักกีฬาไทยรวมถึงไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วจะตรงไปต่อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปสหราชอาณาจักรก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองนี่ก็เป็นภารกิจยาวๆของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราคงจะมีข่าวมานำเสนอกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ต้องบอกว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยทะลุกว่าโอ้โหเป็น 1.61 แสนล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: และทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศมีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดดังนี้วิธีสังเกตอาการผิดปกติทางจิตใจที่พบในผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต6อาการดังนี้ 1. ชอบแยกตัวจากผู้คนเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่พูดคุยกับใคร 2. ประสาทหลอนจะมีอาการอื่นๆที่อาจพบได้เช่นยิ้มหัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวเป็นต้น 3. ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมากระวนกระวายขุดลุกขุดนั่งมีท่าทางสับสนตลอดเวลา 4. พูดจาคนเดียวและเปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆซึ่งเนื้อหาจะไม่สัมพันธ์กันพูดโต้ตอบกับเสียงโดยไม่เห็นตัวตน 5. ฉุนเฉียวหงุดหงิดเป็นความผิดปกติทางอารมณ์เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในสมอง 6. คิดหวาดระแวงหวาดระแวงคนรอบข้างว่ามีคนเข้ามาทำร้ายตนเองจึงคิดที่จะไปทำร้ายเขาก่อนหากพบคนใกล้ตัวมีอาการผิดปกติทางจิตควรรีบปรึกษาแพทย์ดูแลห่วงใยใส่ใจคนใกล้ตัวที่ห่างไกลยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
1: เข้าใจ HIV ป้องกันได้รักษาได้อยู่ร่วมกันได้HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่รักษาอาจพัฒนาเป็นโรคเอสHIV ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและตรวจเลือดหาเชื้อ HIV เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมียาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ HIVคนไทยทุกคนสามารถตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกนิรนามทุกแห่งหากรู้ผลเร็วการรักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอยู่ได้อย่างคนปกติรู้หรือไม่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นทำงานรับประทานอาหารหรือเรียนด้วยกันไม่เสี่ยงติดเชื้อHIV ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นแห่งความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมิตรกาด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชกองทัพอากาศ
2: แปดวิธีเพื่อช่วยเพื่อนในที่ทำงานของเรา 1. คอยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเพื่อน 2.คอยรับฟังปัญหาของเพื่อนด้วยความเข้าใจไม่ซ้ำเติม 3. พูดคุยกับเพื่อนด้วยคำพูดเชิงบวก 4. ชักชวนเพื่อนไปทำกิจกรรมที่ชอบหรือหางานอดิเรกทำ 5. ให้กำลังใจเพื่อนและสนับสนุนการเลิกยาให้เพื่อนก้าวผ่านปัญหาได้อย่างเข้มแข็ง 6. เราต้องสร้างความเข้าใจที่ดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆภายในที่ทำงาน 7. คอยห่วงใยเมื่อเพื่อนอยู่ในระหว่างบำบัด 8. เป็นหูเป็นตาสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เพื่อนกลับไปกระทำซ้ำอีก 8. ข้อที่เราต้องช่วยกันดูแลเพื่อนโรงงานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดมีดีคุณมีพลังคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
3: ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศแจ้งเตือนภัยแก่ข้าราชการบำนาญและทายาททุกท่านณขณะนี้พบมิจฉาชีพจำนวนมากแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านแจ้งถึงสิทธิต่างๆเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพหลอกลวงทายาทเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดที่ยังไม่ได้รับหากได้รับสายเช่นนี้ห้ามทำตามคำแนะนำเช่นให้แอดไลน์หรือเพิ่มเพื่อนในทุกช่องทางหากมีข้อความส่งเข้ามาห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นอันขาดห้ามสแกนใบหน้าหรือสแกน QR code และห้ามแจ้งเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตร ATM โดยเด็ดขาด
4: หากเพิ่งรับสายมิจฉาชีพให้รีบตัดสายทิ้งและบล็อกเบอร์หรือไลน์ในกรณีที่ได้ทำตามคำบอกลวงของมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบติดต่อแจ้งสายด่วน1441ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งข้าราชการบำนาญรวมถึงทายาทให้ติดต่อรับเงินหรือสิทธิต่างๆหากได้รับสายต้องสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์ดังนี้

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Air Force Today นะคะเรามาดูผลการดำเนินของโครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่ายอดใช้จ่ายสะสมนะคะรวมแล้วกว่า 161,000 กว่าล้านบาทค่ะซึ่งมีประชาชนนะคะได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยกว่า 1,192,000 กว่าร้านเศษนั่นเองค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะคะจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการนั่นเองค่ะท่ามกลางแรงกดดันของราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งยอดใช้จ่ายสะสมเขาก็แบ่งออกเป็นไม่ว่าจะเป็นแบ่งเงินสะสมภาครัฐร่วมจ่ายประชาชนร่วมจ่ายโดยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติทั่วไปแล้วก็ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับโดยจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินของภาครัฐเนี่ยมาสมทบกับการซื้อของประชาชนนะครับและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการนะครับช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนนะครับและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนเรื่องของพลังงานและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับโดยยอดใช้จ่ายกว่า 1.61 แสนล้านบาทนะครับสะท้อนถึงความช่วยเหลือนะครับถูกนำไปใช้กับสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันนะครับโดยขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายกว่า 8.86 หมื่นล้านบาทเนี่ยก็ทำให้เงินจากภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดกำลังซื้อและรายรับของร้านค้าได้มากขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งภาวะเศรษฐกิจโลกของเรานะคะก็ยังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานค่ะซึ่งเขาก็ประเมินนะคะว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อรวมถึงต้นทุนของภาคธุรกิจค่ะซึ่งขณะที่เศรษฐกิจของไทยเราก็ยังมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคแล้วก็มาตรการของภาครัฐนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับมาตรการที่ช่วยประชาชนได้ตรงจุดและทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงซึ่งไทยช่วยไทย plus นะคะก็ดูแลทั้งสองด้านพร้อมกันก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ช่วยประคองรายได้ของผู้ประกอบการนั่นเองค่ะโดยยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็สะท้อนถึงการหมุนเวียนของกำลังซื้อไปสู่เศรษฐกิจของฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ครับโดยมาตรการระยะต่อไปนะครับกระทรวงการคลังก็จะเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารนี้นะครับโดยการขยายระยะเวลาหรือว่าวงเงินหรือว่าสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลก็จะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการนะครับอย่าหลงเชื่อข้อความนะครับที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องติดตามกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งก็คนนะคะสำหรับโครงการ

0: เป็นอย่างที่รัฐบาลได้บอกไปหรือเปล่าค่ะเราไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะก็จะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมค่ะซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วไปนะคะก็ขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศค่ะร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะก็ขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนนะคะเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือว่าระบบ e-service นะคะสำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนนั่นเองหรือว่า mobile application นะคะ SSO Plus นั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะคะสำนักงานประกันสังคมก็ยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS เนี่ยไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์กับสำนักงานทางประกันสังคมไว้ก็จะเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนค่ะ
1: ใช่นะครับเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับป้องกันเรื่องของปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้จะไม่ใช่การกากบาทเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการนะครับแต่เป็นการกำหนดนะครับให้ผู้ลงคะแนนเนี่ยต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขเท่านั้นนะครับโดยผู้ประกันตนและนายจ้างก็สามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนเองเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน7คน
0: ค่ะส่วนเรื่องความโปร่งใสในการลงคะแนนทางกกต.ก็ได้ออกระเบียบนะคะห้ามถ่ายคูหาก็เหมือนทั่วไปเลยนะคะห้ามถ่ายคูหาในลักษณะที่เห็นหรือว่าคาดเดาการลงคะแนนได้แล้วก็หลังเวลา 4:00 น.นะคะก็สามารถถ่ายการเปิดหีบแล้วก็นับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นนั่นเองแล้วก็หากพบความผิดปกติก็สามารถยื่นคำท้าทวงต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งได้เลยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับการเลือกตั้งทั่วแบบทั่วไปนั่นเองนะคะก็วันที่27กันยายนนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะก็ใครที่เป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมก็เรียนเชิญไปเลือกตั้งนั่นเองนะคะเอาละค่ะจะได้ละเกินค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราสองคนพร้อมทั้งรายการ Air Force Today ได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเผยความคืบหน้าการยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยการเปิดระบบวันแบบน้ำนายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสสน.ซึ่งแม้สสน.จะมีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแบบน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-28 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มีความซับซ้อนต่อเนื่อง
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777
4: หลับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
10: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษเนาะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณนะคะเมื่อเสาร์นี้โทรมาสั่งซื้อเควิชาไทยเนาะขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดหนองคายเด้อโทรมาแล้วผู้ขายยังพิจารณาหับสายนานเผลอเนาะหับสายมิทันมาโทรกับรถเงียบมิดอิ่มซิมบรัวเพิ่นกดพิษบ่เนาะคุณแม่ทางจังหวัดหนองคายนี่เพิ่นกดพิษบ่เพิ่นจังคือบ่กล้าหับสายกดพิษก็มิเป็นเผลอนะคะกดพิษก็หับสายกันแน่วะโอ้แม่กดพิษโอ้แม่สร้างละเด้อว่าซั่นเนาะคุณแม่ทองรัตอยู่ทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมเนาะเอาขอบคุณหลายๆด้วยคุณแม่เด้อตอนนั้นคุณแม่สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บสงสัยเบิร์ดแล้วและอยากได้อีกเนาะโทรมาใหม่ด้วยคุณแม่เด้อหนูกะพยายามที่จะโทรหาคุณแม่อยู่แต่คุณแม่กับบ่รับสายหรือว่าคุณแม่กดผิดบ่อามิเป็นเผลอเนาะกดผิดเดี๋ยวหนูก็ต้องเอาคำตอบให้ได้ว่าโทรมาเผลอ โทรมาเผลอเนาะโทรมาเฮาคิดฮอดบ่เอาขอบคุณหลายๆนะคะก่อนอื่นขอบคุณเควีโกขอบคุณสกลนครนิสสันเซลล์ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาเควีลูทีนนะคะแล้วการระบบขับถ่ายตื่นขึ้นมาเอสซื้ออยู่บ่เสยเตยเวยบ่ระบบลำไส้นะเอาไปกินได้เควีชาไทยเนาะขอบคุณทางด้านของอึ้งกุ่ยแห่งรถมอเตอร์ไซค์ทุกหลุนทุกยี่ห้อต้องที่อึ้งกุ่ยแห่งติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนสุขเกษมสำนักงานใหญ่ของอึ้งกุ่ย0885486662 0885486662รถมอเตอร์ไซค์อึ้งกุ่ยแห่งขอบคุณไทคูนไทคูนรถยนต์มือสองสภาพเดิมๆเนาะและการรับซื้อรับขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนำมีปัญหาการเงินบุญเงินมิท่านมาที่ไทคูนมาที่ไทคูนนะคะไทคูนติดสี่แยกไฟแดงทางไปตลาดใบพัดสกลนคร0847878758 0847878758เนาะผู้เรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายของเฮาตับไตไส้พุงปอดหมามปอดนี่ค่ะถ้าเม้นว่าปอดเป็นฝ้าขาวๆเด้อว่าซั่นเนาะเอาปอดอันมีจุดดำๆเด้อว่าซั่นอ้าวเอาละเด้อบาดนี่เนาะเอาละเด้อบาดนี่เนาะเอาไปกินนะคะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือเควีโกหอนท้องหอนไส้แสบท้องแสบไส้เว้าสู้มือแต่พี่น้องกะฟังสู้มือว่าโอ้ยมันต้องกับโรคเขาอยู่บ่ฮึก็คืออยากกินเด้อยากกินอยู่แต่ว่าเป็นโรคหัวใจว่าซั่นเนาะเป็นโรคหัวใจอยากกินอยู่ว่าซั่นเนาะกะมิเป็นเผอใดตัวนี้นะเนาะตัวนี้มันมิเป็นเผอใดเอาไปกินเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเฮาให้แข็งแรงนะคะสุขภาพหัวใจสุขภาพร่างกายของเฮาให้แข็งแรงเนาะเอาไปกินเลยตั้งแต่หัวจรดเท้ามันไปเสริมสร้างเซลล์ในร่างกายของเฮาบางคนบอกว่าเป็นโรคหัวใจมันสิกินได้อยู่บ่เป็นโรคหัวใจก็คือเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดนั่นเองตัวนี้มันก็ไปซอยครับสารพิษในตับครับสารพิษในเลือดเนาะโรคหัวใจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าโครงสร้างหัวใจที่ทำให้หัวใจไม่สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุหลักของโรคหัวใจก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เกิดจากพันธุกรรมใดเนาะหลายผู้หลายคนนี่ตับไตไส้พุ่งเป็นโรคอันเบาหวานเสร็จปุ๊บความดันเบาหวานโรคหัวใจก็จะตามมาโรคเกาต์ก็จะตามมาประมาณนี้ได้เนาะเอากะกินได้หันล้าเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะเฮ้อพี่น้องมันอกมันเจอในตัวของพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องเป็นคนเจ็บเป็นคนปวดถ้าจะเฮ้อผู้อื่นมาดูแลเฮ้อผู้อื่นมารักษาเขาก็ไม่รู้ว่าเฮาเจ็บขนาดใดเขามีหูไหนเพราะฉะนั้นแล้วหมอที่ดีที่สุดก็เฮ้อเป็นตัวเฮาเองซะเนาะตัวนี้ไปลดน้ำตาลในเลือดสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายบำรุงร่างกายขั้นจะเว้าหลายกว่าหันเสือคักคักแต่มันเว้าหลายมีได้มันเจ็บข้อเอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผู้ข้าวผู้ข้าว 60% ผู้ได้ผู้ข้าวนะ 60% แล้วก็มีน้ำมังคุดน้ำองุ่นน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็มีถังเช้ามีเห็ดดินจืดสมอพิเภกสมอไทยตังกุยเจียวกุหลานกระชายดำพันนะเนาะมันมีหลายอย่างผสมใส่กันได้เนาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ล้วนแต่สรรพคุณดีๆทั้งนั้นเลยนะคะล้วนแต่สรรพคุณดีๆทั้งนั้นเลยเนาะมีว่าจะเป็นทางด้านของถังเช่านี่กะเสริมสร้างสุขภาพของเฮาเฮ้อแข็งแรงลดอาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนแล้วถังเช่านี่ยังไปบำรุงปอดนำได้ถังเช่ายังไปบำรุงปอดนำเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีน้ำองุ่นน้ำมังคุดนี่กะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายของเฮาจะมีเซลล์หลายพันล้านตัวนะคะพี่น้องในร่างกายของเฮาถ้าเซลล์เส้นหนึ่งเส้นใดมันสึกมันเสื่อมเฮาก็จะเป็นโรคเป็นภัยใดเนาะฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกเนาะโรงงานที่ผลิต อาหารเสริมตระกูลลูทีนเควีวัสดุเนาะมีว่าจะเป็นทางด้านของจากเควีโกก็จะเป็นเควีลูทีนเควีลูทีนตัวนี้นะคะจะดูแลทางด้านของสายตาอะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยวีวีลี่ลี่นะคะพี่น้องเพิ่นจะมีเบต้าแคโรทีนเพิ่นจะมีทางด้านของอันนั้นหลายเนาะมีเบต้าแคโรทีนเยอะสารสกัดจากดอกดาวเรืองอันนี้ก็มีลูทีนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมบิวเบอรี่โกจิเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่เมล็ดองุ่นเมล็ดองุ่นนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซี20เท่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปขายทิ่มได้กินมักองุ่นแล้วหั่นมักองุ่นน้อยใหญ่ๆเนี่ยแต่ก่อนกินให้แช่น้ำเกลือก่อนเด้อแช่น้ำเกลือสักก่อนนะคะมีวิตามินสูงถึง20เท่าสูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าจะไปเอาวิตามินอีอยู่ไหนวิตามินอีเนาะพี่น้องเนาะบางคนถามว่าวิตามินอีมีอยู่ที่ไหนบ้างวัสดุเนาะวิตามินอีก็หาตามอันที่พี่น้องหาซื้อตามร้านค้านะคะวิตามินอีเนาะมาจากไสวิตามินอีอยู่ในบ้างวัสดุเนาะวิตามินอีนะคะพี่น้องหากินเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงวิตามินอีก็คือจากพวกผักใบคอกใบเขียวนี่แหละนะคะแล้วก็เมล็ดองุ่นเนาะปกป้องเซลล์ต่างๆลดอาการบวมน้ำพูดดิเนาะ13ชนิดบำรุงอยู่ในนี้ผสมอยู่ในนี้ไหมผสมอยู่ในนี้แล้วเอาไปบำรุงสายตาของเฮาเนาะตัวนี้อาการตาล้าตาแพ้แสงหรือว่าอาการตาขี้ตาโพตาเนาะขี้ตาโพตาแล้วก็ทางด้านของสายตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาเนาะเบาหวานขึ้นตาเด้อพี่น้องเด้อเควีลูทีนกระปุกหนึ่ง590บาท2กระปุก 1,003 กระปุก 1,290 บาทเมื่อกี้นี้ผู้ค้ากำลังบอกถึงเรื่องราวของวิตามินอีหาจากใดทางเลยผักใบเขียวผลไม้บางชนิดวิตามินอีเนาะหรือว่าน้ำมันพืชถั่วเมล็ดพืช ผักใบเขียวค่ะน้ำมันพืชก็จะมาจากน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะกอกถั่วแล้วก็เมล็ดพืชมีว่าจะเป็นอัลมอนด์เนาะอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองแล้วก็ถั่วลิสงวิตามินอีในผักใบเขียวก็จะเป็นผักโขมผักคะน้าแล้วก็บรอกโคลีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าเป็นเบอร์สาวผู้ไทยบอกค่ะ
2: จ้าแม่สาวผู้ไทยจ้าสาวผู้ไทยจ้า
0: อ๋อที่แม่เคยสร้างอันยาปุ๊กเมื่อกี้นี่จ้าอาทิตย์ที่แล้วแม่ที่สร้างอีกจะปุ๊กไหมคะ
2: จ้าเอาเควินหลุดอันใส่ตาบ
0: ่เนี่ยใส่ตานี่จ้าที่หกร้อยนะที่หาร้อยเก้าสิบนะ
2: จ้าจ้าใส่ตาหนึ่งปุ๊กเนาะ
0: ค่ะดันว่าแซมน้ำมันนวลขอเป็นแว่นตาดำได้บ่ค่ะ
2: แว่นเนาะแว่นขยายบ่หรือแว่นกันแดด
0: แว่นกันแดดของผู้ถอนไม่จ้า
2: โอ้แว่นกันแดดแว่นกันแดดมันมีแต่แว่นขยายได้ไหมเอ้ยมีแต่แว่นขยายจ้ามีแต่แว่นขยายเอาแว่นขยายบ่อายุเท่าเลยเหรอคะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วเก้าสิบค่ะ
2: โอ้เก้าสิบบ่โอ้แว่นขยายเพราะเราจะได้แว่นกันแดดเนาะเอาเดี๋ยวจะเบิ่งให้เด้อถามเบิ่งกันเด้อจ้าโอเคแม่เอาเบอร์นี้ได้นอโถเนาะเอาเบอร์นี้ได้นอโถเนาะจะได้เห็นเนาะชื่อว่าในเลิกก่อนฮึ
0: เพียงก็ค่ะ
2: ชื่อว่าอะไรนะ
0: แม่สมบัติปริสุทธิ์เนี่ยค่ะอยู่ว่าปีนะคะ
2: โอ้ว่าปีปทุมเนาะเอาโอเคเดี๋ยวหนูหาดูเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ
0: แค่ไหนกับโทรขอเบอร์นี้นะคะแต่คนจะตรง
2: ได้จ้ะได้จ้าสวัสดีจ้ะขอบคุณค่ะงวดก่อนได้น้ำมันนวดเนาะงวดนี้ขอแว่นใส่แว่นเพื่อกับแว่นกันแดดเพราะว่าผู้เฒ่าจะตาแพ้แสงมีต้องเสื้อแว่นกันแดดแม้ถ้าแม่กินอันเควิรูทีนมันจะปกป้องอาการแพ้แสงอยู่เนาะมันจะปกป้องอาการแพ้แสงอยู่นะคะสำหรับเควิรูทีนหนาเนาะ0812625717เนาะ0812625717เด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องที่อยู่ทางสีเชียงใหม่อำเภอพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอสังคมเนาะอำเภอสังคมเป็นนะเลยเนาะโทรมาเอาแฮปปี้เทียนเฮิร์บนะเป็นนะเลยเนาะ0812625717นะคะ0812625717เนาะเอาไปแล้วอย่ากินวันละแคปซูลได้คาดเมนว่าเป็นอาหารเสริมด้านสายตานี่อาหารเสริมด้านสายตานี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตานี่เพื่อพี่น้องกินเช้า2แรง2มันจะได้เห็นผลไวอาการมักหมมสิ่งสกปรกที่มักหมมในตาของเฮานี่ในเบ้าตาของเฮานี่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วอาการมีกลิ่นเหม็นๆนี่ก็จะอาการที่มีกลิ่นเหม็นๆนี่ก็จะหายไปได้ถ้าเฮาดูแลสายตาของเฮาเนาะ0812625717 0812625717เด้อพี่น้องเด้อแล้วกับบัดนี้พี่น้องที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ชาติไทยผู้เฒ่า80 90ผู้ค้าเสือว่าและบกครับไทยนี่ประมาณ80% ที่ระบบขับถ่ายมีปัญหาเพราะเผลอกินข้าวน้อยเนาะกินข้าวน้อยแต่โรคหัวใจนี่ก็คู่กันกับเพื่อนอยู่แล้วจนในภาพไปแล้วไปเอายาแก้โรคหัวใจมากินจนในภาพไปแล้วเนาะแต่เคยดูระบบร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่ถามเพื่อนในเด้อถ่ายดีอยู่บ่ถ่ายแข็งบ่ให้บอกไหนถ่ายแข็งอยู่บ่ฮอดบ่อยากถ่ายพอละขี้คานไปย่างยากลุกก็ยากนั่งก็ยากไปเด้อแม่เด้อยายเด้อไปเอาของเสียออกมาแล้วเฮาสิบ่เมื่อยบ่เพียถ้าของเสียมันมีครับออกมามันจะรู้สึกว่าเหนื่อยได้เนาะ390บาทกล่องนึง390บาทเด้อแม่เด้อ2กล่อง700ชาไทยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นติ่งออกมาแล้วเนาะเป็นติ่งค่าเจ้าล้อในรูทวารคุณแม่ก็กินเพชรสังฆาต590บาทเด้อเพชรสังฆาตนี้590บาทนะคะหรือคอกาแฟเท่าเลยก็กินกาแฟได้ว้ายตาแข็งตาค้างอยู่บ่บ่แล้วคอกาแฟเนาะกินกาแฟเป็นประจำ กาแฟตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างบำรุงหัวใจบำรุงสมองกาแฟตัวนี้เพราะว่ากาแฟตัวนี้บำรุงไขข้อด้วยต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะกระดูกผุกระดูกพุนก็กินกาแฟตัวนี้ได้แต่จะให้ตรงจริงๆกระดูกผุกระดูกพุนก็ต้องเป็นแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกปัญหาเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นก็ต้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บกระปุกหนึ่งนะคะ590 บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทนี่คือแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินสมุนไพร3แผ่นดินเด้อพี่น้องเด้อโทรหาสาวผู้ไทยนะคะ0812625717 0812625717เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสกลนครนิสสันเซลเยื้องห้างแมคโครมื้อนี้รถนิสสันอาวาระนิสสันนาวาระนิสสันนาวาระมื้อนี้รับส่วนลดไปเลย 100,000 บาทที่สกลนครนิสสันเซลนะคะไปทดลองขับขี่ลองเบิ้งรถยนต์นิสสันทุกรุ่นกับผู้จัดการตุ๊กแกนะคะผู้จัดการตุ๊กแกผู้จัดการโชว์รูมเนาะ042-715-444-715-444นะคะสกลนครนิสสันเซลนิสสันนาวาร่าพร้อมลุยทนพร้อมลุยลดสูงสุด 100,000 บาทเลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนนะคะกับสกลนครนิสสันเซลหรือว่าจะเป็นทางด้านของ All New Nissan Xtail e-Power All New Nissan Xtail e-Powerพร้อมทุกสถานการณ์ไปกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมทุกสถานการณ์ขับขี่มั่นใจทุกสภาพถนนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยลดการลื่นถลายและก็การติดคัดของล้อพร้อมเสริมแรงยึดเหนี่ยวแรงยึดเกาะที่เหมาะสมอันคล้ายๆว่าเวลาฝนตกถนนลื่นนี่เพิ่นก็สิบ่แสแลบแสแลบนะเนาะอันนี้สบายๆกับ Nissan Xtail e-Power 0427154444นะคะขอบคุณอึ้งกุยแห่ง0885486662เด้อจ้าคุณแม่หนูสารสวัสดีจ้าคุณแม่
3: เอาเควิโกด้วย
2: เควิโกนะแม่เนาะจ้า
3: แล้วไอ้แฮปปี้เทนนี่เท่าไหร่ละจ้า
2: แฮปปี้เทน
3: เฮิร์บนี่3กระปุกเท่าไหร
2: ่3กระปุก 1,290 แถมมิดไนท์ออยล์1กระปุกค่ะแม่
3: เอาเควิโก2ขวดแล้วก็เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุก
2: แฮปปี้เทน3กระปุกเนาะจ้าโอเค
3: ชาไทยล่ะชาไทยอ่ะ
2: ชาไทย390ค่ะแม
3: ่ค่ะถ้ากล่องเดียวบอก
2: จ้าแมน2กล่อง700ค่ะ
3: เอาชาไทยเอาชาไทยด้วย2กล่องก็ได้
2: คือเอา3กล่อง 1,000 นึง
3: 3กล่อง 1,000 บ่ชาไทย
2: แมน3กล่อง 1,000
3: เอา3กล่องก็ได้
2: จ้าโอเค
3: ทางพี่เด้อน้องผือพี่เด้ออย่าจงไปทางอื่นนะ
2: อ่ะน้องผือเนาะแม่นุสานเนาะน้องผือเนาะ
3: ผือหน้าได้ดีนะ
2: โอเค 3,700 3,800 เด้อแม่
3: จ้า
2: โอเคขอบคุณค่ะคุณแม่อำเภอแถมอำเภอแถม
3: ฮะ
2: เอาอะไรแถมคะน้ำมันนวดเต็มตู้หรือยัง
3: โอ้ยไม่เต็มหรอกก็ให้คนอื่นเขาไป
2: แม่นๆทำบุญแม่ทำบุญแม่ทำบุญเด้อแม่เด้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เด้อแม่เอาน้ำมันนวดบ
3: ่เอาน้ำมันนวดก็ได
2: ้เอาน้ำมันนวดเนาะเอาน้ำมันนวดแล้วก็มีกาแฟแถมคุณแม่นำกาแฟแถม1ห่อน้ำมันนวด2ขวด
3: มาอันนี้ก็แม่นวดแล้วก็โอ้ยเอาให้คนแก่รุ่นเดียวกัน
2: เออดีแล้วแม่เอาให้เพิ่นแ
3: น่77แล้วได้คนรุ่นเดียวกัน
2: โอ้แต่คุณแม่นี่หน้าใสปิ้งๆแม่นบ่สุขภาพแข็งแรง
3: ก็พอได้ไปวัดได้อะไรได้
2: เอาละค่ะแม่เอาละค่ะแม่โอเคเนาะสำนีกันเนาะขอให้ไปไวไปได้ยั้งไปมาสะดวกสบายเนาะแม่เนาะ
3: ทำอาหารใส่บาตรอะไร
2: นั้นได้บุญได้กุศลจ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีจ้าเนาะคุณแม่เนาะ สุขภาพแข็งแรงแล้วเงินทองก็ต้องไหลมาเทมาได้บุญได้กุศลในสู้มืออยู่แล้วไปวัดฟังธรรมเอสพะเลออายุหลายแล้วเนาะรู้เต้าได้ทำงานทำการเฮาก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะกินอาหารมีครบ5หมู่เอาอาหารเสริมมากินกินอาหารเสริมกับไม่กินนี่หน้าตามันจะต่างกันนะรุ่นเราคราวเดียวกันนะดูเด้อรุ่นเราคราวเดียวกันรุ่นเดียวกันเขามีเสริมนี่หน้าเขาสิเหี้ยวขยิงติงตังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่พอเฮาเดี๋ยวสาเฮากินอาหารเสริมหน้าพองอิ่มบุญหน้าใสเปล่งปังเพนะเหมือนได้สังเกตเบิ่งไปวัดห่อเขาเมื่อกี้นี่ห่อเขาประดับดินเนาะแล้วเฮานี่เวลาตายไปก็เหลือแต่บุญกับบาปก็เลยทำบุญเนาะเอาบุญที่ทำตั้งแต่ชาติที่แล้วมาใช้ในชาตินี้แล้วชาตินี้เราก็สั่งสมบุญต่อสะสมบุญต่อคือเฮาออมเงินนั่นแหละแล้วก็ออมบุญต่อแล้วเราก็เอาไปใช้ในภพหน้าเนาะหรือว่าในภพนี้นี่ล่ะหรือว่าใช้ในภพนี้คือเฮาทานอันนั้นทานอันนี้ทานอะไรก็ได้อันนั้นยักหัวอย่างไรไปทานไก่ซื้อไก่ย่างวิเชียรบุรีไปตัวหนึ่งไปเอาบุญเมื่อกี้นี่เนาะอันกระซับเป็นตัวเป็นตัวกระใส่ผ้าขาวให้มันถั่วเนาะหาผ้าเนาะหาพระธาตุพอกินผ้าถอยผู้ค้าจะมีความเชื่อว่าถ้าได้กินผ้าถอยของพระนี่เราจะได้บุญได้สุขภาพเขาจะแข็งแรงผู้เลิกละวันได้เลิกกันตามแต่ทางที่ดีให้เป็นล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ถูพื้นวัดด้วยยิ่งได้บุญอันนี้คือเคยปลูกฝันมาปลูกฝังมาตั้งแต่ยังน้อยเหื่อนอยู่คือวัดเหื่อนอยู่ไกลวัดแต่ก็ไม่ค่อยได้ก็ไปวัดอยู่แต่ก็ติดหลานเพราะว่าลูกสาวสุดท้องนี่ต้องเอาหลานไขว่เปรหลานแล้วก็เห็นผู้เฒ่าวันศีลวันพระบ่าย3บ่าย3โมงแรงนี่ผู้เฒ่าก็จะเอาผ้าสบายผ้าบ้าใส่ผ้าใส่ผ้าถุงอันซ้ําอันเลยเข้าลงไปเนาะไปวัดอัญญโคกับไปเทศหนังหอธรรมาสสู้มือไหนในมื้อข้าวพรรษามีเม้นว่าเฉพาะวันศีลไหนเพิ่นจะไปทุกมื้อบ่าย3แล้วไปแล้วจะมีดอกอันที่เห็นที่มันออกดอกตลอดก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็ใบเรียวๆเขียวๆออกหมากสีเขียวๆน่ะเพิ่นก็จะเอาไปวัดแล้วเนาะไปวัดอยู่เฮือนไกลวัดพี่น้องเอ้ยเนาะบางเทื่อก็มีได้เวลาไปบางเทื่อได้เวลากลับไปฟังพระเทศน์พระหนังพระที่บวชเข้าพรรษานี่พระที่บวชเข้าพรรษานี่อันเจ้าอาวาสนี่จะสอนให้เป็นคนเก่งขึ้นธรรมาสเทศน์สั่งสอนโยมได้แต่สมัยนี้เด้โอ้ยหาคนเข้าวัดกระทั่งยากแล้วพระก็อยากสบายเด้เนาะพระก็อยากสบายพระกับพระจำศีลได้จำวัดได้พระก็ได้จำวัดกลางเว้นนี่จำวัดใบมูนี่จำวัดแล้วไปถวายเทียนดอกส่วนมากจะมีวัดละรูปน้อยๆผู้อยากบวชก็ได้เนาะนึกถึงสมัยยังน้อยนี่อุ้ยเนาะจิตใจเฮานี่เข้าวัดฟังธรรมแล้วทำให้เราสบายใจนะคะเอ็ดเฮาสบายเจอเนาะบัดนี้บัดเฮาอายุหลายไปหลายไปได้ทำการทำงานเรียบร้อยเกษียณเรียบร้อยมารักษาสุขภาพเสร็จปุ๊บไปวัดนะคะไปวัดเนาะเอากับข้าวกับป่าไปวัดฟังธรรมหัดสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิจักน้อยนี่แหละค่ะบุญกุศลจะแผ่มาหาลูกหาหลานหาเฮาเอ็ดเฮาได้บุญได้กุศลแหละเนาะบัดนี้สุขภาพก็แข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยเนาะภาวนาเอาจะได้เลิกก็ได้เนาะบางคนเนี่ยผู้เฒ่าภาวนาวะโอ้ยให้ผู้ค้าได้มาส่งข้าวส่งน้ำนี่เด้ออย่าให้ผู้ค้าเจ็บผู้ค้าป่วยเด้อว่าจะได้มียายคนหนึ่งอยู่บ้าน80ปีคือกันเราไปวัดแล้วปั่นจักรยานไปวัดโอ้ได้บุญหลายฮอดเมื่อจังเมื่ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าทรมานว่าซั่นเด้อแต่ถ้าเจ็บถ้าป่วยทรมานแล้วก็อย่าลืมเนาะเสริมด้วยเควีโก1จอกก้อนแป้งฟันล้างหน้ากินข้าวมีแซ่บตอนเที่ยงกินน้ำยามมื้อแลงอีนี่คุณแม่วันเพ็ญนี่ค่ะสุขภาพดีคุณแม่วันเพ็ญตื่นซะมาเอาออกมาแล้วของเสียที่มันค้างอยู่ในผนังลำไส้เนาะเอาออกมาเฮอมันใดแล้วก็กินของใหม่เข้าไปออกกำลังกายเต้นจักหน่อยเยาะเยาะกินอิ่มแล้วเขาจะมาให้ย้างกินอิ่มแล้วให้เดินกินข้าวอิ่มแล้วให้เดินเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายของเรามันได้ย่อยกระเพาะเราจะได้ย่อยเนาะกินข้าวอิ่มนั่นนะกินข้าวเช้าอิ่มนี่ให้เดินประมาณ10-15นาที ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นก่อนที่จะไป SVS การก่อนที่จะกวนเฮือนกวนซ่านตื่นมากินน้ำอุ่นซะก่อนกินน้ำอุ่นเรียบร้อยกวนเฮือนกวนซ่านก็เป็นการออกกำลังกายแล้วก็มากินข้าวหรือว่ากินโปรตีนเนาะแล้วก็เดินไปเดินมาค่อยมานั่งนะคะค่อยมานั่งเนาะอันนี้จะเป็นการดีก็คือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและกระสอยในการย่อยอาหารทำให้ระบบการย่อยของเราละห้าวนี่ทำงานได้ดีขึ้นเนาะและก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นแต่ควรระวังก็คืออย่าเดินเร็วเกินไปเนาะแล้วก็ควรที่จะเดินด้วยความเร็วต่ำแล้วก็เดินทอดน่องไม่ควรวิ่งหรือออกกำลังกายอย่างหนักเพราะจะทำให้จุกเสียดได้นี
4: ่พ่อสมศักดิ
5: ์โอ้พ่อสมศักดิ์คนมิดอยู่บ้านนาคอยเข้าก่อนพ่อซื้อผลไปกินซื้ออย่าซื้อบำรุงสายตาไปเนาะ
4: ครับ
5: เออแล้ว
4: ลงนิดนึงแล้วนะ
5: โอ้มันไข่อยู่ในเนาะกินไปแล้วเนาะสายตาเนาะ
4: โอ้มันเศร้าที่เศร้าเลย
5: บอกตอนนั้นมันเป็นพอก็ฮืออาการเป็นแล้วเลิกก็ตอนนั้นอาการเป็นเลือดเจ็บตาบอกคะ
4: บอกมันมีน้ำตามีอย่าง
5: อ
4: ้อน
5: ะโอ้น้ำตาออกมาก็เลยเอากระปุกหนึ่งบอกคะวันนั้นหรือสองโอ้วันนั้นเอาสองกระปุกเนาะ
4: ตอนนั้นเอาสองกระปุกนะ
5: เออเอาสองกระปุกกินวันละเช้าสองแรงสองเนาะสายตาเนาะ
4: มันจะเมื่อยเลยนี่มันจะเมื่อยเลยยังได้กินอยู่แค่สองมื้อเท่านั้น
5: เลยเอาดีแล้วล่ะมันจะได้ต่อเนื่องสั่งมื้อนี้กับมื้อฮือฮอดพอดีเลยจ้าพอสมศักดิ์โคตรมิตรอยู่บ้านนาคอยเนาะสายตาขอบคุณค่ะเควีดูดีน74โอเคจ้าๆขอบคุณค่ะสวัสดีจ้
4: าเจ้าอยากกี่ดอกเขาเจ้ามาเส้นนึงเลย
5: จ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเนาะถ้าเป็นว่าอาการมันดีขึ้นแล้วเฮากะกินแคปซูลนึงก่อนนอนกินท่อไว้แคปซูลนึงแต่ถ้าอยากจะให้แจ้งกว่าเก่าก็กิน2แคปซูลก่อนนอนตอนเช้าก็ไม่ต้องกินอาการน้ำตามันซึมอยู่ในเบ้าตาเฮานะน้ำตาไหลตลอดเวลาของเฮานะตอนนี้2กระปุกได้เพิ่นสั่งไป 1,000 นึงเนาะโทรมารอบนี้เอา3กระปุก3กระปุกกระตกกระปุกละ430ตกกระปุกละ430ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตานี่แหละค่ะพี่น้องเพราะดวงตาขึ้นหน้าต่างของหัวเฉอเฮาดวงตาขึ้นหน้าต่างของหัวเฉอได้ตาได้เป็นผู้พาไปมองหันมองนี่หันตาได้ถ้าแม้นว่าตามีเห็นหงเห็นหอนเอ็นเอาเลยสบายจักแล้วเนี่ยเราไปรับจ้างรับใบได้การรับจ้างรับใบไม่ได้แล้วเนาะถ้าแม้นว่าตามีเห็นแจงมีเห็นใสก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะดูแลสายตาของเฮาน้ำตาไหลตลอดเวลาตาอักเสบเจ็บตาแสบตาหรือว่าขี้ตาโพะตาเนาะขี้ตาโพะตาหรือว่าอาการตาแพ้แสงออกมาเห็นแสงแดดแล้วอุ้ยอยากนอนอยากรับตาอยู่ตลอดเวลาว่าสันใดสวัสดีจ้าคนสวย
6: จ้าสวัสดีจ้าเข้ารายการแล้วเหรอ
5: วันนี้เลยเนาะค่ะเนาะเข้ารายการแล้วจ้า
6: ไม่รู้เนาะหนูโทรไปเห็นเปิด
5: เอาเพลงอะไรจ้าวันนี้จะเอาเพลงอะไรจ้า
6: เมื่อวานสตอพัทินบ่ได้ฟังวันนี้ก็ใหม่
5: วันนี้เอาสตอพัทินเนาะ
6: คิดฮอดอีแม
5: ่โอ้ยคิดฮอดอีแม่จ้า
6: แม่ไปสวรรค์แล้วเน
5: า
6: ะ
5: บ่จ้าทำบุญให้เพิ่นจ้า
6: จ้า
5: สตอพัทิน
6: ไอ้ทุกเสียงทุกสายเด้อสายเมื่อวานที่เพิ่นมอบให้ก็มอบให้เพิ่นนำ
5: จ้า
6: พิเศษพี่สาวคนสวย
5: ขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะสาวโคกซีนอสตอพัทินนะคะ0812625717เสียงเพลงบนหมวนเนาะหรือว่าทางด้านของสุขภาพดีๆค่ะสุขภาพสายตาตาแพ้แสงหรือว่าอาการเบาหวานขึ้นตาหรือว่าอาการไปลอกตามาแล้วก็ยังมั่วทรงลงอยู่เอ็ดเนลเลอร์บัดนี้ก็ต้องบำรุงเซลล์บำรุงเซลล์สายตาของเราให้แข็งแรงเนาะแล้วเพิ่นจะฟื้นฟูขึ้นมาไวนะคะจะฟื้นฟูขึ้นมาไวเดี๋ยวพี่น้องเด้อดูแลสายตาของเราผู้เดวิตามิน B1 B6 B12 ผู้เด ผสมห่วมอยู่ในนี้เนาะกับเควีรูทีนและการนำข้าวจากต่างประเทศออสเตรเลียนะคะพี่น้องทางสปป.ลาวตอนนี้รับฟังสาวผู้ไทยเมืองนครอยู่เนาะสนอกสนเจอเยอะใดเควีรูทีนการโทรหาน้องเอมมี่นะคะมีว่าจะเป็นเควีโกดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าซ่อมแซมเซลทีมันซึกมันเสื่อมมันกะแน่นอนที่สุดแหละเนาะพี่น้องเนาะอายุลายไปอะไรไปทุกอย่างมันก็เสื่อมตามการเวลาเสื่อมตามอายุอานามแต่เฮาเยอะเฝ้าป๋งยิ่งแก่ยิ่งดูแลยิ่งอายุเยอะยิ่งดูแลอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ้ามันซึกมันเสื่อมมาแล้วป่วยเป็นเจ็บเป็นเอ็นอุ่นผู้เลิศละมาดูแลเฮาผู้อื่นมาดูแลเขาไม่ได้เจ็บคือเฮาได้เขาไม่ได้เจ็บคือเฮาเนาะเขาแค่ถามอาการแล้วเขาก็จัดเธอว่ากินแนวนี้แนวนี้เด้อเฮาก็เอาไปกินลองเบิ่งดูว่าซั่นได้เนาะแต่อันนี้นะคะพี่น้องให้เฮาดูแลสุขภาพเจ้าของตื่นมาย่างออกกำลังกายจักน้อยหรือว่าตื่นมากั๊มแม้กั๊มแม้เป็นการคลายเส้นหรือว่าที่สำคัญคือตื่นมากินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นเพื่อที่จะให้เลือดเฮามันได้ขยายโตเลือดเฮาจะได้มีเนื้อเฮาจังละมีเป็นวิ่นเป็นเวียนเฮือนจังมีหมุนน้ำจังบ่เกิ้งหูภาษาทางการภาษาแพทย์เขาเอิ้นว่าน้ำในหูไม่เท่ากันว่าซั่นเด้ถ้าเป็นวิ่นเป็นเวียนคุณหมอก็จะเออสรุปน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเป็นวิ่นเลือดมันเนื้อเลือดมันเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นกะน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้หรือว่าน้ำอุ่นยิ่งดีสังเกตเบื้องตื่นมาปุ๊บท้องเฮาวังๆปุ๊บนี่ตื่นมากินน้ำมันจะฮ้อนวาบลงไปเลยเนาะมันวาบลงไปในท้องในไส้ตามเส้นเลือดของเฮาหันหน้าเนาะกินน้ำอุ่นเฮาจะมีเป็นวิ่นเป็นเวียนเนาะแล้วก็อมเก๋อฟันได้นี่ฟันทนได้นี่ฟันมันฟันทนอมเก๋อกินน้ำอุ่นหรือว่าเอาน้ำมะนาวใส่พร้อมเนาะมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี้มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเอามาเว้าสู่ฟังว่าน้ำมะนาวมีประโยชน์แนวเลยก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเอาแต่ผู้ค้านกินสู่มื้อผู้ลทีมีพุงในจักน้อยนี่อากางเกงอยากคับคับแน่นๆในจักน้อยกินเลยมันจะเผาผลาญเซลลูไลท์ในพุงของเฮานะมันจะลดพุงได้เนาะคำกินแซ่บเดซ่ะเนาะคนเฮาอายุเยอะนี่ต้องให้เจ้าของอ้วนหน้าตามันจะได้อิ่มเอิบแต่อ้วนแล้วทีนี้พุงมันออกก่อนเราก็ต้องหาตัวมากินนะคะเอาฝากกันไว้ตั้งแต่หัวจะลดเท้าซ่อมแซมเซลล์ที่ซึกหรอดูแลระบบเลือดน้ำเหลืองพี่น้องออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเป็นโรคเผือกกระตามที่ไปนอนโรงพยาบาลออกมาแล้วมันเหมือยมันเพียมันยังวิ่นอยู่ลูกมากกับหยางเซหยางเซเมื่อก่อนนี่ผู้ค้านี่ตอนยังน้อยนี่ป่วยป่วยป่วยป่วยแต่ได้จักโรคนั้นโรคนี้เป็นโรคเป็นไผว่าง่ายๆเนาะจนฮอดผิดแล้วจนเบิดอันมาเบิดกับตอนอายุ25 25เนาะ25 25 27 25 27 25นี่เป็นตับอักเสบ25ปีนี่ตับอักเสบพอตับอักเสบปุ๊บพี่เริ่มรักคาก็มาเป็นโรคร้ายบัดนี้มาเป็นโรคร้ายเนาะเป็นโรคร้ายนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเจ้าของผู้เลิศละเว้าแบบเลิกกับยาเงินทองเป็นของนอกกายพอจะเก็บไว้พอเลิกกระดักกระดอทีทางคือกันมรดกตกทอดก็เก็บไว้อยู่มีขายไม่จะเป็นก็ไม่ขายนอกจากว่าเราไม่ได้ไปอยู่แล้วเราจะเอาไว้เอสเผอเนาะเราก็ค่อยจำหน่ายออกไปให้ญาติพี่น้องเขาซื้อเอาเนาะเพราะว่าเฮาก็ไม่ได้เมื่ออยู่แล้วอยู่นครพนมนะคะเฮามาสร้างมาแปลงเอาทั้งนี้แต่ที่สำคัญคือสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะจัง SVS การได้สะดวกสบายเนาะกินข้าวแล้วก็ย้างกินข้าวแล้วก็เดินย้างเมื่อเช้านี่กินข้าวแต่6โมงเช้าตื่นมากินน้ำแก้วหนึ่งแล้ววันนี้เขาเอ็ดอันพะเลาะก็ป่นปลาทูว่าซั่นเขาทำป่นปลาทูกินอ้าวกินลองเบิ้งกินแล้วปุ๊บก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดการไปเอ็ดเวียกเอ็ดการไปย้างไปเดินเพราะว่าอยากจะให้ร่างกายมันได้เผาผลาญคือเฮาได้ข้อมูลมาที่ผู้ค้าบอกพี่น้องว่ากินแล้วเดินกินแล้วเดินเนาะร่างกายเราจะได้เผาผลาญน้ำตาลมันจะไม่ได้พุ่งน้ำตาลมันจะได้ไม่พุ่งเด้อเดินทำอะไรก็ได้เดินไปเดินมากวาดลานบ้านก็ได้กวาดบ้านกวาดช่องก็ได้เดินไปเดินมานะหลังจากเรากินอาหารอิ่มเนาะร่างกายของเราจะได้กล้ามเนื้อของเฮานี่จะได้อัน ดึงน้ำตาลไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาอินซูลินฮะนะเนาะย่างกันอยู่บ่คะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีโพอีเบย่างกันอยู่บ่ย่างได้ย่างจักน้อยมีย่างหลายก็ได้ย่าหนังอยู่ซื้ออย่าขี้ขานกินข้าวอิ่มแล้วฮะแล้วร่างกายเราก็ได้เผาผลาญด้วยกินแล้วนั่งกินแล้วนอนร่างกายมันไม่ได้เผาผลาญมันก็อุตุอตะไปกองอยู่มองหนึ่งมองเลอได้บัดนี้เนาะมีได้เวลาย่างกับเมยเมยล่ะเอาเควิโกไปกินเนาะเอาเควิโกไปกินในเด้อพี่น้องเด้อเควิโกมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างนะคะเควิโกเควิโกนี้เนาะมีว่าจะเป็นทางด้านของภูคาวภูคาวแล้วก็มีถังเช่ามีเห็ดลิ้นจื้อมีน้ำมังคุดมีน้ำองุ่นน้ำทับทิมน้ำมะขามป้อมกินในดูเซลล์เฮาจะได้แข็งแรงเฮาจะได้มีเหือมีแห่งหาเงินหาทองได้ต่อไปหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ 1,590 บาทพวกค้าแถมกาแฟให้พร้อมกาแฟตัวนี้ได้กระดูกและคอนำกาแฟตัวนี้นะคะกาแฟตัวนี้จะได้ทางด้านของผู้เฒ่าผู้สูงอายุเนาะที่เพิ่นปวดหัวเข่าหนะที่เพิ่นปวดหัวเข่าหนะตัวนี้นะคะเอาไปกินเลยฟรีฟรีแถมเพิ่มฟรีๆนะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ081-262-5717นะคะ1แถม1 1,590 บาทเมยอิดเมยอ่อนเอาไปกินนะคะเมยอิดเมยอ่อนเอาไปแถมแล้วก็แถมก็คือแถมกาแฟแต่เยอะเอาไปกินก็คือเควิโกเนาะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาโดยรวมแต่ถ้าเจ็บก้นเลิกๆปวดก้นปวดก้นกบเวลานั่งแล้วเจ็บเข้าไปเลิกๆนะตัวนี้ก็กินเควิโกนําและกินคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะกินคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บแฮปปี้เทนเฮิร์บนี้เป็นสมุนไพร3แผ่นดินนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินที่ซอยทางด้านของพี่น้องที่มีอาการเกี่ยวกับเส้นเอ็นกระดูกกระเดียวกระดูกพุกระดูกพุ่นหานะกระดูกพุกระดูกพุ่นนะเฮ้อพี่น้องเอาไปกินเลยตัวนี้มันจะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาใหม่เขาจะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อมีว่าจะเป็นส่วนผสมของขมิ้นสาหร่ายแดงผู้ข้าวง่าดำใบบัวบกโสมกระชายขาวหรือว่าจะเป็นอบเชยเปลือกสนเปลือกมังคุดนะคะผสมอยู่นี่แล้วก็อื่นๆอีกหลายๆอย่างจากจีนจากอินเดียจากไทยผสมเซอร์กันข้อข้าวหลังไล่เอาไปกินเลยนะคะพี่น้องตัวนี้เนาะเอาขอบคุณนะคะพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะขอบคุณทางด้านของคุณพ่อกระบวนคุณพ่อกระนวลเนาะคุณพ่อกระนวลพ่อกระบวนเหมือนกันคุณพ่อกระนวลนะคะอยู่ทางเมืองเลยเนาะตำบลน้ำสวยบ้านหนองดอกบัวพ่อก็เอาเควิโก3ขวด2,250 บาทตัวขวดละ750 บาทเนาะเควิโก3ขวดอันนี้พอซื้อชุดที่3ค่ะชุดนั้นซื้อ2ขวดเนาะเอาเควิโก3ขวดแล้วก็เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บอีก3กระปุกพวกเซนพวกเอ็นพวกกระดูกกระเดียวอันนี้เจ้าของส่วนอย่างเนาะแล้วกาคุณนิวัฒน์เพชรบุเพชรบูรนินอยู่ทางพุนละบ้านเพียตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ก็เอาเควิโก2ขวดแล้วก็คุณพ่อบอมสุพรมอินอันนี้อยู่ทางเมืองเลยนะคะเอาเควิโก3ขวดแล้วก็เอาเควิคอฟฟี่อีก1กล่องกาแฟใส่ตาเควิคอฟฟี่เนาะขอบคุณทางด้านของแม่วันตติยรัตน์บ้านโคกกองบ้านโคกก่อใต้ตำบลโคกกองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะเควิรูทีน3กระปุกเนาะขอบคุณแม่ทวีสังทองนะคะบ้านใหม่เจริญสุขตำบลตุมใหญ่อำเภอเมืองบุรีรัมย์แม่ทวีเอสเพื่อแม่ทวีเสนออ้อยซับอันพักโต๊ะให้งัวพักโต๊ะไม่เป็ดเอาเลี้ยงเป็ดหลายบ่แม่เป็นฟาร์มเฮ็ดบ่บ่แล้วแล้วอีตนมันเลี้ยงมันแล้วก็ได้เราว่าได้เนาะนั่นแล้วเนาะให้เพิ่นกินนะคะเพิ่นจึงได้อันมีประโยชน์ต่อเฮาเนาะเลี้ยงสัตว์เฮากันรักสัตว์นะคะขอบคุณคุณแม่ทวีนี้สั่งซื้อกาแฟกับชาไทยเนาะขอบคุณลุงเปลี่ยนอยู่บ้านโคกล่องตำบลโคกล่องอำเภอเมืองสักกลนครกาแฟเควีคอฟฟี่2กล่องชาไทย1กล่องชาไทยนี่ก็ซอยทางด้านของระบบขับถ่ายถ่ายยากถ่ายแก่งถ่ายแข่งเป็นขี้กระต่ายถ่ายมลอดปอด8 ออมีเบิดจากเธอฮะที่เหลือไปทั้งเลิกกินเมื่อวานนี้หลายหลายแต่มื้อนี้ออดนิดเดียวกระจิตลิดว่าสันเป็นคือขี้กระต่ายเป็นคอลอแคแลอันนี้เฮาพี่น้องเอาไปกินชาไทยเนาะเพราะว่าที่เหลือไปค้างอยู่ผนังลำไส้ก็ผนังลำไส้ของเฮานะคะก็เลยเฮาพี่น้องเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของเควีชาไทยเควีชาไทยนะคะเควีชาไทยเนาะ390บาทห่อหนึ่งกล่องหนึ่ง390บาทนะคะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครเด้อจ้า0812625717ขอบคุณสกลนครนิสสันเซลเยื้องห้างแมคโครรถยนต์นิสสันมาที่สกลนครนิสสันเซลทุกรุ่นมามองนี้ศูนย์บริการก็ได้มาตรฐานกับสกลนครนิสสันเซลนะคะทุกรุ่นมามองนี้เด้อนิสสันจุกนิสสันมาร์ทนิสสันฟอนเทียนิสสันทีด้านิสสันนาวารานิสสันอเมล่านิสสันซิลิน่าเนาะน้องใหม่นะคะแล้วก็นิสสันคิกอีพาวเวอร์ที่สกลนครนิสสันเซลล์0427154444ศูนย์บริการได้มาตรฐานโชว์รูมได้มาตรฐานศูนย์ข้อพ่นสีตัวถังยิ่งได้มาตรฐานนะคะกับสกลนครนิสสันเซลล์ขอบคุณสกลโฮมเซ็นเตอร์อิฐหินปูนทรายกระเบื้องปูพื้นบุผนังมาที่สกลโฮมเซ็นเตอร์ค่ะครบวงจรขั้นเว้าเหลืองอุปกรณ์การก่อสร้างเนาะเครื่องมือสังเครื่องมือทางการเกษตรสกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะ0427126555 0427126555ขอบคุณอึ้งกุ่ยเฮง55สาขา7จังหวัดรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อผู้เราอยากจะสั่งจองรถ Honda Giorno ต้องสั่งล่วงหน้าเด้3เดือนผู้ได้จังมา Giorno เนาะมันสวยมันงามแล้วก็วิ่งนี่ก็อุ้ยสุดยอดนะคะ55สาขา7จังหวัดนะคะกับเรื่องราวของอึ้งกุ่ยเฮงค่ะสำนักงานใหญ่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนสุขเกษมสำนักงานใหญ่เนาะธนาคารไทยพาณิชย์ถนนสุขเกษมเด้ออึ้งกุ่ยเฮง0885486662 0885486662มีปัญหาการเงินสมุดคู่มือรถมอเตอร์ไซค์มาหรือว่ายังได้รถมือ2โรงงานประกอบเองติดธนาคารกสิกรไทยสกลนคร088548666262เงิน 2% คืนให้กับสังคมเนาะขอบคุณไทยคุณรถยนต์มือ2ติดสีแยกไฟแดงทางไปตลาดใบพัดสกลนครรับซื้อรับขายรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์พร้อม0847878758มีทุกรุ่นจอดเจนเทิลอยู่ยังในรถมือ2สภาพเดิมๆมาที่ไทคูณมหาผู้จัดการป๋า0847878758เนาะขอบคุณเควีรูทีนเสริมดวงตาให้แข็งแรงตาแจ้งตาใสกับเควีรูทีนไม้ดีตาน้ำยาล้างห้องน้ำกระเด็นใส่ตายังมีเม้นว่าเหลืองง่ายๆได้อันนั้นนะมันแซบแล้วมันกัดเข้าไปในเซลล์ตาเฮานะเอาไปกินตานกันอักเสบกับเควีรูทีนนำเข้าจากออสเตรเลียวิตามิน B1 B6 B12 นะคะเควีรูทีนสต่อพัดทินค่ะจากสาวสวยทางโคกสีสุพรรณเด้อจ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ0812625717เด้อเนาะและเบอร์น้องเอมมี่ละเบอร์พะเหลอจอบจดอยู่ได้บอกจักเถอะเบอร์น้องเอมมี่ทั้งสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อสปป.ลาวนี่ติดต่อน้องเอมมี่ส่งทั่วราชอาณาจักรมีทั้งเควีโกมีทั้งเควีรูทีนใส่ตามีทั้งกาแฟแฮปปี้เทนมีทั้งกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟกระดูกกระเดียวกาแฟบำรุงสมองแล้วก็มีทั้งชาไทยแล้วก็มีทั้งเพชรสังคาดดูแลลิสดวงทวารชาเขียวน้องเอมี่ก็มีได้ทั้งสปป.ลาวติดต่อน้องเอมี่ส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะ020-528-86156 020-528-86156เด้อเบอร์น้องเอมมี่นะจ๊ะทั่วราชอาณาจักรไทยติดต่อสาวผู้ไทยเมืองนครทั่วราชอาณาจักรไทยเนาะติดต่อ

0: พอกินง่ายเกินไปมันไม่ได้สารอาหารที่ครบมันไม่ได้สารอาหารที่ครบต่อกับสุขภาพของเฮาฮะนะก็เลยต้องหันมาหาตัวเสริมเฮือหลังไก่ของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะถ้าเม้นว่าระบบลำไส้เนาะก็เพราะว่าเฮากินอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยเท่าไหร่ระบบลำไส้เราก็ต้องกินชาไทยเดี๋ยวพี่น้องเด้อซอยชาไทยตัวนี้กินนานไปมันเป็นเผยอยู่บ่พี่น้องฟังเด้อชาไทยตัวนี้นะที่เฮาขับถ่ายดีก็เพราะว่ามีโปรไบโอติกช่วยแล้วก็มีทางด้านของพวกเบอร์รี่ต่างๆพวกเบอร์รี่ต่างๆแล้วก็มีส้มแขกนำมีผู้ข้าวกินไปเรื่อยๆนี่จะได้สุขภาพที่ดีผิวพรรณงามผิวพรรณนี้จากการเหี่ยวย่นนี่มันก็จะตึงขึ้นพองขึ้นเนาะพองขึ้นราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าคุณภาพนี่คับซองเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มีผู้ข้าวมีแคลเซียมนำแล้วก็มีทางด้านของส้มแขกอาเซโรลาเชอร์รี่มีทางเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่แอลอาจินินแอลคานิทินแอลกูตามีนเนาะแล้วก็มีโสมมีเจียวกุหลาบมีแปะกล้วยมีทับทิมมีชาเขียวมีกระชายดำมีองุ่นมีตังกุยมีลูทีนแล้วก็มีสารสกัดจากบิลเบอร์รี่ส้มงาดำแล้วก็มีทางด้านของเบต้าแคโรทีนโอ้เยอะแยะ32อย่างผสมอยู่ในนี้เนาะราคาหลักร้อยนะจ๊ะ590บาทโทรหาสาวไพรเมืองนครใดเด้อ0812625717ค่ะระบบขับถ่ายดีขึ้นเรียบร้อยเฮากับมีอืดมีอึ๋งและลำไส้เฮากับบ่คับบ่แน่นพุงกับบ่หนาขากับบ่ใหญ่เพราะว่าช่วยเผาผลาญพลังงานช่วยเผาผลาญไขมันเผาผลาญไขมันในร่างกายพร้อมได้สายตาได้กระดูกกระเดียวนำชาไทยตัวนี้เนาะบ้านนี้เฮากับมากินเควิโก้บ้านดีๆเบิดแล้วก็กินเควิโก้มันก็จะซึมเข้าไปในร่างกายของเราซึมเข้าไปในเซลล์ของเฮาได้ไวได้ง่ายเพราะว่าเราเอาไขมันที่มันเกาะลำไส้ของเฮาออกมาแล้วเรียบร้อยฮะนะเนาะเอา1แถม1ไดเควิโกนะถ้าซื้อ2แถม1 2,250 บาทโต๊ะขวดละ750บาทพี่น้องก็รับวิทยุทนินไปเครื่องนึงแต่ถ้าพี่น้องซื้อ1แถม1โต๊ะขวดละ795บาทพ่อสุรชัยคือเงียบมิจิรีแต่พ่อสุรชัยเนาะโทรหาบ่ฮับสายได้นี่พ่อสุรชัยเนาะ0812625717ปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดี่ยวก็ให้เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บไปกินเด้อจ้าสวัสดีจ้าค่ะสาวพูดให้จ้าฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: จ้าวันนี้เลิกค่ะคุณแม
1: ่แม่จะได้ชาไทยได
0: ้โอ้แม่เอาชาไทยจะกล้องค่ะแม่
1: รุ่นใหม่หรือวะ
0: รุ่นใหม่ค่ะไม่เป็นกล่องเดอะเมเดอร์เป็นกล่อง
1: จ้าเออเอาแบ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะโฆษกกองทัพอากาศเผยบทเรียนจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอกย้ำความสำคัญระบบควบคุมบังคับบัญชาและ TDL เตรียมรับมอบกิฟเพน EF ปี2572พลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศแถลงข่าวถึงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในส่วนของกองทัพอากาศว่าการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจนับตั้งแต่กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบินกิฟเพน CD เข้าประจำการเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติการในสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมานอกจากนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการยกระดับ

0: เป็นหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือ JCC เพื่อทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเห็นภาพสถานการณ์ร่วมกันในทุกมิติทั้งทางบกเรือและอากาศกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: อวจับมือสาธารณสุข
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
9: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: สุกี้อร่อย อยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบราห์มันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: สุไลลืมทิมผงผันพี่หนองเก่ายะสุระเผ่าเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อพี่น้องเด้อมีสมัยมีค่อยสมัยปันเล่อเจ็บเนื้อเจ็บโตเจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดตามตนตามโตหรือที่สำคัญตาฟ้าฟางขี้ตาเต็มตาอยู่ตื่นสามามื่นตาก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมากก็มีได้มันเจ็บมันอันรู้สึกอยู่แต่ว่ามันลืมไม่ได้เอาสำลีสูบน้ำอุ่นค่อยๆแคะขี้ตาออกแล้วก็ดึงขึ้นนะคะนี่คือตาอักเสบค่ะพี่น้องนี่คือตาอักเสบค่ะเควิลูทีนนะคะเฮ้อพี่น้องได้มีใส่ตาแจ้งใส่ตาใสนำเข้าจากออสเตรเลียวิตามิน B1 B6 B12 ค่ะ590บาท2กระปุกกับ 1,000 3กระปุกกับ 1,290 บาทโอ้หามีเงินครบ3กระปุกบ่ซักคือแพงแท้วาย3กระปุกกับตกกระปุกละ430บาทก็เอาละพี่น้องเอ้ยถูกแท้เม็ดแคปซูลละ14บาทบางคนแพงแท้แพงแนวเลอร์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขซื้อเบอร์ผัดคือได้ซื้อเหล้าซื้อยากินผัดคือได้ซื้อสุขภาพเพื่อเจ้าของกินผัดคือมิดได้ผู้รับสิดูแลถ้าตามืดตามั่วสวัสดีค่ะ
1: สาม ผู้ไทยบอกครับ
0: สามผู้ไทยจ้า
1: ผมอยากถามมึงวานคนที่เป็นโรคไตอันดับ4น่าจะบ่ยาตานะครับ
0: อันใดอยู่ใดมันเป็นอันสารสกัดจากธรรมชาติจ้าค่ะเบื้องส่วนผสมถ้าแม้ดอกดาวหลอกดาวเรืองพอดีนะกะตาก็คือส่วนของตานะคะกินได้เลยเด้อจ้าม
1: ันตามกระปุก 1,290 หรอ
0: 3กระปุก 1,290 บาทจ้า3กระปุกเด้อ3กระปุก 1,290 ค่ะใส่ตาเจ้าของบอกค่ะกินบ
1: ่ครับพี่ให้แม่บ้าน
0: โอ้เออเอาให้เพิ่นกินจ้าค่ะอันซื้อวันได้เลิกค่ะ
1: สีเมืองครับสีเมืองชื่อผมเนาะ
0: แม่นคุณสีเมือง
1: สีเมืองเสียนจันตะ
0: แสนจันตะบอกค่ะ
1: เสียนครับเสียนจันตะ
0: สระเอสอเสือนอหนูตอต่ำมหากาจอจานมหากาตอเต่าสระอาบ้านเลขที่เท่าเลิกค่ะ
1: นี่นอหนูนั่นแหละสลีซีนนั่นแหละบ้านเลขที่92ครับ
0: 92
1: หม
0: ู
1: ่92หมู่9บ้านม่วงไข่น้อย
0: โอ้บ้านม่วงไข่น้อยเนาะตำบล
1: ด่านม่วงคำ
0: ตำบลด่านม่วงคำเนาะอำเภอโคกสีเนาะจ้ะอีก 2-3 มื้อพุดเด้อสินค้าหอดเด้อจ้ะจ้ะเอาพะโล้แถมเอาน้ำมันนวดแถมเนาะ
1: ครับผมมีน้ำมันนวดอยู่บ่เนาะ
0: เออมีค่ะน้ำมันนวดแถมเด้อน้ำมันนวดเด้อจ้ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะเนาะน้ำมันนวดตัวนี้นะเวลาเฮาปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวนะเฮาโปะใส่เลยเฮาควักออกมาโปะใส่แล้วเฮาก็นวดเบาๆเพิ่นจะซึมเข้าสู่ผิวชั้นในของเฮาไวซึมเข้าสู่เซลล์ผิวเฮาไวได้น้ำมันนวดอันนี้นะเอาไปอันใสเลยเนาะขายกับผู้ใด150 180ผู้ใดกระปุกนึงค่ะแต่อย่าเฮาพี่น้องมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นก็เลยเอามาเฮาพี่น้องได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพวกเส้นพวกเอ็นเท่านี้ส่วนมากเนาะอายุหลายไปหลายไปนี่ไปจับไม้ไงขวนไปยกกระสอบเข้าไปยกกระสอบนั้นคุดไม้ไงขวนมากปัดเส้นผัดอยากผิกอยากแพงได้เนาะเฮาก็อาศัยว่าโอ้เคยเอสนี่แล้วเคยทำนี่ล่ะก็เลยเอสก็เลยพ่อกระเทินเอาดึงไปแบกไปบัดมาแล้วรถจิบบาไล่ได้บัดนี้เนาะเอามานวดใส่โปะใส่ได้มันมีคืออย่ามองสมัยตะกี้ได้อย่ามองสเตะน้อยๆก็ฮ้อนวูบๆวับๆฮ้อนโพดอันนั้นนะเนาะมันมีได้สูตรฮ้อนสูตรเย็นเฮาก็เอามาแปะใส่บ่าเฮาแล้วก็นวดครึ่งเบาๆให้เพิ่นได้คลายเส้นคลายเอ็นเนาะสำหรับน้ำมันนวดสมัยนี้มันคักพี่น้องเอ้ยมันคักน้ำมันนวดสมัยนี้ฮะเนาะเอาไปเพื่อดูแลเส้นเอ็นของเฮาเนาะเส้นมันฟูเส้นมันจมเส้นมันเป็นเลือดคอดนี่เอาไปทาแล้วก็นวดแน่เบิ่งในเด้อแข็งขาเจ้าของนะมันเป็นยึกๆยักๆคือไส้เดือนอันม้วนกระโตอยู่บ่มันยึกๆยักๆเอาไปโปะใส่แล้วก็นวดเบาๆแล้วเพิ่นจะคลายออกพอเพิ่นคลายเส้นได้ปุ๊บเลือดลมมันก็วิ่งสะดวกเนาะแต่ถ้ามันยึกๆยักๆเป็นเลือดคอดไหลปุ๊บนี่เลือดลมมันก็แหลนมีสะดวกแล้วก็เครื่องกับสายยางของเฮาที่มันพับมันงอนั่นล่ะสายยางของเฮามันพับมันงอน้ำมันก็เดินไม่สะดวกมันก็ลำบาก เฮายังไปดึงได้ได้สายยางแต่เส้นเลือดได้ดึงได้บอกกระโบนแล้วเนาะขนาดนวดเดกาจิกแล้วจิกอีกอยู่เจ็บแต่ก็อดเอาเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของสุขภาพโดยรวมของเฮาเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ต้องเป็นเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกกินชาติให้เรียบร้อยครับของเสียออกมาลำไส้เฮาสะอาดสะอานลำไส้ปราศจากไขมงไขมันเรียบร้อยแล้วเราก็มากินตัวอื่นมันจะได้ซึมซาบไวเนาะซึมซาบไวได้ถ้าเม้นว่าไขมันมันออกมาจากลำไส้เฮาใดแล้วหั่นเนาะไส้หมูเนาะไส้ไก่ไส้ไก่ยังว่าน้อยไส้ไก่เวลาเฮาปีนไส้ออกมาเห็นบ่ฮีดออกมานะนั่นแหละไขมันนะไขมันในไส้ไก่หมูเด้หมูขนาดเอาไปล้างแล้วล้างอีกไปต้มก็ยังเป็นคราบมันๆอยู่กระเสือนละไส้คนเนาะบางคนกินหลายก็ได้กินยาลดไขมันกินยาลดคอเลสเตอรอลว่าซั่นได้โอ้ก็ย่าดอกว่าซั่นเพิ่นกินตามใจปากอะนะโอ้บ่เป็นหยังตายเท่าเดียวว่าซั่นได้มันหาบ่ได้ตายเดี๋ยวนี้เนาะแต่มันทรมานยังไม่ได้ฮอดมื้อเมื่อบ้านเฮานะมันทรมานอย่าไปหากินทั่วทิพย์ทั่วแดนอายุเยอะแล้วเฮอขลําแน่กินตามใจปากมันจะลําบากภายหลังกินตามใจปากมันจะลําบากภายหลังคือกันกับอันผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกผุกระดูกพุ่นคือกันเห็นบ่ไปซื้อแต่ของสำเร็จไปซื้อของสำเร็จมาลดเขาเยอะใส่หลายแซบหลายได้เนาะใส่หลายแซบหลายเนาะสำหรับทางด้านของอันสำหรับทางด้านของอันเรื่องราวของโรคภัยนะคะจะในความดันกะมาเนาะจะในโรคไตกะสิมากินเค็มมื้อนี้กะเค็มเมื่อวานกะเค็มเมื่อก่อนกะเค็มรถติดเค็มได้บัดนี้เค็มแล้วรถกลายเป็นอันกลายเป็นอันโรคไตซะแล้วบัดนี้เนาะกลายเป็นโรคไตซะแหละนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็กินพอประมาณทํากับข้าวกินเองดีกว่าแต่สาเหตุของโรคไตนี่ส่วนมากนี่เพิ่นจะพากันกินอันยาเบาหวานกินยาเบาหวานหรือว่าพฤติกรรมการกินกินอาหารที่มีรสจัดที่มีโซเดียมสูงโซเดียมก็คือเกลือแร่ชนิดหนึ่งรวมถึงอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปเอเธอไตเขาทำงานนักแซบถึงได้อันสดน้ำซุปสดน้ำซุปนี่แซบโดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่ามีน้ำซุปที่เข้มข้นนี่โว้ยกินแซบกินแซบจุ๊บสดบ่ได้เหลือฮอดน้ำเนาะมีแต่ถ้วยลองกองอยู่แซบเนาะบางคนเขาก็จะบอกว่ากินยาผิดวิธีก็จะเป็นโรคไตได้ก็จะบอกพี่น้องว่าทายานเป็นโรคไตพี่น้องที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคเกาต์เวลากินยาคุณหมอก็จะเขียนว่ายาหลังอาหารยาก่อนอาหารยาก่อนนอนถ้ายาก่อนอาหารกินก่อนกินข้าวจัก10นาที15นาทีแล้วก็อย่าลืมตามด้วยน้ำเด้อโดยเฉพาะยาเคมีนี่เขาต้องกินน้ำตามหลายๆแน่น้ำแก้วนึงสักพักนึงมากินน้ำอีจังมากินข้าวเนาะบัดที่นี่ยาอันหลังอาหารเด้หลังอาหารจัก10นาทีก็กินน้ำตามมีเม้นมาตักน้ำมาแก้วนึงเต็มแก้วปัดกินสักครึ่งนึงโยนปิดทิมมีใดใดเขาต้องกินให้มันเบิดแก้วนั่นนะเนาะแล้วสักพักนึงเขาก็เที่ยวมากินอีกแล้วก็เหนียวครับอ้อครับอ้อครับของเสียครับเคมีที่มันเกาะในร่างกายของเฮานะออกมาให้มันเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไปดูแลสุขภาพของเฮาหนะเนาะคําว่ากินยาพิษวิธีกินยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDS หรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยว่าซั่นได้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะอันนี้กะเอเธอร์เฮาเป็นโรคไตใดบางคนก็เป็นกับพันธุกรรมแล้วก็อายุการมีประวัติในครอบครัวเป็นโรคไตหรือว่าผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปไตจะเสื่อมตามธรรมชาติแต่ถ้าเฮากินจืดกินเผลอก็มีเป็นเผลอได้เนาะโรคไตนี่เป็นโรคอันประจำตัวเรื้อรังก็คือโรคไตนี้เกิดจากโรคประจำตัวเรื้อรังมีว่าจะเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะไปทำลายหลอดเลือดฝอยในไตแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดไตเสียหายทำไมถึงว่าเกิดจากโรคอันเบาหวานก็เพราะว่าเรากินยาเบาหวานตลอดหมอให้กิน10เม็ดก็ต้องกิน10เม็ดหมอให้กินเช้าเที่ยงเย็นก็ต้องกินเช้าเที่ยงเย็นเฮากินแล้วเฮาก็ซ้อมเบิ่งซะก่อนเฮากินเฮาซ้อมเบิ่งซะก่อนถ้ากินทุกคาบที่หมอบอกนี่พังแน่นอนได้กินให้เป็นกินพักเฮาเป็นยากินปังเฮาเป็นรักแต่ถ้าเรากินอาหารเสริมอยู่แล้วเราก็ถอยเคมีออกนะคะถ้าสมมุติว่าเรากินอา าหารเสริมที่มันลดน้ำตาลได้แล้วเขาก็ขอถอยเคมีอ้อแต่ถ้าเขากินทั้งอาหารเสริมกินทั้งของหมอด้วยมันก็จะลดแห้งเกินไปพอน้ำตาลลดแห้งปุ๊บเหงื่อก็แตกพักเมื่อยฟ้าวกินข้าวกับน้ำตาลกินข้าวเหนียวกับน้ำตาลแล้วน้ำตาลเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อปฏิบัติให้เป็นเนาะหรือว่าอาการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยครั้งหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอันนี้ก็ทำให้เราเป็นทางด้านของโรคไตได้หรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินน้ำน้อยเกินไปการไม่ออกกำลังกายและก็ความเครียดสะสมก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้พอดาโอ้โรคไตกระดิเนาะกระดักกระโดได้เนาะโรคผลึกกระตามให้ดูแลเจ้าของนะคะคือกันกับผู้ค้าบอกว่ากินข้าวอิ่มให้เดินทำไมถึงเดิน10ถึง15นาทีย่างกลับไปกลับมาย่างเอสเพอร์ก็ได้จะไปนั่งอยู่ซื้อถ้านั่งเฉยๆอันร่างกายของเรามันจะไม่ได้รับการเผาผลาญถ้าเราเดินไปเดินมาปุ๊บนี่มันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการเป็นเบาหวานและกระซอยระบบย่อยอาหารของเฮาเพราะว่าเวลาเฮาย่างเฮาขยับตัวปุ๊บนี่มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อขานี่ช่วยให้ร่างกายมันดึงน้ำตาลเลือดในเลือดน่ะไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาอินซูลินก็คือเห็นบอกพากันเป็นเบาหวานตื่นมาซีดแจ๊บเข้าไปตัวนี้นะคะถ้าเราเดินเนาะกินแล้วให้เดินสักหน่อยเดินลอดเดินยับไปย่างมานะนั่งอันกลมปลูกกระถางต้นไม้ย่างให้เหงื่อออกนี่คือร่างกายเราได้เผาผลาญละเนาะตัวนี้นะคะช่วยลดระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงกินข้าวอิ่มแซ่บๆนี่ข้าวหอมๆเนี่ยน้ำตาลมันจะพุ่งสูงได้น้ำตาลมันอยู่ในข้าวเนาะแล้วก็ไปช่วยระบบย่อยอาหารการเดินไปเดินมาเนี่ยจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ช่วยลดการท้องอืดท้องเฟ้ออาการแน่นท้องลดอาการกดไหลย้อนนะคะแต่ถ้าผู้เลิศที่อันกินพอเลยเข้าไปกระห้อนท้องห้อนไส้แสบท้องแสบไส้กระเพาะมีย้อยมันอืดมันอึ๋งเจ็บจุกไตลิ้นปี่ลำไส้เฮามันเริ่มรวนละกระเพาะเฮาก็เริ่มรวนละเนาะเพราะฉะนั้นก็หันมาดูแลสุขภาพของเฮาเนาะฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่หัวจรดเท้าของเฮานะคะหรือว่าสายตรงสายตาตาฟ้าตาฟ้างตาบ่เห็นหุ้งเห็นแสงแพ้แสงเนาะแพ้แสงตัวนี้พี่น้องฟังเด้อแต่พี่น้องซื้อสินซื้อผลิตภัณฑ์ไปนี่ผู้ค้าจะเอาโบชัวใส่ให้พี่น้องนำนะคะจะมีโบชัวใส่ให้ศึกษานำโอ้ยโบชัวกระโตน้อยแต่แท้เนื้อจากอ่านออกพี่น้องก็เอากล้องในโทรศัพท์มือถือของเฮานะเอากล้องในโทรศัพท์มือถือมาถ่ายปุ๊บแล้วก็จะอ่านขยายออกมาเอามือทางขยายออกมาสารสกัดจากเควิรูทีนก็จะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองตัวนี้ไปต้านอนุมูลอิสระมีรูทีนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าลดความเสี่ยงของต้อกระจกลดการอักเสบของการระคายเคืองเว้าไหลมันเจ็บคอเฮาเว้าแค่ว่ามีดอกดาวเรืองมีบิวเบอร์รี่มีโกจิเบอร์รี่มีอาเซโรล่าเชอร์รี่มีเมล็ดองุ่นอย่าไปคายเม็ดองุ่นทิ่มเด้อค่อยๆยำกินเด้ออายุหลายไปไหลไปอย่าไปยำของแข็งแคลเฮาสิฮักแคลเฮาสิบินกินอาหารอ่อนๆได้อย่าไปคิดว่าโอ้เคยยำเม็ดมะขามแฉบขนาดยำอยู่ควบอยู่อายุหลัก4หลัก5หลัก6อย่าไปกินแคลเฮาสิบินอย่าไปกินกระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกหมูแคลสิบินถนอมไว้ให้เพิ่นเมื่อพร้อมเฮาฟันแคลก็ได้เนาะมีแคนเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่มีผงอาซาอิผงพุนรูทีนเบต้าแคโรทีนผสมอยู่ในนี้เขาเอิ้นว่าเควีรูทีนแสงสีฟ้าเป็นแสงที่อันตรายมากแสงสีฟ้านี่ก็คือแสงจากจอโทรศัพท์มือถือแสงจากหลอดไฟแสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากแสงแดดแสง UV หนาอันตรายได้อย่าไปเอาตาเผชิญกับแสงแดดได้เนาะตาเฮามันสิพอรับมาปุ๊บมันจะไปเห็นเป็นอันคือกองไฟนี่ในตาเฮานะเนาะเป็นคือกองไฟคือกับคนที่เป็นมิงน่ะคนที่เป็นวินแล้วอยากล้มลงน่ะโอ้คือเห็นเป็นแมงมี่แท้ว่าซั่นเนาะนะคะดูแลสายตาของเฮาอายุหลายล่ะทุกอย่างก็ต้องเสื่อมถ้าเราไม่อยากให้เสื่อมอย่าไปคิดว่าโอ๊ยปงแหละให้คิดเสียว่าเงินทองเป็นของนอกกาย ตายก็ไม่ได้เอาไปนำจักบาทเพราะว่าเฮาตั้งแต่ได้ครอบครัวนี่ก็สร้างขูดหยางมาได้เฮือนได้สร้างได้รถล่ามมาสร้างเรียบร้อยบัดนี้มาหนังเศร้าเหมือยซื้ออาหารเสริมมากินอันเลือที่เกี่ยวกับสายตาก็ซื้อมากินอันเลือที่เกี่ยวกับตับไตไส้พุงปอดม้ามยานเป็นภายในเฮาฮู้แต่เมื่อเกิดเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะป่วยเมื่อไหร่เราจะละจากโรคนี้ไปถ้าป่วยถ้าตายทันทีใครอยู่อันนี้ผัดต้องทรมานแล้วไปเจาะคอเจาะหูดังแง่หูดังแง่จมูกเจาะคออย่าให้เพิ่นเจาะเด้อพี่น้องเด้อตายมีตายก็มีต้องเจาะเจาะแล้วมันสิเว้ากับญาติพี่น้องมีได้อดเอาเนาะอดแล้วมันอยากตายมันหายใจบ่ออกอดก็ย่ามีต้องไปเจาะคอเจาะแล้วมันปิดไว้มันสิมีคือเก่าเนาะอดเอานะคะเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องก็เฮาบอกว่ามีต้องเจาะคอเด้อเป็นพะเลอก็ได้เนาะมันอันตรายได้ไปเจาะแล้วหาเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาออกกำลังกายนั่งอยู่ซื่อๆกระดกดูปลายเท้านะกระดกแกล้งไปแกล้งมาโลดปลายเท้าหันหรือว่าแข้งขาหันนะแกล้งไปแกล้งมานั่งอยู่ซื่อๆกำแบ้กำแบ้กินข้าวให้เป็นเวลาเช้าเที่ยงเย็นไม่เกิน6โมงแรงแต่กินข้าวเฮาเป็นหลักอันกินอันปลาเฮาเป็นหลักกินผักเฮาเป็นยามันจะสุขภาพดีเนาะคุณแม่สวัสดีจ้าม
2: ากำลังกินข้าวมื้อนี้กินข้าวสวยนะมื้อนี้นะมาต้มปลาหมูต้มไส้อ่อนเปื่อยๆแล้วมื้อนี้นะ
0: เอ้ยเป็นแต่แซ่บติเนาะเออจะเลือดอาหารแท้
2: โควิดนะโอ้ยได้กันจะเลือดอาหาร
0: จ้า
2: แล้วมาแกงแน่ซุปมะเขือแน่ใส
0: ่
2: ปลา
0: โ
2: ป๊ะดอกอย่างคัก
0: เออมีหมูกินน้ำคักแท้เนาะ
2: นี่แล้วเนื้อหมูกระนังอยู่ส่ง3คน
0: โอ้จ้าจ้าเออแซ่บบ่แซ่บ
2: แซ่บ
0: เอาเจริญอาหารด้วยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เราขอฟังเพลงนั้นรักฉันนั้นเพื่อเธอ
0: เออรักฉันนั้นเพื่อเธอเนาะจ้ารัก
2: ฉ
0: ัน
2: น
0: ั้
2: นเพื่อเธอ
0: เอาเวอร์ชันสมัยตะกี้เนาะแม่เนาะ
2: ค่ะมอบให้แม่ทุกคนนั่นล่ะ
0: จ้า
2: ปากๆๆนะวะ
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจริญอาหารเจริญอาหารเด้อแม่เด้อเนาะอยู่ดีมีแห่งกินแซ่บนอนรับครับท่ายสะดวกนี่แหละค่ะจังมีต้องไปเป็นภาระของลูกของหลานถ้าเฮาป่วยเฮาเป็นเด้ลูกเตาแลนมาหุมเสอถ้าป่วยนั่นเด้โอ้ยการงานลูกเฮาเอ็ดเด้อเนาะบัดนี้ข้าพเจ้าลางานเฮิงแท้ฟ้าวดีฟ้าวเซากินเสริมสร้างเซลล์ของเฮาให้แข็งแรงเอาไปกินโลดเควิโก1จอกก่อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอนเนาะมันสิเฮ็ดให้เซลล์เฮาแข็งแรงพอเซลล์แข็งแรงปุ๊บมีภูมิต้านทานผู้ลดที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็จะลดอาการน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะลดอาการน้ำตาลในเลือดด้วยเด้อสำหรับเควิโก1แถม1ได้มื้อนี้หา1แถม1ในราคา1590บาทป้าคือแพงได้1590โย่ไปหาหมดหาหมอพัดต่อได้บ่บ่ได้แล้วพกเงินพันไปเด้ไปหาหมอโดยเฉพาะเดินทางไปไกลเด้ไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดนี่ไปหายิบยืมเงินคนแล้วคำยันเขามีรถไหนเนาะเขาก็มีวิชาชีพของเขาเนาะเอาไปกินค่ะสำหรับเควิโกได้ทุกส่วนของร่างกายตับไตไส้พุงปอดม้ามเนาะแล้วก็ดูแลเซลล์ของเฮานำซ่อมแซมเซลล์ที่ซึกหรอแล้วก็ดูแลระบบเลือดเพราะว่าเลือดคืออาหารของร่างกายถ้าเลือดดีนี่พี่น้องเบิ่งนี่เปลือกตาข้างล่างนี่มันแดงบ่ถ้ามันแดงนั่นแหละเลือดดีถ้าแม่นว่าเปลือกตาข้างล่างข้างบนมันซีดโอ้เป็นเลือดจางฮีโมโกลบินต่ำก็คือเลือดจางเนาะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับขออนุญาตทั้งเพลงนะพี่
0: จ้า
3: ปลายฟ้าคงเบิ้ลกันเปิ้ลประทุมราชนะครับ
0: จ้าค่ะขอบคุณ
3: ให้สนักกับสายูนะครับ
0: ค่ะ
3: สาวุทัยน้ำด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเลือดคืออาหารของร่างกายดูแลระบบเลือดระบบน้ำเหลืองเลือดดีน้ำเหลืองดีเฮากับมีเป็นโรคเป็นภัยเนาะอย่าให้เป็นวิ่นเป็นเวียนตื่นมาอย่าลืมกินน้ำอุ่นเด้ออีโพอีเบเด้ออย่าไปว่ามาอันเวลาไปวัดโอ้ยเมื่อวานนี้เองนะเป็นวิ่นเองนะไปหาหมอไปหาหมอก็เบิ่งแล้วไปนอนทาอยู่ในตึกฉุกเฉินนะหึงแต่เท่าใดเนาะลักษณะเพื่อเธอเอาเวอร์ชันนี้แหละม้วน

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เบอร์นี้เด้อจ้าเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเมื่ออิดเมื่ออ่อนเนาะเป็นวินเป็นเวียนมันก็เกี่ยวกับเลือดคือกันก็เฮ้อเอาไปกินเควีโก1แถม1 1,590 บาทเนาะเพราะว่ามีภูข่าวนะคะมีภูข่าวเฮาฮู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณของภูข่าวข้าวตองนี่เป็นแนวเลอเนาะแล้วก็มีน้ำมังคุดนำน้ำมังคุดน้ำภูข้าวน้ำองุ่นน้ำทับทิมแล้วก็มีถังเช่าถังเช่านี่ก็เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะถังเช่าเมื่ออิดเมื่ออ่อนบำรุงระบบหายใจหายใจคล่องหายใจม้อนหายใจสะดวกเนาะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเด้เห็ดลิ้นจือนี่ก็ช่วยดูแลระบบหัวใจแล้วก็ไปยับยั้งโรคหลายต่างๆไปบำรุงโลหิตต้านอนุมูลอิสระน้ำมังคุดเด้น้ำมังคุดนี่ก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์น้ำมังคุดเนาะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระแต่ละอย่างกินเข้าไปแล้วผิวพรรณจะดีเปล่งปังเพราะว่าเลือดเราดีถ้าเลือดดีทุกอย่างดี3ขวด2แถม1ในราคา2250 2,250 บาท 2,250 บาทตกขวดละ750ถ้า1แถม1 1,590 ตกขวดละ795บาท795บาทถ้ามาซื้อ2แถม1เฮากะได้ลดลงอีกตั้งหลายบาทได้เนาะเอาไปกินให้ยาวๆกินให้ท่านกินให้ถึงมีแม้นว่าโอ้เบิร์ดล่ะเบิร์ดมื้อมื้อนี้เบิดแก้วสุดท้ายสร้างมื้อนี้อีสี่มื้อจังมาหอดว้ายได้เริ่มต้นใหม่ได้ไหมได้เริ่มต้นกินใหม่เนาะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจะครับปรับซอมแซมเซลล์ซอมแซมเลือดลมที่มันเจือมันจางมันจืดมันจางมันก็จะเข้มข้นแล้วทีนี้เลือดดีทุกอย่างมันก็ดีน้ำเหลืองดีทุกอย่างมันก็ดีเด้อกินข้าวมีแซบนอนมีรับห้อนท้องห้อนไส้จักเป็นเพลอห้อนกระตนกระโตวูบวูบวับทุกอย่างเกี่ยวกับเลือดค่ะเควิโก1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทรับวิทยุไปเครื่องหนึ่งคุณพ่อสุรชัยอยู่ทางบ้านใหม่อำเภอบ้านใหม่จังหวัดนครราชสีมาติดต่อไม่ได้เด้อสั่งสินค้าแล้วให้เปิดโทรศัพท์มือถือไว้นะจ๊ะคุณพ่อโทรหาเด้อโทรหาหนูดู0812625717เพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่งของติดต่อพ่อไม่ได้เนาะติดต่อคุณพ่อไม่ได้นะคะพ่อสุรชัยเด้ออยู่ทางพุทธละทางนครราชสีมาเนาะขอบคุณแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดิน3แผ่นดินตัวนี้จะไปดูแลอันเซนเอ็นของเฮาคือกันได้ตัวนี้ก็ได้พูดว่าที่หนังแล้วมันเจ็บกลนเจ็บก๋วยจะเป็นเพราะเจ็บกลนเข้าไปลึกๆหานะต้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บกิน3แผ่นดิน3แผ่นดินตัวนี้นะคะบำรุงทางด้านของกระดูกคอต่อคลายเส้นแล้วก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายตัวนี้1กระปุก30แคปซูล3กระปุกก็90แคปซูล 1,290 บาทตกกระปุกละ430แถมอีกกระปุกนึงแถมพะเลอแถมมิกไนท์ออยล์เฮ้อพี่น้องนำนะคะมิกไนท์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะมิกไนท์ออยล์ตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็นรวม9ชนิดคักแต่ได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้จะดูแลทางด้านของดูแลทางด้านของอันพวกคอเข่านะคะดูแลคอต่อคอเข่าแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลเสริมภูมิคุ้มกันของเฮาในร่างกายของเฮานะคะแล้วก็กินไปแล้วนี่รับสบายมิกไนท์ออยล์มีว่าจะเป็นน้ำมันน้ำมันซีบักทอนน้ำมันซีบักทอนเนาะน้ำมันเมล็ดงามอนน้ำมันลำข้าวน้ำมันอิฟฟิดดิ้งพริมโรสน้ำมันกระเทียม พี่น้องเคยได้ยินอยู่ได้เนาะน้ำมันกระเทียมนะคะน้ำมันกระเทียมก็มีผสมอยู่ในนี้เก้าอย่างมีแต่แนวที่จะบำรุงทั้งหัวใจบำรุงทั้งร่างกายของเฮาพร้อมหน้าสำหรับน้ำมันสกัดเย็นเก้าชนิดเดี๋ยวก็ไปซื้ออากระเทียมกระปุกนึงเอาน้ำมันง่ากระปุกนึงมันหลายอย่างโพดเนาะเฮามาซื้อพวกนี้มันจะได้1ซอฟเจลรวมกัน9อย่างเมล็ดงาม่อนเป็นแหล่งของโอเมก้า3บำรุงสมองและก็ระบบประสาทน้ำมันงาบำรุงกระดูกและข้อต่อเฮาหูอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวก็มีวิตามินอีมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคอเลสเตอรอลน้ำมันเมล็ดแฟกมีกรดไขมันจำเป็นช่วยลดการอักเสบการดูแลสุขภาพหัวใจน้ำมันอะโวคาโดให้ไขมันดีช่วยบำรุงผิวพรรณหลอดเลือดน้ำมันปลาก็มีได้น้ำมันปลาดูแลสมองพร้อมน้ำมันซีบักทอนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีฟฟิลิ่งพิมโรสช่วยบำรุงฮอร์โมนนะคะน้ำมันกระเทียมขับลมควบคุมน้ำตาลไขมันในเลือดเนาะแล้วก็อย่าลืมเอาไปดูแลเนาะดูแลข้อเข่าลดคอเลสเตอรอลการนอนหลับสบายนะคะอันนี้ปกติ890บาทเอามาแถมฟรีได้แถมฟรีถ้าพี่น้องซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุก 1,290 บาทแถมมิกไนออย1ซอฟเจลกับ1แคปซูลกินตอนเลิกเกาะกินข้าวอิ่ม6โมงแรง6โมงครึ่งแล้วก็กินเลยย้างไปย้างมาแล้วจังนอนเนาะหรือว่ากินเควิกรุปตบท้ายตามด้วยน้ำ1แก้วแล้วก็นอนตื่นมาผุกตี3ลุกมาเข้าห้องน้ำนอนต่อสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยตื่นมานึ่งข้าวเป่าฟืนนะจ๊ะออกกำลังกายของเฮาเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็ตื่นมาเด้ถ้าปวดก็กินอีก1ชุดก็คือ1แคปซูล1ซอฟเจลอันนี้คือจะไปคลายเส้นคลายเอ็นของเฮากระดูกกระเดียวกระดูกที่มันผุมันพุ่นเอาไปกินจะไปสร้างมวลกระดูกใหม่ผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็มาหาพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือพี่น้องเดือ1,290นะคะHappy Ten Herb แต่ถ้าเป็นติ้งออกมาเป็นลิซิดวงเทวันไทยยักษ์ไทยแก่นก็ให้กินเพชรสังฆาต590บาทคู่กับชาไทยเพชรสังฆาตกับชาไทยชาไทยคู่กับทางด้านของเพชรสังฆาตแล้วก็ Happy Ten Herb กับเควิโกเนาะเควิโกคู่กับ Happy Ten Herb เอากระปุกนึงเด้590บาทคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำเอากาแฟบำรุงสมองตีมันจะมีลืมผู้สาวเด้อปฏิเด้อกาแฟบำรุงสมองกาแฟกระดูกกระเดียวเพราะว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตมีภูคาวกาแฟตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างเนาะมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างนะคะ0812625717ลักเกอร์เพราะก้อนอิฐพี่น้องทางคูเมืองบุรีรัมย์ลักเกอร์เพราะก้อนอิฐเอาไว้ฟังชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเนาะลักเกอร์เพราะก้อนอิฐเด้อช่วงนี้เดี๋ยวหนูเอาเพลงนี้เฮอกับหนุ่มปะป๋อฟังซะก่อนเนาะให้น้องชัดชัยฟังนะคะเพลงนี้เพราะว่ายันเวลาเบิดเนาะกองทัพอากาศนี่จะอยู่ถึงเวลา10:00 นนะคะกองทัพอากาศแต่ชั่วโมงหน้าเราก็จะอยู่กันที่บุรีรัมย์กับเมืองเลยนำเนาะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
2: ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เลิกค่ะ
3: กำลังสีน่านสีออกเดินสายอีกแล้ว
2: บ้าเดินสายบ่ใส่แมสเด้อใส่แมสเด้อเดี๋ยวติดโรคติดภัยเด้อ
3: นั่นนี่แหละสีออกไปหากินด้วยเนาะ
2: โย
3: ่กินอาหารไหนข้าวผ่ามู้งไว้มันสองอย่างมันได้กินนะ
2: โอ้ไปกินอาหารในครัวผ้าหมูนะเอาเซินเอาที่สบายเจอ
3: กับอาหารเจอโอ้
2: จ้า
3: คุณลาสิไปถามเบิ่งไหนนั่นเบอร์โทรให้ดอก
2: โอ้จ้าค่ะเอาเพลงเผื่อค้านี
3: ่ฝากนั่นเด้อฝากกันอีหนาวบุษบาเด้ออ
2: ีหนาวบุษบาบ
3: ่จ้าให้แม่แสงเดือนน้ำแน่แล้วก็แม่มงคล
2: เพลงพลอยอีดังพุทธสมาเพลงพุทธา
3: แต่ก่อนเอาเป็นเพลงเข้าตัว
2: ฮะ
3: สุรพลตัวร้องไว
2: ้ซื้ออีหนังพุทธสมาบะ
3: จ้า
2: โอ้จ้าอีหนังพุทธสมาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยฟังเด้อทางเมืองเลยเนาะปฏิเนาะ
3: จ้า
2: จ้าอีน้ำบุษบาจ้าสุรพลอ้าวเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อ
3: จ้าจ้าแม่แก้วแม่ทิพย์น้ำ
2: จ้า
3: เต้าปีเต้ามังกรเด้อ
2: จ้า
3: แม่น้องพร้อม
2: ค่ะ
3: สุดท้ายก็ให้ผู้อยู่ในวงได้เจอนี่ล่ะ
2: จ้าโอเค
3: จ้า
2: ๆๆสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะปาร์ตี้เดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเพิ่นไฮเทคได้เพิ่นฟังสาวผู้ใดจัดรายการนี่ทั้งลิงก์จัดรายการทั้งลิงก์เนาะอ้าวขอบคุณนะคะคือมีแต่อีหนาวลำพึงซะอีหนาวบุษบาอีหนาวบุษบาเออเนาะอ้าวขอบคุณเด้อปาร์ตี้เด้อเดินทางปลอดภัยพี่น้องสั่งสินค้าแล้วผัดลืมเอาเบอร์โทรศัพท์ปาร์ตี้สั่งผัดลืมอันเอาเบอร์โทรผู้ที่จะรับสินค้าของมันจะมีฮอดไหนคือเฮาเอ็ดบุญเอ็ดทานถ้าเฮาไม่ได้ระบุจอดจงคนนี่จักอยู่สิเลอแล้วเนาะเลล่อนอยู่กลางทางสินค้ายังไม่ถึงปลายทางเหมือนเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่จะมารับสิ่งของกับพวกเฮาหั่นล่ะเนาะมีระบุซื้อเขาก็ไม่ถึงข่าวใด

0: ี่ตู่มึงเลยบอกว่าโชคดีเด้อนางสมหวังที่ปลายฟ้าว่าสั้นพี่ตู่มึงเลยว่าจังสั้นได้ปลายฟ้าที่ฝันเอาไว้คงบ่แม่นอ้ายสิพาเจ้าหยางไปได้จังใดว่าซั่นเด้อโอ้ยเนาะบุญบ่สมอ้ายบุญบ่สมน้องมาส่งเจ้าแค่ครึ่งทางนะโชคดีเด้อนางสมหวังที่ปลายฟ้าอ้าจะมาคือกับเพลงนี้สิค่ะพี่ตู่เมืองเลยเนาะขอบคุณนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันหละเนาะเป็นพลเรือกระตามอยู่ซิเลยไม่ได้ยินเสียงก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันชาติที่แล้วเขาเคยทำบุญร่วมกันเนาะไปโน่นมานี่ทำบุญร่วมชาติแต่ว่าเราได้ตักบาตรกันคนละขันเฮาก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็ไม่เป็นเพ้อเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะแต่ที่สำคัญสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเงินทองเป็นของนอกกายเด้ออย่าเก็บกระดักกระดอได้อันพี่ตู่มึงเลยเงินทองเป็นของนอกกายนะคะดูแลสุขภาพไม่ให้ทรมานก็พอละไม่เหม็นว่าย้างไปย้างไปนะซักไม่คันเท้าอยู่คนเฮานี่น่านไปน่านไปนี่กระดูกมันจะโค้งลงโค้งลงได้มวลกระดูกมันจะโค้งลงโค้งลงเนาะก็เลยสิเอ็ดให้เฮานะหลังค่อมเจ็ดให้เฮานะหลังค่อมถ้าไม่อยากหลังค่อมดินั่งตัวตรงนั่งตัวตรงโดยพี่น้องเด้อถ้าไม่อยากหลังค่อมให้พี่น้องนั่งตัวตรงๆนะคะแล้วกระดูกกระเดี่ยวของเฮาก็จะบ่คดบ่งอได้มั้ยนี่กระดูกก็จะไม่คดไม่โค้งไม่งอเนาะแล้วก็หาตัวเสริมมากินอย่าทรมานนะคะเงินทองนะได้เงินมาปุ๊บนี่เก็บไว้สักน้อยไว้เพื่อลูกขอเอาไว้เพื่อซอยลูกซอยเต้านะคะหรือว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอาทองเทียบไปใส่ทองแท้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวมิสสาชีพมันหลายทองเทียบโกลด์ลัคกี้นะคะไม่ลอกไม่ดำ2บาท2เส้นวันนี้เหลือ 1,790 บาทได้2เส้นได้2บาทไล่ปองอ้อยไล่โซไล่ผ้าหวายถ้าซื้อ2บาท2เส้นถ้าซื้อ3บาทเนาะ3บาทนี่ปกติ 1,000 กับ99บาทเนาะ 1,000 กับ99บาท3บาทวันนี้2เส้นในราคา 1,890 บาท 1,890 บาทถ้าพี่น้องซื้อมื้อนี้2บาทเส้นนึง3บาทเส้นนึงปกติ 2,098 บาทพิเศษโปรวันนี้2บาทเส้นนึง3บาทเส้นนึงราคา 1,850 บาท1,850 บาทนะจ๊ะนมเส้นย่อจะบ่เอาอันทองเทียบไปอันมันผู้สาวบ่081 262 5717โทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ081 262 5717เท่าห้ามบ่มีปัญญาซื้อทองแท้ให้โตให้ตัวใส่ทองเทียบเสด็จเท่าเด้อมันจังปลอดภัยเฮาย้านตัวตายป้าเฮาเฮาย้านตัวคอขาดเพราะว่าเขาสิดึงคอได้เอาทองเทียบมาให้แม่ใหญ่ใส่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะผู้เราจะปนกับมีกาปนมีแต่ทองเทียบเนาะอย่าไปคิดนะคะอย่าว่าจะได้ของแท้ทองเทียบทั้งนั้นเลยนะจ๊ะสร้อยแหวนเงินทองเป็นทองเทียบ081 262 5717นะคะโทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะแล้วกะปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกระกินตัวนี้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเจ็บก้นกกเวลาหนังคือเจ็บเส้นปับปับหรือว่าเวลาลูกกระปับหนังกระปับลูกกระโอยหนังกระโอยเอาไปกินเด้อสมุนไพร3แผ่นดินกระดูกพุกระดูกพุ่นพุพุ่นเพราะว่าไปฉีดยามันแรงฉีดเคมีแห้งๆเข้าไปโอ้ยซีดมาแล้วมีแห้งไข้แน่เพิ่นว่าได้ไข้แน่ออกมาประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์มาเพิ่นเจ็บอีกแล้วสเตียรอยอย่าเอาเข้าร่างกายหลายๆสเตียรอยหั่นแต่ถ้าเรามีเคมีมีสารพิษในร่างกายเยอะเราก็กินเควิโกขับออกมาขับออกมาเด้อ1จอกก้อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอน1แถม1 1,590 บาทเนาะถ้ามีสารพิษหลายบำรุงเลือดของเฮาถ้าเลือดดีทุกอย่างมันก็ดีถ้าเลือดบ่ดีนี่เป็นวิ่นเป็นเวียนเป็นโรคหลายกับปานนั้นเลือดแลเลือดดำเลือดขำเนาะเป็นฮอดโรคไตนาแลแลถ้าเลือดไม่ดีฮะนะนาหน้าตาคือบ่มีสีสันแท้บางคนก็ซีดเกินไปสังเกตเบิ่งผู้ที่เขาเป็นเบาหวานเขาจะเป็นเหมือนกับอัน โรคอันโลหิตจางเนาะมันจะซีดไปซีดไปก้นเดี๋ยวรีบไปรีบไปทำให้ก้นถึงรีบคนที่เป็นเบาหวานบางคนว่าเบาหวานกินกระดูกว่าสันเนาะบางคนว่าสันเนเนาะเอาฝากกันไว้เด้อดูแลทางด้านของสุขภาพของเฮาตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เป็นเควิโก3ขวด 2,250 บาทรับวิทยุเครื่องนึง2ขวด1แถม1 1,590 บาทนี่คือเควิโกถ้าเป็นเควิรูทีนเดี๋ยวเควิรูทีน1แถม1เควิรูทีน1กระปุก590บาท3กระปุก 1,290 บาทโต๊ะกระปุกละ430บาทโต๊ะกระปุกละ430บาทถือสายตาเด้อโต๊ะกระปุกละ430บาท1,290 บาทสายตาตาฟ้าฟ้างตาอักเสบเจ็บตาแสบตาขี้ตาโพตาเนาะเอาไปกินเควีรูทีนแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเซนเอ็นลูกกระปั๊บนังกระปั๊บกระดูกทับเซนหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุนเอาไปกินตัวนี้ช่วยบำรุงหัวใจด้วยช่วยบำรุงทางด้านของสมองนำแล้วก็ความขี้หลงขี้ลืมพากินสันเมื่อคอนงิกๆนี่มือสันมือคอนให้พี่น้องกินแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อ1,290 บาท3กระปุกแถมมิกไนท์ออยล์ด้วย1กระปุกเป็น3แถม1นะคะหรือว่าครับไทยยากครับไทยลำบากไทยแข็งไทยเป็นขี้กระต่ายให้พี่น้องกินเควีชาไทยไทยแข็งไทยลำบากกินเควีชาไทยชาไทยตัวนี้จะไปขับไขมันที่เกาะผนังลำไส้ออกมานำครับไทยยากเป็นเดือนเป็น3มื้อ4มื้ออย่าปล่อยให้นานเอาชาไทยไปกินเนาะเป็นลิสิดวงทวันเป็นติ่งออกมาให้กินเพชรสังฆาฏเด้อจ้า590บาทสวัสดีค่ะ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เอาเพลงอย่างบอกมือกี้ลืมเดี๋ยว
0: ดิฮัน
2: เพลงอย่างว่าผมลืมเดี๋ยวเพลงอย่างว่าเสียวว่าลืมจำจ้ะเอาเพลงอย่างเก่ามันเพลงเก่าๆเด้อ
0: เก่าๆวะ
2: เออเอาเพลงอย
0: ่
2: างของไทยกัน
0: จ้า
2: ใช้มือสิงอย่างเดียวที่จำก่อนนั่งฟังอยู่
0: โอเคเข้ามาเฮ็ดบาปแล้วเนาะเราอยากขอเรายังฟังเพลงไปเฮ็ดบาปเราแท้
2: เดี๋ยวคุณนับมือหี
0: ไปได้น่ะ
2: เอาเอาเก็บมือคุณให้ก่อนเด้อ
0: จ
2: ้
0: า
2: ฟังของฟังโขงก็ได
0: ้โอเคจ้าขอบคุณค่ะ
2: นายน้องต้องจ้าดีอยู่คุณมองที่เลิกแก้วมังกรน่ะอยากไปเมา
0: เรารวยแล้วเรารวยแล้วสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะแม่ทิพย์อยู่ดีมีแหงเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่ทิพย์คุณพ่อภูพันธ์พ่อภูพันธ์เราตื่นมาเรานั่งหน้าจออันหน้าจอวิทยุเลยได้เราฮะเนาะอันถ้าฟังสาวผู้ไทยว่าสันนี่เนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะเพราะว่าเวลาจะเบิดก็เลยฟ้าวเว้าคินฮอดพี่น้องในเครือกองทัพอากาศเวลามันน้อยจัดรายการนี้เว้าเบิดมือกระมวลเด้เพราะว่าได้เว้ากับพี่น้องเนาะได้เว้ากับพี่น้องนี่เบิดมือกระมวลมีได้เมื่อยแต่พอเวลาออกจากไมค์โอ้ยคือเอ็ดแสบแงบจ้ะเวลาออกจากไมค์เวลาอยู่หน้าไมค์นี่ม้วนซื้นหัวแซวเนาะอามีเป็นเผอค่ะขอบคุณนะคะกำลังเจอนี่คือกำลังเจอถ้าขาดกำลังเจอเดี๋ยวถ้าขาดกำลังใจเดี๋ยวหอยเหี่ยวอยากนอนหาวอดวอดเว้าผู้เดียวก็รับตาเว้าไปลอยไปแต่ถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์เนาะพี่ตู่เมืองเลยนี่มาหลังไมค์วายมาแบบน้อยอกน้อยใจเนาะจะมอบมรดกตกทอดให้ปาติเด้อมีคนดูแลแล้วให้ปาติ

0: สุพรรณนะคะเควิรูทีน3กระปุกพ่อสมศักดิ์โคตรมิตรบ้านนาคอยตำบลนางัวนาว่าเควิรูทีน3กระปุก 1,290 แม่ใบสอนภูมิลาชาไทย3กล่อง 1,000 บาทแม่ใบสอนนี่อยู่ทางนาแก่นครพนมแม่วิไลบุญสิงห์ทางอุบลราชธานีเนาะอันนี้เอากาแฟกับชาไทยนำกาแฟเควีคอฟฟี่ด้วยเนาะขอบคุณทางด้านของพ่อบอยสุพรมอินอันนี้เควีโก3ขวด 2,250 บาทแถมวิทยุไปเนาะพอเนาะขอบคุณพ่อกระนวมอินทวงอันนี้อยู่บ้านหนองบัวนะคะน้ำสวยจังหวัดเลยเควีโก3ขวดอ่ะคุณแม่วันเพ็ญเอาไปละคุณแม่วันเพ็ญมาใหม่แม่มาใหม่อ่ะคุณนิวัฒน์เพชรละบูรนินเนาะอันนี้เควีโก2ขวดขอบคุณนะคะขอบคุณแม่วันตติยรัตน์บ้านโคกก่อใต้ตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเควีรูทีน3กระปุกขอบคุณแม่ทวีสังทองบ้านใหม่เจริญสุขตำบลตูมใหญ่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชาไทยกาแฟเควีคอฟฟี่นำเนาะขอบคุณลุงเปลี่ยนบ้านโคกกล่องตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองนครพนมชาไทยขาดมิได้กาแฟกระดูกกระเดียวนำนะคะรวมกันพันหนึ่งแม่เสมอเพชรทะเลบ้านหนองไผ่ตำบลโพกลางนครราชสีมาชาไทย3กล่องเควีรูทีน3กระปุกใส่ตานำพ่อมงคลประสงค์สังบ้านหนองผือตำบลเสือโคกวาปีปทุมเควีคอฟฟี่1กล่องเนาะแม่วันดีค่ะแม่วันดีจ้าเวลาละแม่วันนี้ละแม่
1: กินหมดเวลาละบ
0: ่เวลาเวลาสองฟังโค้งเออเอาม
1: ันหม้อเพียงนี่ลาดเพียงทิ้งให้คนเด้อไปแล้วนะครับถ้ามีเวลาถ
0: ้
1: าไม่มีพอไปชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: คุยกับแขกเขาจะมานอนเล่นอยู่คุณเก็บแข้งเก็บขากันนี
0: ่เออแม่เออให้เพื่อนกินยังไงจ้าจ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณเลยล่ะเดี๋ยวคุณแม่อยู่ดีมีแหงเด้อ
1: จ้า
0: วันดีจ้าขอบคุณค่ะเนาะส่วนมากจะปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นเนาะสองฝั่งโขงทิ้งท้ายขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณหัวหน้าสถานีในเครือกองทัพอากาศเด้อแล้วก็กองทัพบกนะคะสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสกลนครนครพนมนะคะแล้วก็กาฬสินธุ์มุกดาหาร101มหาสารคามเมืองแหล่งพอกันใหม่นะคะเมืองเลยกับบุรีรัมย์หนองคายด้วยเด้อจังหวัดหนองคายสีเชียงใหม่นะคะพี่น้องทางสปป.ลาวด้วยนะคะจังพอกันใหม่เนาะเมืองเลยบุรีรัมย์สีเชียงใหม่ไม่แน่ใจว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันไหมแต่เมืองเลยอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา12 นาฬิกานะคะขอบคุณแล้วกันสวัสดี

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะดีเดย์30กันยายนนี้ผนึกกำลัง4กระทรวงเปิดใกล้เก็บเกี่ยวระบบบริหารเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนจากแก้ปัญหาสู่บริหารล่วงหน้านายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าจากโจทย์ของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของประเทศให้ก้าวไปไกลกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสนคจึงพุ่งเป้าการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำแนวทางดังกล่าวเชื่อมโยงทั้ง5นโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ทั้งการรักษาเสถียรภาพการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการและปลดล็อกกฎระเบียบพร้อมสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน Big Data และ AI มาใช้วางแผนการผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอัครนันท์ยืนยันเดินหน้าผลักดันงบอุดหนุนศูนย์การเรียนตามมาตรา12ครอบคลุมผู้เรียนกว่า 10,000 คนวงเงิน72ล้านบาทต่อปีพร้อมเตรียมเร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกระทู้ถามถึงความคืบหน้า

0: ากการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับศูนย์การเรียนต่อรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาและได้ส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 11,000 คนวงเงินประมาณ72ล้านบาทต่อปีครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุดหนุน5รายการในอัตราเดียวกับสถานศึกษาในระบบของรัฐและเอกชน
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
3: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
6: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
5: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
6: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
7: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิสซีบีดีบำรุงผิวด้วยสารสกัดซีบีดีวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีสามบีห้าและน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิสซีบีดีราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคะ
12: ออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเล เลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444 44 095-383-5555
2: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อย่าประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
3: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี
4: ่อายุเกิน50ปีทนทรมานแบบนี้อีกนานแค่ไหนลุกก็โอยนั่งก็โอยคอเข่าเสื่อมเส้นเอ็นตึงเดินกระย่องกระแย่งแถมกลางคืนยังนอนไม่หลับท้องผูกถ่ายไม่ออกร่างกายพังลงทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายพังจนสายเกินแก้หันมาดูแลตัวเองด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพขนานแท้อัดแน่นด้วยคอลลาเจนไททูตรงเข้าฟื้นฟูข้อเข่าและเส้นเอ็นของผู้สูงวัยโดยเฉพาะดื่มแล้วสบายท้องถ่ายง่ายสบายตัวและช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดคืนหวานดีจากหญ้าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลวันนี้หอมคอฟฟี่ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจากกล่องละ350บาทเหลือเพียง145บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านพิเศษสุดๆสั่งชุดแถมหนักจัดเต็ม9กล่องเพียง 1,300 บาทรับของแถมทันที3อย่างคือกาแฟเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนใหญ่ถ้ารักข้อเข่าอยากนอนหลับดีถ่ายคล่องโทรเลยตอนนี้043-009-888 043-009กด83ตัวอย่ารอให้เดินไม่ไหวแล้วค่อยโทร
5: มวดอีหลีรายการหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
2: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: ียงตัวเลขพ่อจ๋าแม่ครับรับผิดชอบกันต่อเติมเต็มความสุขกันเหมือนเดิม
1: เร็ว
0: กับลูกไส้อีพอ
1: นี่ก
0: ็ย่อมือขึ้นสุดศอกบอก
1: ชีวิต
0: ทุจ้าสุขว่ามาบอกคือสอนเด็กหน่อยอนุบาลวัยพ่อแม่แท้อาเด็กหญิงเชอรี่ลองทุจ้าคุณยายสิหลังจากที่มาเรียนแล้วเป็นยังไงศูนย์เด็กเล็กมันได้ย้อนไหมสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องท่านเอฟซีแฟนคลับที่มีเกียรติผู้สูงด้วยการศึกษาเจริญด้วยวัฒนธรรมทุกท่านครับเรามหาเศรษฐีในอนาคตอันใกล้ทุกคนครับมื้อนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเว้าเรื่องเล่าของความหวังและพลังใจรวมไปถึงวิถีของคนไทยผู้สูงอายุหัวใจดิจิตอลซึ่งเป็นเรื่องที่ลืมบ่ได้เลยคือศาสตร์ของการลงทุนในความเสี่ยงหรือเอิ้นอีกอย่างหนึ่งแบบภาษาบ้านๆว่าคือการซื้อหวยเนาะแม่เนาะ
1: ยา
0: โอ้ยหนุ่มสยามไส้เอ้ย
1: เหงามัน
0: ตามล่าเลขเด็ดมาหลายงวดแล้วว่าสั่นว่านั่นล่ะจ้ะแม่จ๋าสำหรับผู้สูงวัยทุกท่านหวยบ่แม่นเรื่องของเงินรางวัลแต่มันคือยาอายุวัฒนะและเป็นยาอายุวัฒนะสั้นดีผู้ได้ครับพ่อแม่ก็ลองคิดเบิ่งเด้อล่ะพอเฮาแต่เริ่มร่างกายห่อเหี่ยวตาเริ่มฟ้าฟาง
1: ต้องมีด้วย
0: แต่เป็นตังเงินบ่ครับวันที่1กับวันที่16ของเดือนสายตาของคุณพ่อคุณแม่จะคมเฉียบดุดพญาเหยี่ยว
1: เศร้าเบา
0: สามารถมองเห็นเลขเด็ดไล่น้ำบนขันน้ำมนต์ลอยขูดขีดบนต้นไม้ต้นไลความจำเริ่มกลับมามือขึ้นฝันว่าจังใดโอ้ยไล่ให้ลูกให้หลานให้ผัวฟังเป็นฉากฉากได้แบบชนิดว่าเอาตีให้ควายรั่วเท่ามันหมายความว่าจังใด นี่แหละครับเขาเรียกว่าธรรมชาติสายบำบัดขูดต้นไม้ซองขันน้ำมนต์เบิ่งทะเบียนรถนายยกจดตามความฝันเจ้าของมันบ่ธรรมดาพัฒนาไปไกลคักตอนนี้นอกจากสิเบิ่งตามธรรมชาติแล้วยังมีสายเทคโนโลยีให้เทครุ่นใหม่โดยเฉพาะคุณตาคุณยายเขากุมไล่นะครับเนาะเลขหลุดจากวงในกองฉลากเจ้ฟ้องเบียร์แม่น้ำหนึ่งหรือจะเป็นกดเลขเด่นไทยรัฐจัดกันไปอย่างต่อเนื่องการซื้อหวยของผู้เฒ่านะครับมีประโยชน์แฝงอยู่มากมายอย่างแรกเลยคือการฝึกสมองครับแม่ได้คำนวณเลขบวกลบคูณหารเบิ่งป้องกันไอไซเมอร์
1: ทั่วไทย
0: อันต่อมาก็คือเรื่องเล่าของการวิ่งครับแม่จ๋านอกจากเฮาสิวิ่งยามมื้อเช้าตอนประมาณแสงแดดอุ่นๆนะครับเนาะ 7:00 น. 8:00 น. แล้วผู้ลังคนวิ่งแบบนั้นวิ่งบ่ไหวคันวิ่งตอนวันที่16กับวันที่15นี่อันนี้เขาเรียกว่าวิ่งเพื่อบริหารหัวใจบ่าย 3:00 น. หัวใจเต้นตึบๆ ตอนเช้าดูวุ่นวายเป็นพิเศษ ตอนสายก็ดูตื่นเต้น ตอนเย็นก็เริ่มนั่งเศร้า หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเป็นการออกกำลังกายคาร์ดิโอหัวใจไปในตัวสุดท้ายจังใดก็แล้วแต่รางวัลสิออกมาถือบ่ถือหวยรับประทานหรือบ่รับประทานรางบ้านเอิ้นใส่กันเป็นได้ละย้ายเลขออกตัวใดยังตอบมาบอกว่าแล้วแต่แม่มันสิออกตัวใดเถาะมันบ่ได้ตักน้ำอยู่ฟื้นอยู่ไฟคือคนออกลูกดอกจะมาถามคอยเถาะขันเป็นแบบนี้ก็ตีว่าเสียถือหวยกินเอ้ยสะได้เนาะแม่เนาะเอาจะค่อยว่ากันครับแม่บักลาสยามใช่กับกาแฟฮ้อมคอฟฟี่กาแฟดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ยาแคปซูลสมุนไพรดีLC ซึ่งถือว่าได้เอาคุณหมอมาดูแลด้านต่างๆเฉพาะด้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ถึง10ท่าน10แผนกนํากันรายละเอียดเป็นจังใดนะครับสําหรับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่ปวดแข้งปวดขาเอิ้นหา DLC ปวดเส้นปวดเอ็นลูกย่อบ่สะดวกเส้นเอ็นจมสะบักเอิ้นหา DLC เด้อครับ

0: ตีตีดย้อนนุ่มสยามใช่ละว่าสั่นผ้าแม่มวนก็ได้แม่ก็เลยได้มวนนําว่าสั่นแต่กี้แม่บ่เล่นเลขได้ล่ะว่าสั่นเดี๋ยวนี้เล่นบ่แม่วายซื้อกาแฟบักลาติดทูบมหาลาภหอยอ่อนต้อนใส่กล่องกาแฟไปนําตอนแรกกับแม่หยังเนาะถอดนิ้วโป้มือนี่ว่าสั่นมีลวดสีแกแดออกมาก็เลยเอาล่องไปจุดเบิ่งเอาเลขมันปรากฏขึ้นมาอีหลีสยามไส้เฮ็ดจังได๋อยู่บ่ไหนแท้เฮาว่าซั่นคุบแล้วแม่คุบแล้วเออแม่ก็คุบรู้แล้วว่าซั่นหมานบ่ล่ะมีหมานมีบ่หมานเออเอาที่สะดวกใจเด้อแม่เด้อของมื้อนี้มันเป็นแบบหมานไผหมานมันครับแม่จ๋านะครับแต่ว่าคันเรื่องกาแฟนี่บ่มีคําว่าบ่หมานครับแม่คันเรื่องกาแฟบักหล่าบ่มีคําว่าบ่หมานเป็นหยังคือวางซั่นเพราะทุกกล่องของกาแฟมอบตอบแทนพ่อแทนแม่ด้วยคุณภาพและด้วยประสิทธิภาพและด้วยประโยชน์แม่ครับของเพียงมีหนึ่งนะครับหญ้าหวานใส่แท่นน้ำตาลเพียงด้วยคุณภาพปลอดภัยด้วยหัวใจของความหวานที่บ่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานและก็ความดันนะครับ2ของเพียงคือครีมเทียมครับถั่วขาวแม่จ๋านะครับซอยดักแป้งนะครับซอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเช่นเรากินข้าวตอนเช้าคุณแม่ลองพิจารณาดูนะประมาณ10โมงเนี่ยนะครับถั่วขาวจะทยอยแป้งให้กับร่างกายเที่ยงมาอีกรอบนึงบ่าย2มาอีกรอบนึงบ่าย4มาอีกรอบนึง6โมงแรงมาอีกรอบนึงมันเลยทำให้แม่รู้สึกอิ่มอยู่ตลอดหลายคนกินกาแฟคอมคอฟฟี่ของลูกชายตอนเช้าแต่พอเที่ยงมาเริ่มไม่หิวข้าวบ่าย2มีกำลังวังซ่าคือเก่านี่เขาเรียกว่าถั่วขาวถูกควบคุมระดับน้ำตาลให้บ่ให้อินซูลินหลั่งผิดปกติดีบ่สั่นแม่ว่าดีเนาะแล้วหลายผู้หลายคนถามบักลาว่าเออสยามใช่ตื่นเมื่อเช้ามาคือปั่นนาฬิกาปลุกแท้กินกาแฟฮ้อมคอฟฟี่เอาอีแม่แม่บ่สังเกตติครับว่ากาแฟของลูกเขาใส่สมแขกและกับไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่นอกจากเฮ็ดให้ควบคุมไขมันอุดตันหลอดเลือดแล้วยังซอยเฮ็ดให้เฮานี่ทายง่ายทายคล่องทายเป็นเวลาเวลาตี5ปั่นนาฬิกาปลุกนั่งเข้าห้องน้ำบ่ทันได้โยดากแก็บซ้ำย่อยย่อยย่อยออกว้ายปั่นบีบข้าวปุ้นบุญกฐินนี่ล่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่พี่น้องทวินและต้องการอันตกแรงมาบ้านอื่นลุกบ้านอื่นเปิดไฟบ้านอื่นได้ยินเสียงสังกะสีนะครับตกใส่กับฝนฝนตกใส่สังกะสีพากันลุกย่อคุยกันเสียงอ้อมอ้อมตีสองตีสามกับว่าหลับว่านอนย่ามพ่อปนีเมื่อยมาลองกองแกงอารมณ์กังหุดหงิดบ่แจ่มใสแต่บ้านตัวได้กินกาแฟห้อมคอฟฟี่หลับลึกหลับแซ่บหลับนัวหลับชนิดว่าโอ้ผัวจนได้ปุ๊กเท่าเจ้าซ่อมตายหรือเจ้านอนเดี๋ยวนี้มาขึ้นนอนคักนอนแน่เทวสันโอ้ยจักดอกว่าสันแล้วพ่ออัตเว้นตกดินเราหาวันวันวันวันหลดนี่แหละครับแม่นี่คือสูตรเด็ดที่เรียกได้ว่าหาได้ยากนะครับกับสูตรเฉพาะกิจที่หาได้ลำบากอีหลีคันบ่เอากาแฟห้อมคอฟฟี่พ่อลูกได้ใส่สูตรสมุนไพรนะครับโตที่เฮ็ดให้อีพ่ออีแม่เป็นจังซี่มันมีสมุนไพรอยู่ในหั่นส่วนคุณพ่อคุณแม่เอื้อนหาพระเอกก็ต้องเป็นข้อได้กินครับแม่ยังให้เขาอยู่เพราะหลายคนก้าวขึ้นบันไดหัวเข้าดังปดหลายคนแบกกระสอบสีไปสีเข้านะครับแอวลันปุดหลายคนประสานงานเข้าห้องน้ําซื่อๆนี่เดียดเดียดเดียดอยู่ปากแอวกับคอเขาจริงๆแล้วมันกลายเป็นเริ่มต้นที่สังเกตได้พอตอนอายุ40ปีเครื่องซื่อๆเพราะว่าคอลลาเจนเริ่มเบิดน้ำมันไขข้อเริ่มจางอายุ50ปีเริ่มยกของหนักแล้วเจ็บพ่อบ่สนใจอายุ60ปีขนาดพ่อย่างธรรมดามันก็ปวดอายุ70ปีพ่อบ่ได้เฮ็ดหยังเลยบ่ได้ย่างบ่ได้เดินมันก็ปวดอันนั้นเขาเรียกว่าขอเข้าเสียมพ่อยาล่อครับหลายคนเข้าใจว่าเออมีเงินคันคอยปวดคักๆคอยซื้อกาแฟสยามใช่ไปกินดอกข้อได้เกินไปเติมดอกบ่แม่นครับของพวกนี้ใครที่คิดแบบนั้นถือว่าพลาดเลยเขาจะต้องคิดได้ตอนใดเริ่มตอนนั้นเลยนะพ่อคิดได้ตอนใดเริ่มโทรหาลูกตอนนั้นเลยเด้อ043009กด83โต043-009-888 043-009กด83โตนะครับหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับผม
1: พ่อสายทองครับ
0: โอ้ยพ่อทั้งอันกุมภาวะปีนบ่พ่อ
1: ครับ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆครับพ่อครับทั่วมาเหรียญน้ำลูกมีอย่างให้รับไส้เนาะพ่อเอ้ย
1: ขอบคุณหลายๆแต่ว่ายั งมาจากรายการพี
0: ่ได้ยินเสียงลูกบ
1: ่บ
0: ่สถานีใดบ่ได้ยินน่ะพ่อกุมภาวะปีบ่แม่นบ่
1: ครับสถานีกุมภาวะปีมันเป็นหยัง
0: จักโมงปกติพ่อได้ยินเสียงแล้วบ่ช่วงเนี่ย
1: บ่18รายการกับ10นั่นล่ะฮอดน
0: ั่
1: น
0: น่ะอ๋อเงียบมันบ่พ่อโอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกประสานข้าเจ้าก่อนมันสิมี2สถานีสถานีนึงนี่ช่วงนี้แล้วพ่อ11โมงเที่ยงปกติพ่อฟัง18นาฬิกาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: อ๋อรับทราบครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดการให้ครับพ่อครับผม
1: มันมีเสียงหลายมือแล้วนี่เป็นอาทิตย์หรือนี
0: ่โอ้ครับครับพ่อครับครับผมได้ครับเดี๋ยวมืออื่นก็ได้ยินเสียงคือเก่าม
1: ันมาได้ฟังเพลงมวนพ่อนะ
0: โอ้ครับเข้าใจแล้วเออแจ้งผลกันแล้วฟังมาโหลดอีพ่อติดขัดอันใดก็ได้ครับ
1: อันนั้นบ่ได้หัวย้อนมีแน่สรุปครบค่าแล้วเดี๋ยวฟัง
0: โอ้อารมณ์แจ่มใสเท่าไหร่อีพ่อเนาะครับพ
1: ่อ
0: ครับขอบพระคุณหลายๆครับพ่อครับที่ติดตามลูกหลานครับ
1: ครับ
0: พี่น้องทางกลุ่มเพราะว่าปีเพิ่นให้กำลังแรงแห้งใจลูกเต่ามานะครับพ่อบ่ได้ยินเสียงลูกแล้วก็เคยจังกินปนบ่มีผักนี่ล่ะสยามไซเอ้ยแม่นอีหลีตะเนาะพ่อคนเคยได้ยินเสียงกันเนาะสิหางสิถิ่มกันได้จังใดแม่นบ่ลางคนบ่เป็นธรรมดาได้ฟังรายการลูกเต่าแล้วกลายเป็นว่านะครับจากสุขภาพเล่าที่สุดส้มน้ำตาลในเลือดสูงไขมันอุดตันหลอดเลือดหันใจบ่ลงเดินนะครับส่งขี้บ่หูเมียคิงนี่นะครับเขาเอิ้นว่าไว้ที่เกือบรูทีนสิ้นติดแขวแล้วค่างูก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอันนี้คือกาแฟที่ชื่อว่าฮอมคอฟฟี่เด้อแม่เด้อเอาบักลาย่ำจักหน่อยก็พอกับแม่แม่ครับขออนุญาตเว้าเรื่องนะครับกาแฟเรียบร้อยแล้วบัดนี้สิให้ประมูลได้บัดนี้ผู้ใดอยากได้กาแฟบักลาขายจังได๋ล่ะลูกบ่ได้ขายดอกแม่ลูกเต้าสิแจกแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าไปดื่มกินประมูลกันคักนี่ละผู้ใดเงินกินให้เฝ้าอ้วนถอยไปแม่เอ้ยเงินไผหลายให้เฝ้ามาส่งเสริมหลานได้ราคาเริ่มต้นตอนนี้20บาทก็ยังว่าเพิ่มกันไปเทียละหน่อยเด้อคุณตาเพิ่มไปเทียละหน่อยเด้อคุณยายบ่แม่นขายดอกแม่ป้าประมูลซื้อแข่งกันโอ้มาคือแต่ละเอาจบเทศแลกก่อนนี่ปั๊บจบเทศแลกก่อนนี่ลงปั๊บบักลาซีซูช่วงประมูลกาแฟเริ่มต้นที่20บาทผู้ใดอยากเป็นเจ้าของโทร043 009888คันผู้ใดบอกว่าโอ้ยคือสิบ่ทาดอกโทรบ่ติดนําเขาจักเทียสิซื้อกินเองโกโก้เอาโลดละลูกเอ้ยกะหังคักแหละพ่อเอ้ยซื้อโลดเบอร์เดิมนี่ละ043 009888เด้อครับเด้อ089 422 089 422กด4อีก4โตนำมันลดพ่อกาแฟดีปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตังค์ฮอมคอฟฟี่4กล่อง580
2: สำนักเทศเสียงทอง
0: แม่ครับมื้อนี้ผมสิเอาครูบาอาจารย์นะครับเนาะโอ้ยเจ้าเสียงเจ้าของฉายารอเรือรอเรือมหาศาลครับโอ้ยเนาะเพิ่นสิมาแหละเรื่องเล่าของคนที่เมียตายป๋าเป็นพ่อห้างชีวิตเล่าลำบากซำใดนะครับเนาะแต่กี้แต่ก่อนมีเมียนี่ว่าเอ้ยคันแม่นเจ้าตายไปค่อยสิเอาเมียใหม่ผู้เด้คุยบัดพ่อเมียตายไปแท้ๆนั่งจุกโจโลนะครับมากินความคิดคิดอ่านบ่ออกบอกผู้ใดให้ก็บ่ได้นั่งให้อยู่ผู้เดียวเชิญครับ
3: เบื้องแรกนี่สิขอจับไฟด้านผู้เมียเพิ่นตายป๋าเนาะ

อนพ้องยันลูกก็น้อยพ้องยันลูกก็น้อยถูกเขาฆ่าว่าดาตีนสิพ่อเมียน้อจังสิเพิ่นสิว่าคันสังบุตร

กำว่าคันจาตานเนาะก้าวถามว่าอีพ่อยว่าเมียเฮาไปตากน้ำสร้างบวยขึ้นมาว่าไปนาไปสวนสดบ่เห็นขึ้นโคงว่าไปดงขุดแง่สร้างบ่คงไว้ไปแต่เศร้ากะจนสวยนะฮะไปแต่เวียนนอดกำควายกันขึ้นมือกะบ่มานะไปดีเนาะสิโลกกะซอยพอยำดำนา

แต่ว่ามอนอยู่ดงคือคำเบากะบ่มีนี่ล่ะน้อเพิ่นว่าตั้งต่อกี่กี่ผัดไก่ไก่เป็นหอยคิดต่อเพียงกระดำมองคันขาดกลางเป็นสิ้นคิดต่อนอนินแก้วพันกับกายเป็นขี้กลัวคิดต่อสวนเลหัวกะเพมังมาพองพังคิดต่อคือน้อและดังกายเป็นจั่วทลายหักเมียเคยเป็นถนอมหักกะเรามาตายจ้อยจ้าคิดหลายหรือคิดน้อย

อุกบ่เลิกบ่เลี้ยวแนวผัวเจ้านั่นบ่มีบ้านเพิ่นสดบ่งคำโตผัดสดบ่งกี่โตกินกี่เพิ่นกินแกงนะเพิ่นเมียงโตนอนเปรี้ยสำเบื่อก้อยได้นอนนิ่งแนวผู้หญิงขาดผัวซ้อนคันนอนน้ำปวดลำบากจังมิ้นอยากยุ่งยังเพราะปันบังมาสงสารนะโอ้ยบ้านก็บ่เป็นบ้านคันว่าให้บ่

0: กน้อยเอวโอ้ยพากันกินข้าวกับแก้วลูกนั่นบ่อยากจำอยากกินสิ้นว่าตอนปรามนะบ่เป็น
1: จังได๋ล่ะแม่ป่าหลวงเจเพิ่นเทศนา โอ้ยสยามไส้อันพานักเทศส่วนมากก็มีแต่หลวงเจนั่นล่ะกับจังว่านั่นล่ะเพิ่นคือว่าดีแท้สันดอกว่าโอ้คนเฮาเนาะแม่เนาะอยู่นํากันผัวเมียกันนี่กันตายปากันเด้เจ้าค่อยสิว่าเป็นผัวเมียกันซื่อมือนี่มันเลิกจากกันง่ายแท้เด้นะครับแต่ว่ากันตายแล้วทิ้งให้เมียเลี้ยงลูกน้อยผู้เดียวอันนี้เขาเรียกว่าแม่เลี้ยงเดียวกันตายแล้วทิ้งให้ผัวเลี้ยงลูกผู้เดียวก็เรียกว่าพ่อเลี้ยงเดียวนะครับเนาะขอให้เฮาได้พบกันชาติหน้าเป็นคู่ครองกันอีกเด้ออย่าได้พ่อเจอความพัดพาศาสตร์นี้ไอ้ท่านกล้วยบ่ปาดหวีท่านปีบ่ปาดควรขายงัวเกียนกำพาคู่เกิดศาสตร์นี้ไอ้จังกำพาสู่ทนท่ออยู่ผู้เดียวพนางเอ้ยโอ้ยแม่จ๋ามาเอาแบบให้มันเต็มที่เต็มอิ่มกันไปเลยวันนี้รายการของเรากาแฟก่อนเด้อแม่เด้อกาแฟห้อมคอฟฟี่สาหกรณ์ครับกาแฟที่บ่มีน้ำตาลกาแฟที่บ่มีไขมันท่านกาแฟใดสมุนไพรสิ่งสำคัญที่ใส่ในกาแฟห้อมคอฟฟี่คือข้อไดเกนเติมเส้นน้ำมันไขคอและกะกระดูกอ่อนของหัวเข่าหรือข้อต่อทั่วร่างกายขายเริ่มต้นกล่องละ20บาทบักลาจัดให้พ่อใหญ่แม่ตู่แม่ส้นไปหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้ยหนุ่มสยามไส้เอ้ยแม่มาคือส่งอยากได้กาแฟแท้ล่ะลูกแม่จ๋าเอาสิเด้อคันแม่ทั่วมาแล้วแม่ว่าไปสมมุติว่าแม่ว่าไป20บาทคันคนอื่นเขาว่า50เอ้ยเขาว่า60บาทแม่บ่ต้องย่านแม่ทั่วมาสู่ต่อเลย80บาทเพราะว่าแม่รู้อยู่แล้วว่ากล่องนึงมัน145บาทเพราะฉะนั้นแล้วทุกออเดอร์ที่เล่นเกมจะบ่มีค่าส่งครับแม่จ๋าให้กับพ่อกับแม่ไปย่างสนุกและรายการมื้อนี้ผมสิมีช่วงประมูล DLC นําในชั่วโมงหน้าผู้ใดอยากได้ DLC กล่องละ20บาทก็จะค่อยมาร่วมเพราะว่าจริงๆแล้ว DLC นี่ครับแม่คันบักลาเว้าหัวใจของสมุนไพร DLC คันผมเว้าจังซี่แม่สิตัดสินใจพวดเลยพ่อสิตัดสินใจง่ายเลยแม่ครับแม่ได้ DLC ไปกินจะแตกต่างกับยาแก้ปวดยาบรรเทาอาการปวดทั่วไปเพราะตัวนั้นมันเป็นเคมีเหมือนหินทับหญ้าเอาไปปะเอาไปอุดความเจ็บปวดทับเส้นประสาทเฮาไว้ซื่อๆพอเฮาหยุดกินปั๊บมันจะปวดเหงากลับมาแห้งคักกว่าเก่านั่นเองจ้ะแม่จ๋าแต่ว่า DLC ตำรับสมุนไพรพื้นบ้านของเฮาอันนี้ถือว่าออกแบบมา10สมุนไพรอันนั้นคันสิเป็นหมอเนาะเปรียบเทียบเล่นๆมวนๆคันเป็นหมอก็คือยาว่างยาสลบว่างยาซ่าแล้วอีแม่ก็กลับบ้านได้นะครับแต่ว่าความอักเสบความปวดบวมปัญหาใหญ่ที่อยู่ในคอเข่าเส้นเอ็นบ่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงมื้อนี้ DLC ออกแบบมาผมเห็นแล้วผมสะอ่อนครับแม่จังเถาวันเปียงนี่เอาพระเอกมันเลยบ่แม่พระเอกว่าเถาวันเปียงนี่มีหน้าที่หยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบใส่เทียนยาแผนปัจจุบันได้ดีมากคันมีอาการปวด2เถาเอ็นอ่อนคุณหมอเถาเอ็นอ่อนนี่เล่ามีหน้าที่คลายเส้นแก้เส้นพิการเส้นตึงเห็นบ่ครับคันเถาโคขั้นอันนี้ปวดหลังปวดตามกระดูกตามเส้นกำลังงวดถลึงอันนี้เป็นตัวบำรุงเส้นให้แข็งแรงและก็มีกำลังบังซ่าบ่เมื่อยบ่ล้านะครับกำลังหนุมานสมานแผลนะครับลังคนอาจจะอักเสบอยู่ในกล้ามเนื้อฟื้นฟูทั้งภายในและภายนอกกำลังเสียโครงบำรุงธาตุแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดให้อีพ่ออีแม่กระปี้กระเป๋านะครับหรือจะเป็นเรื่องเล่าของกำลังสร้างสารอันนี้บำรุงสมรรถภาพทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงความเป็นชายฟื้นฟูอันนี้ถือว่าสำหรับท่านชายเลยได้ครับกำลังสร้างสารเนี่ยแล้วก็มีกวดน้ำเต้าอันนี้ถือว่าเป็นยาเย็นซอยให้ดีท็อกของเสียที่มันตกค้างอยู่น้ำเส้นน้ำเอ็นอยู่น้ำต้นน้ำโตล่ำใสนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ท้องเสียรุนแรงโดยเฉพาะพี่น้องที่ท้องผูกมานานล่องเบิงครับแม่จ๋ารวมไปถึงเม็ดพริกไทยอันนี้ขับลมในกระเพาะซอยให้เฮาย่อยง่ายและก็คุณหมอคนสุดท้ายคนที่10คือแกนขี้เหล็กผู้ใดที่เป็นฮ้อนวุบๆวับๆนอนบ่หลับแม่จ๋าพิจารณาหินต ้องเอาเด้อนี่คือซิปสมุนไพรอยู่ในยาแคปซูลสมุนไพร DLC ลูกเต้าจัดมาให้พ่อให้แม่แล้วครับเริ่มต้นกล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะครับกับช่วงการประมูลแต่ว่าคันอีแม่สิซื้อปกติแม่ครับผมสิให้แม่1กล่อง290แม่ครับผมสิให้แม่2กล่อง500 290คูณ2เป็น580แต่เอาน้ำแค่500เอาน้ำแค่500เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าคุ้มค่าเงินและก็เกินค่าจ้าง1เม็ดครับแม่จ๋าผู้ลังคนบอกว่าเอาได้10เม็ดนึงตีลูกลามาได้หน่อยแท้คันมากหลายก็คือบ่ไปซื้ออันแนวข้าวปลูกนั่นมากินน่ะเจ้าสิเอาจักเม็ดโอ้ยก็มันบ่แม่นแนวแก้ปวดเนาะสูเอิ่นนั่นล่ะครับเพราะว่าจริงๆยาแก้ปวดเนี่ยมันบ่จําเป็นจะต้องกินต่อเนื่องบ่คือกาแฟกินคอลลาเจนกินเท่าใดแห้งดีกินเท่าใดแห้งหลายกินเท่าใดแห้งสบายกินเท่าใดหังมีแห้งนะครับแนวแต่ว่ายาแก้ปวดเฮากินยามเฮาปวดยาบรรเทาอาการปวดเฮากินย่ําเฮาซ่าเฮามึนเฮาเมื่อยเฮาล้าเฮาเคียงเฮาตึงอีพ่อจะคอยกินเด้อพ่อเด้อ043 009 888มัก DLC ก็มาประมูลกับลูกกล่องละ20บาทนั่นมักนะครับเนาะกาแฟก็เอากาแฟครับช่วงนี้เอ้าหวัดดีครับสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
2: ค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะประม
1: ู
2: ลนะคะ
1: แม่อยากได้ DLC 20บาทหรืออยากได้กาแฟ20บาทครับแม่ให้เลือกเลยครับ
2: DLC นี่แปลว่าหยังคะ
1: DLC คือยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยได้แม่ที่เป็นสมุนไพรนี่จ้ากล่องละ290หรือจะเป็นกาแฟคอลลาเจนกะนี่ล่ะกล่องละ145บาทเอาน้ํา20บาทเริ่มต้นที่20บาททั้ง2อย่างเลย
2: เอา
1: เดียวซี่แล้วแม่เด้อจ้าเอาจักจำได้จำเอ้ยนอจังแมนติดตามลูกดีไรบัดนี้ถ้าเกิดอีแม่ซี่เอาอีแม่ซี่เอาราคาเท่าไหร่อยากสู่กับมูเพิ่นราคาเท่าไหร่แม่ลองบาเบิ่งกันนะครับแม่ครับ
2: ย
1: ี่
2: ส
1: ิ
2: บ
1: ไม่บอแม่ซี่ให้เท่าไหร่เริ่มต้นที่20บาทให้20บาทคันคนมาแข่งแม่สู่เขาบ่ได้ก็ให้เพิ่นไปโลดเนาะเอาเอาโอเคDLC 20บาทตั้งป้อมทาแล้วครับกาแฟยังบ่มีเจ้าของแม่จ๋าทยอยมาเรื่อยๆเด้อครับเด้อ043 009กด8 3โต043 009กด83โตและกายเบอร์บักลาสยามใช่แม่ทั่วใดครับ089 422แล้วก็4444 089 422แล้วก็4444อันนี้ก็ทั่วใดคือกันแล้วก็มีอีกเบอร์นึงจ้าแม่จ๋าเบอร์บักลา095 383แล้วก็กด54โตเด้อ095383ละกะกด54โตหวัดดีครับเอาอันไหนจ้ะแม่เอาอันใด
2: เอากาแฟจ้ะ
1: เอาจักบาทให้จักบาท
2: ยอมใช้บาทกล่องละ20บาทจ้ะ
1: จากกล่องละ20บาทแม่สิให้ราคา20บาทบ่ครับ
2: ใช่จะมาแล้วสยามใช
1: ่
2: ว่
1: า
2: ทำน
1: ั่
2: น
1: ก็โอเคเอา20บาทล้อรุ่นเด้อแม่เด้อเดี๋ยวถ้าเกิดบ่มีคนแข่งแม่ผมนับ1ถึง5ของรางวัลสิเป็นทั้ง2ท่านเลยครับแม่จ๋าจ้าจ้าจ้าจ้าเอาตอนนี้มี DLC อยู่ในราคากล่องละ20บาทกาแฟกับกล่องละ20บาทนะครับเนาะโดยมีเจ้าภาพมาจองคิวแล้ว2คนแม่จ๋าพ่อครับจริงๆแล้วการกินกาแฟผมบ่อยากให้พ่อให้แม่นะครับรอบมันปวดจะคอยกินคอลลาเจนเติมไปได้เรื่อยๆนะครับหวัดดีครับฮัลโหล
2: โอ
1: ้
2: ยฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ครับ
2: เอากาแฟแค่2กล่องเด้อ
1: 2กล่อง2กล่อง290บาทอีแม่อยู่ไสครับแม่จ๋า
2: แม่อย
1: ู่อ
2: ำเภออ
1: าก
2: า
1: ศ
2: น
1: ะ
2: ถูกมั้ยอำเภออากาศอ๋อ
1: ครับครับแม่2กล่อง290บาทลูกจําแม่ได้อยู่อีแม่อยู่จ่ายอีพ่ออโศก
2: คร
1: ับ อโศกได้ครับแม่ครับอันเจ จังได๋ก็โทรมาแล้วเอากาแฟอีกกล่องนึงบ่ตอนนี้20บาทคันแม่ให้หลายกว่าเพื่อนแม่สิมีโอกาสได้แม่สิให้เท่าใดเอาวะตอนนี้20บาทแล้วคันให้หลายกว่าเพื่อนน่ะแม่มีโอกาสได้อีกกล่องนึงอีแม่สิเอากล่องที่3บ่ให้เท่าใดตอนนี้20บาทแล้วบวกได้อีกเท่าใดก็ได้40 60 80ก็ได้แล้วแต่แม่เลยครับ
2: เท่าไหร่บาท
1: นี่เงินเท่าไหร่แล้วแต่แม่ว่าแล้วแม่สิให้เท่าไหร่เอากล่องนี่กล่องนี่ราคาพิเศษนี่คันให้แม่เลือกราคาได้เองนี่แม่สิเอาเท่าไหร่
2: 20ฮะเอา20บาท
1: ล่ะ20บาทมีคนให้แล้วมีคนให้แล้วเอา40เอา40บ่สู้ว่า40บาท
2: 40บาทบ
1: ่เออลองเบิ่งเด้อจ้า
2: โอ้เอา30จ้ะแ
1: ม่เอามันขึ้นที่อันขึ้นเท่าละ20ขึ้นเท่าละ20เอา40เออ40บาทก็พอเอาแม่เพราะว่ากล่องละ145บาทรอรุ่นเด้อจ้าเอา40บาทมาแล้วอีพ่อพุ่มมาเอาสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: นุ่มสยามไส้ครับ
1: ครับพ่อครับผม
3: อันนี้นุ่ม17น้องตะกวยเด้ออ
1: ่ะนุ่ม
3: 17
1: ครับครับผมครับ
3: จำได้เนาะ
1: จำได้ครับจำได้ครับผม
3: อันยาเพิ่นให้เท่าไหร่แล้วนะ
1: ยาเพิ่นให้20บาทครับ
3: เอาพ่อให้ร้อยนึง
1: โอ้ยร้อยนึงเลยโอ้มันคือคักแต่เอาสิเป็นเจ้าภาพผมสินับ1ถึง5คันท่านกัดแม่มณีวันเอาไปเลยน้องคำตะกะโอเคไว้ครับครับพ่อครับครับพ่อครับครับพ่อครับ
3: เดี๋ยวติดที่เดินพอถือสั่งกาแฟแล้วมันอยู่ได
1: ้ได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับ
3: เอา
1: โอ้เอาแม่จ๋าพ่อครับตอนนี้อีแม่มณีวันยืนอยู่ที่100สำหรับ DLC คุณแม่ทางสกลนครรับไปอีกกาแฟกล่องละ40บาทหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
4: สวัสดีครับ100สำหรับ DLC
1: ว่างได้พ่อว่างได้
4: ผมมุ่น DLC เนี
1: ่ยมันมา101แล้วพ่อสู่เท่าไ
4: หร่150
1: โว้ยขึ้นไป150พ่อเอา150ล้อรุ่นเด้อพ่อเด้อล้อรุ่นเด้อครับ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ว่าอันคือสู่คักแท้มันพ่อกินอยู่ติละพ่อ DLC ก็ได้นะ
4: แม
1: ่
4: เตียนมันเอามากินมันดีเ
1: ลยเอาดีอยู่ติครับโอ้
4: คร
1: ับ โอเคโอเคโอเคกันวางสั่นน่ะเอาครับพ่อครับครับขอบคุณครับพ่อครับจำได้อยู่อีแม่ท่องเตือนอยู่ที่บ้านนัดทอนเนาะพ่อเนาะครับผม
4: คร
1: ับครับผมสิเริ่มนับแล้วเด้อครับกาแฟอยู่ที่40บาท DLC อยู่ที่150เอ้ามาอีกแล้ววู้มันคือสู่กันครับแต่อีพ่ออีแม่เฮาสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
1: แม่จ๋าว่ายังไง
5: ไอ้ DLC บ
1: ่ครับตอนนี้อยู่150บาทครับแม่
5: เป็น450เอาว
1: ่
5: ากาแฟด
1: ิกาแฟ40บาท
5: กาแฟเอา40บาทเลยไม่ต้องเอาหาดอกหาไว้ถ้าซื้อยาซื้อแถว
1: ก็พอเหี้ยกันไหนตอนนี้กาแฟ
5: ทำนั่นเ
1: ลยอ๋อเอากับกาแฟจ้าจ้าจ้า
5: ทำนั่นเล
1: ยแม่จะอันนี้โทรมาแซวโทรมาแซวบ่แข็งน้ำมูผมสินับเด้อแม่เด้อคันบ่มีแสดงว่าผมรู้แล้วเจ้าภาพ150บาทคือกาฟDLC มาอีกแล้วโอ้บ่ทันได้นับซ้ำเฮ็ดจังได๋ล่ะสิบ่เบิดรายการถิ่มซื้อถิ่มบัดนี้สยามไส้ครับสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
6: ผมมาประมูลครับ
1: พ่อประมูลอันใดครับประมูลได้2อย่างครับกาแฟอยู่40บาทตอนนี้ DLC อยู่150ครับพ่อ
6: DLC
1: ว่
6: าออนบ่ออกดอกกันเอากาแฟ80ครับ
1: 80บาทเนาะพ่อเนาะอีพ่อโพดเด้อพ่อโพดสมหวังเด้อพ่อเด้อแม่นบ
6: ่ครับว่าสู่ว่าสู่เขาบ่ไหว
1: สู่เขาบ่ไหวเอออ้ายบ่สู่เขาครับ
6: เด
1: ี๋
6: ยวผมส
1: ั่
6: งก
1: ัน เดี๋ยว
6: ซ
1: ี่
6: แล้วคร
1: ับ
6: พ่อท่าน
1: เออเห็นอยู่ครับเอ้า
6: เออสู้เขาก็สู้เอาไง
1: หรอโอ้ยปวดข าเองนักเลงพอซื้อจินเองรถพ่อเออครับเอาตอนนี้พ่อสมหวังกาแฟมาแล้วครับ80บาทแล้วกามี่โออีอีพ่อพดอีพ่อพดนะครับอยู่ทุ่งหน้าโอกอ่ะผมสินับเด้อแม่เอาก็ยังสิมีคนมาต่อเนื่องอยู่บัดนี้เอาหวัดดีครับสยามไส้ครับจ้าแม่
7: อ
1: ัน
7: น
1: ั
7: ้นก
1: ็ฮะ
7: ลุ้นกาแฟ
1: เอากาแฟตอนนี้80บาทแม่ให้เท่าไหร่
7: อ
1: ั
7: น
8: 80
7: บาทเลยฮะ
8: 90บาทโลครับ
7: เออ90บาทแล้ว
1: แฟนแม่ขึ้นทีละ20บาทครับแม่ขึ้นทีละ20บาทเอา100นึงเลยโอเคไหมสู้ไหม
7: 100นึง
1: สู้ไหม
7: เอา100นึง
1: โอเคเอารอลุ้นนะแม่นะรอลุ้นนะลูกจะว่าแม่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลูกจะนับให้เร็วที่สุดเลยนะแม่นะจ้าจ้าจ้าจ้าอู้มันคนบ้านเฮานี่บ่ย่อมกันอีหลีอ่ะคุณแม่หวายดอนแดงหน้าท่มมาลอยหนึ่งเอา043 009888ผมสินับเด้อ1 2 3 4โอ้โหเห็นไหมมันของมูนี่เด้อใจบ่ใหญ่นี่บ่ได้คีย์ได้สั่งงานหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับแม่ให้กล้องละจักบาทครับแม่ตอนนี้ร้อยหนึ่ง
7: มันละร้อย
1: มันตอนนี้มันร้อยหนึ่งแม่ต้องเอาร้อยยี่สิบละที่สู่เขาอ่ะสู่ว่ากล้องละ
7: กล้องละร้อยยี่สิบ
1: สู่ว่า
7: เอ
1: าลองมันเนอะยังหน่อยๆมันกับประหยัดไปตั้ง45บาทค่าโซกอีกโอ้ประหยัดได้เกือบร้อยเท่าไหร่อีแม่เอาเอาเอาเอาลองเบิ้งครับแม่จ้าจ้าจ้าจ้าครับพ่อครับแม่ครับเอาละเด้อมันไก่ราคาขายแล้วบ่เอาตอนละเด้อแม่บอกซื้อลูกให้แม่ซื้อหยังครับแม่ครับ
7: ซื้อที่เขาวัดเสตัง
1: บ้านเลขที่
7: 28
1: บ้านยาง
7: โอ๊ก
1: ครับ
7: ตําตะไ
1: คร่ตําบ
7: งอําเภอเชียงแพจังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะ
1: อีแม่ได้กาแฟกล่องละ120บาทเด้อแม่เด
7: ้อจ้า
1: ขอบคุณครับครับแม่จ๋าเวลาเบิดแล้วเอาเป็นว่าชั่วโมงหน้าค่อยมาลุ้นกันต่อสรุป DLC จบอยู่ที่150บาทถูกกว่าทุนอยู่ที่นะครับเอาโอ้ยนี่ก็ได้ขอสุดสายสุดท้ายซะเนาะแม่เพราะว่าผมสิปิดเบรกรายการก่อนอันนี้ถือว่ามวนอยู่นะครับแต่ว่ากะคือว่าล่ะเขาเรียกของมื้อนี้นี่นะครับมันต้องสู้กันเลือดสาดจังซี่แล้วมันค่อยมวนสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสยามไซครับ
7: ทำหมดแล้วบ่กาแฟ
1: แม่ก็นี่กาแฟมันอยู่กล่องละ120บาทแล้วอันชั่วโมงหน้าค่อยเล่นสู่อย่าสู่ต่อทอมันสิทอทุนแล้วให้เพื่อนซะเนาะจ้า
7: โทรเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได
1: ้ขอโทษจริงๆสายเข้าเยอะมากครับแม่ครับครับแม่จ้าชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ายิ่งฟรีเลยกล่องละบาทเลยอ่ะพ่อจ๋าแม่ครับเวลาของรายการในเบรกนี้หมดลงท้ายที่สุดจบอยู่ที่คุณแม่ทางชุมแพนะครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับสยามไส้ครับ
7: เอาว่าที่เล่นรายการกับจัดรายการก็ดีแม
1: ่เออแม่สิเอาหยังครับแม่สิเอาหยังเอาบอกเลยเอ้า
7: แม่ว่าได้ตั้งยาแม่เป็นรายการกับสยามไส้นี่นะ
1: เออเล่นเลยครับ DLC อยู่ที่150บาทกาแฟอยู่ที่120บาทแม่เอาหยัง
7: อันอยากได้ DLC
1: แม่ให้เท่าไหร่150
7: เจ้านี่เขาให้150ละตี
1: ครับ
7: อันแม่ให้
1: 170แม่ยายพวกเจ้าแยกไปพ่อกันอยู่ตลาดคล้องถมเด้อมันสิมีปัญหากันเด้อสิว่าเป็นน้ำลูกอีเด้อโอ้ยเนาะโอเคโอเคครับแม่โอเคโอเคครับแม่จ้าจ้าแม
7: ่
1: อาจร้อนรับอยู่บ้านบอกซื้อเลยครับแม่ซื้อหยัง
7: ชื่อทองหลาง
1: บ้าน
7: ชื่อทองหลาง
1: บ้าน
7: บ้านนนท์ขมิ้น
1: ตำบล
7: หนองบัว
1: อำเภออ
7: ำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่ทั้งหลายเที่ยวแล้ว
1: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกส่งให้ขอบพระคุณหลายๆครับ
7: จ้า170เนาะ
1: จ้าจ้าพ่อครับพ่อ150พ่อผมขอโทษหลายๆครับมันเวลากระจ่อแล้วบัดนี้เพิ่นก็โทรมาหังสิแม่พ่อผมก็บ่ได้จำเบอร์ผู้ใดเป็นพิเศษดอก
9: ฮัลโหล1 2 3
1: เนี่ย
8: ฮัลโหล1 2 3ดังดังดังหรือยังครับ
1: ดังแล้วดังแล้วประมูลก็จบล่วงแล้วสวัสดีเด้อพ่อเด้อสวัสดีเด้อแม่เด้อช่วงม่วงหน้าเดี๋ยวเฮากลับมาใหม่ยังไงก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความสนุกสนานครับแม่จ๋า
9: แข่งมาให้ความม่วน
1: การแข่งขันมันก็สิมีทั้งผู้แพ้ทั้งผู้ชนะแต่สิ่งที่ผมอยากให้พ่อให้แม่ตระหนักนะครับมากกว่าคําว่าแข่งขันตรงนี้คือชัยชนะคือการได้ดูแลเจ้าของเมียป๋าก็เป็นคนอื่นผัวตายก็เป็นคนอื่นลูกเต่าเขาแต่งงานมีครอบครัวเขาก็ไปอยู่กับเฮาคันเข้าดังอยากเติมน้ำมันไขคอด้วยคอได้กินเอากาแฟไปกิน
9: สิริพร
1: แอลลันอิมารดกดเก็ดลูกโอยนั่งโอยกินกาแฟเราไปอยู่บ่เศร้าบ่พักบ่พรดึกดีแอลซี่

ิ้งเอารถแม่เบิ้งเอารถของดีเท่าใดก็พ่อกินพ่ออยากสู้กันนี่โอ้ยว่าแม่นบัวขาวรถถังดันกันก็จังมันเนาะแม่เนาะทั้งมันทั้งมวลครับสักคู่เดียวเดี๋ยวลูกกลับมาเด้อจ้วง

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีอนุทินติดตามการขับเคลื่อนงานมหัดไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต้องเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพคือการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคทุกพื้นที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มี

0: ความซับซ้อนต่อเนื่อง
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
2: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
3: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
4: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
5: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วเรนี่
6: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: จะแม่นขายดีน้องหอมหัวแดงไอ้ลูกแพ้ก็ได้เออทำไมหอมแดงกับหอมบัวถึงอยู่คนละแปลงแม่รู้ไหมครับว่าทำไมหอมแดงกับหอมบัวถึงอยู่คนละแปลงเพราะว่าหอมแบงครับอย่างก็เป็นอย่างผักบัวจากกับหอมแดงเนี่ยมันจะคอยอยู่คนละแปลงก็ย้อนว่าหอมแบงโอหอมแบงนั่นล่ะเอาล่ะเป็นอย่างไฟไฟจังใหม่ป้าอ้อยแม่ฮู้บ่ครับเป็นอย่างไฟจะค่อยใหม่ป้าอ้อยบักพร้าวเผาบักพร้าวเผาอันเป็นอย่างเวลาฝนตกอันปลาดุกคือบ่เปียกปลาคอกั้งโอ้หมกจังสี่เอามาเล่นทอดสยามไส้ว่าซั่นโอ้จริงๆเราผลผลิตของพี่น้องทั้งศรีสะเกษเนาะแม่เนาะผมมักที่สุดเลยคือทุเรียนภูเขาไฟดินปลูกภูเขาไฟโบราณเนื้อแห้งละเอียดนุ่มนึกกินบ่ฉุนนักท่องเที่ยวจำนวนหลายแต่ละปีไปกินทุเรียนหรือจะเป็นอันนี้ละครับแม่จากเขามะลิทุ่งกุล่าห้องไห้โอ้ยเม็ดเลี้ยวเหย้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ข้าเจ้าสั่งข้าเจ้าปลูกปั้นนะครับเนาะเวลาหุงนี่มันนุ่มนมหอมอีดิขันเขาหอมทุ่งกุล่าศรีสะเกษนะครับแม่จ๋าหรือจะเป็นเรื่องเล่าของหอมแดงกระเทียมนะครับโอ้อันนี้อยู่แถวย่างชุ่มน้อยกันทราล่มนะครับเนาะเปลือกสีม่วงกินนะครับเนาะเก็บไว้โดนก็ได้นะครับเนาะกระเทียมนี่โอ้ยราคาบ่แพงเป็นประโยชน์กับสุขภาพพอหมดได้กินกระเทียมเนาะแม่เนาะแต่ว่าต้องกินให้เป็นโอ้ยสยามใช่เคยแต่งก่อนล่ำก่อนนึงอยู่แม่มีก่อนล่ำก่อนนึงอยากเอาอันมาล่ำสู่ฟังเกี่ยวกับอันก่อนสะละแองก่อนซะละเองเกี่ยวกับหอมแบงนี่ล่ะเอาลองลองเบิ่งจังหน่อยเนาะแม่เนาะพ่อแม่เอ้ยพอจะถึงยามแรงพากันปลูกกระเทียมแดงหอมแดงกับหอมแบงปลูกวางตอนหน้าแรงหอมแห้งกระบอแพงปลูกยามตอนหน้าแรงอยู่ใต้หุ้มผักสะแบงพอจะถึงยามแรงวางตอนละฝนแรงตายกูตายอันศรีสะเกษต้องมีได้แม่อันใต้กูใต้นี่ใต้กูใต้กระเทียมกับพะแพงดินแหงได้แต่นอนแรงแยงโอ้ยใต้กูใต้ตายรอบสองกระเทียมกับพะแพงหอมแดงกับพะแพงได้แต่นอนแรงแยงหอมกับพะแพงหอมแดงกับพะแพงกระเทียมกับพะแพงได้แต่นอนแองแรงตายแองแสงอยู่ข้างแป้งคันหอมแบงในหน้าแรงเซ็ตบักแกงแดงพี่น้องเอ้ยก่อนก่อนซะละแองก่อนซะละแองแม่อันฟังก่อนซะละไอบ่ฟังเด้อไทยมาฟังก่อนสาระไอมาฟังเด้อแม่ใหญ่ยับเข้ามาไก่ไก่มาฟังเรื่องพ่อใหญ่ไม่พ่อใหญ่ไม่นี่ได้มีเมียซื้อว่าย้ายให้อันสองคนนี่เป็นคนจังไรเว้ากันบ่มีได้พ่อใหญ่ไม่ไปตัดไม้ฟันใบไทยพ่อเสียไรกลับมาเฮียนมานั่งให้เท่าให้เอิ้นดาเท่าไม่เหตุฉะไหนจึงร้องไห้เป็นผู้ใหญ่เสียนิสัยบอกไปฟันใบไถเหตุฉะไหนจึงร้องไห้เอาละโอ้แต่ก่อนตะกี้อีพ่อเวลาฟื้นฟื้นหน้าฟื้นไห้เวลาขุดใหม่ไงต่อนี่อีพ่อกะคือสิเป็นจังซี่แล้วน้องพ่อเนาะแม่นบ่บ่นบ่มีรถไถเนาะแม่นบ่มันบ่มีรถไถคือสมัยซื้อมือนี่แต่ถามว่าก้นจังซั่นนี่ข้าเจ้ากับเปลี่ยนอยู่เด้นะครับตัดได้ก็เอาขนเข้าบ้านมาเฮ็ดฟืนแน่เผาถิ่มแน่มันหลายๆต้นไม้ต้นไหลตะกี้เดี๋ยวนี้ขนาดตัดต้นไม้ต้นไหลนี่หน้าเจ้าของก็ถือจับได้ครับนั่นเป็นจังซั่นกันไปเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีบ่ต้องตัดเฮ็ดจังได๋ซื้อรถไถรถอะเดี๋ยวฟังก่อนสะไหลจักก่อนก่อนแม่อันนี้ก่อนพ่อแม่เอ้ยพวกเจ้าฟังเอาไว้ฟังดีเจสยามชัยสิพากันละเว้าใส่ขอบอกพวกเจ้าไว้ อย่าสิได้สื่อรถไถจำไว้เด้อแม่ใหญ่มีรถหยังก็มีได้แต่อย่ามีรถไถมันสิพาเฮายากใหญ่คั่นบ่ไถก็บ่ได้คั่นไปไถให้จังคักใจคั่นบ่ไปไถให้ฟังเสียงจมจนขี้ไหลจมเป็นฟืนเป็นไฟคอยเลยไปไถให้คั่นแม่นไปไถไว้ทางเงินผัดได้ไหลเพิ่นบ่มาหยังไกลคอยเลยให้ใส่รถไทยโอ้ยเอ๋เอเอเอ้ยเหลือใจเด้สยามใช่เอ้ยจบอันนี้ก่อนสละไอ แม่เดี๋ยวมื้อหลังจะค่อยฟังก่อนสละอาวก่อนสละโอก็สิมีมาเรียแล้วเนาะก่อนสละโอนี่แม่รู้อยู่บักลาสิปูบักโม่ติลูกว่าซั่นเอ้ยจักแม่รู้จักดีหลายบังใดชั่วโมงบังใดนี่บักลาเอากาแฟมาประมูลผู้ใดไปนะครับเนาะเป็นอีแม่ซื้อกาแฟสู่ไปอยู่ทางชุมแพเนาะแม่เนาะได้ไปกล่องละ120บาทแต่ก็คุ้มอยู่ได้ครับเพราะว่าปกติกาแฟกล่อง145บาทนั่นประหยัดไปแล้ว25บาทค่าส่งคันซื้อกล่องเดียวอีก40บาทเป็น185บาทอีแม่ประหยัดได้ถึง65บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีอีแม่อีกผู้นึงนะครับเนาะมาสู่ช่วงไทยพอตาเราให้โหดอีหลีว่าเราให้มา150แล้วอีแม่กับมาสู่170ได้ไปอีก DLC จากกล้องละ290บ่ต้องเว้าดอกนี่ประหยัดได้ถึง120บาทเลยนะครับบ่เป็นหยังครับแม่ประหยัดซำนั้นถือว่ากระจอกคันอีแม่ฟังช่วงนี้ต่อเพราะบักลาจะมีช่วงแม่ครับหน้าที่ระบาดแต่ว่าเรื่องนี้มันถ้าเป็นเรื่องนึงแม่จะต้องพาดงนักเลงเข้ามาบ่สิเป็นพวกโทเร็วนะครับเนาะอันที่2นะครับยังบ่พอซ้ำนั่นจ้ะแม่จ๋าพาดงเข้ามาแล้วโทษติดแล้วยังต้องมาตอบปัญหารุ่นรางวัลยังจะต้องมาลองเพลงแรกอีกยังจะต้องมาเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่ที่นะครับเนาะอยากจะมาเว้านิทานกว่ำอยากจะมาเทศแหละนะครับทำนองสารพันเข้ามาเลยครับแข่งขันกันเอากาแฟกองระบาดเอา DLC กองระบาดครับผมให้บาทเดียวเลยบ่ต้องมีเงื่อนไขค่าทรงบ่ต้องลูกให้ด้วยใจและความศรัทธาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้น้อยอย่าเสียใจผู้บ่ได้บ่ต้องคิดยากในเมื่อเฮาปวดขาเฮาก็ปวดเองแอวลั่นก็แอวลั่นเองผิวบ่เกี้ยงบ่มึนงามขาแหล่ฉีดตะแหล่ดำกับของเจ้าของเองซื้อกินเองรถแม่คันมันโทรบ่ทันหมู่นั่นน่ะคนหมู่เก่าหมู่10นักเลงพ่อว่าแต่จดลูกไว้เบอร์ไว้043 009 83โตจบพ่อเคียนดาเหลาเด้อแม่เด้อจบพ่อเคียนดาเหลาลูกลาเปิดดนตรีอาจารย์บุญมาเขาวงขึ้นพ่อกับแม่มาเลยแล้วก็โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับผม
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: กาแฟ Home Coffee ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟ Home Coffee เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากย่าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
3: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟ Home Coffee จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟ Home Coffee สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟ Home Coffee ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
4: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไป
3: โทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444 นะครับทุกคน
0: ฟังสปอตตัวนี้แล้วลูกเต้าสบายใจเลยหนึ่งคือกาแฟมันบ่มีน้ำตาลกาแฟมันเฮ็ดให้หลอดเลือดเฮาสะอาดเพราะว่ามันบ่มีไขมันท่านกาแฟได้คอลลาเจนและการเลี่ยนแบบเมื่อสินค้ามันดังเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่แม่ต้องเลือกให้มันถูก1ซื้อตามเครือข่ายสถานีวิทยุที่ได้ยินเสียงลูกออกอากาศอันนี้ของแท้แน่นอนได้ยินเสียงสยามแช่อยู่ใสสถานีขึ้นใดไปซื้อหันก็ได้ผมอาจจะบ่ได้ระบุเด้อแม่เด้อเพราะว่ามันมีพ่อมีแม่มีอ้ายมีพี่หลายผู้หลายคนนะครับอาจจะคันบอกผู้นึงกับยังผู้นึงจังซี่นะนะครับหรือจะเป็นพี่น้องทั้งมุกดาหารได้ยินเสียงสยามไส้แต่ว่าเห็นบ่าวน้ำโขงไปส่งอันนี้บ่ต้องกังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ่าวน้ำโขงเนี่ยเราเป็นตัวแทนอยู่ในพื้นที่มุกดาหารทั้งจังหวัดเลยผู้ใดเคยได้ยินแต่เสียงเราอยากเห็นหน้าเราผู้ใดเคยได้ซื้อสินค้าน้ำหวานกับเหล้าเคยได้สั่งกาแฟคอลลาเจนกับเหล้าอันนี้ของแท้แน่นอนแล้วสั่งเร็วซ้ำนะบางลาได้ของแถมอะไรบ้างน้ำขงให้คือกันเลยสั่งมื้อนี้นะครับสั่งเช้าก็ได้บ่ายสั่งสายก็ได้สวยจังซี่นะสะดวกอยู่นะครับจังใดก็ลองเบิ่งครับ043-009-888อีพ่ออีแม่อยากสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรืออยากซื้อไปขายมีราคาพิเศษเริ่มต้นแค่กล่องละ90 บาทก็จะคอยโทรมาเนาะแม่เนาะบักแตงสังหารสาวครับแม่หมอลำก่อนย้อนความเก่าจบลงหน้าที่ระบาดร้องเพลงเก่งมาตอบปัญหาได้มามื้อนี้บักลาซิถามว่าอะไรเอ่ยอยู่ในโรงเรียนแม่นหยังแน่ล่ะช็อกกระดานดำคู่พันลงหอไปซุ่มเสาทุกโอ้ได้หลายอย่างลูกบอลมื้อนั่นล่ะหัวเล็กเด็กน้อยแม่ค้าขายตำมะฮุงไล่มาโหลดแม่นะครับคันอยากได้กาแฟกล่องละบาท DLC กล่องละบาทแจกไปเลยยางละบาทครับแม่จ๋าจังกว่าประมูลอีกสักคู่เดียว

แม่นไผน้อสิมาออกให้เข้านี่จังแม่นเด้นเสียงเพื่อนดังตึงตึงที่สัญญากินถูกกองเจ้าจงห้องเขาว่าท่านได้ปั้นท่านนอนให้อยู่สวนสวนมาพอเพิ่นนั่นบ่เห็นลูกขึ้นมาให้มันไปหดสวนสดบ่มาบัดนี้แม่นมันหนีไปจ้อยทางใดพอเพิ่นมาไปหามันเบิ่งก่อนหน้าพอจ๋าแล้วก็เล่าไปเฮาก็ไว้ไว้คำการทงถึงสวนเอิ้นหา

คนเฮามาเว้านำกันให้มันมวนลำทั้งเงาและต้องสวนก่อนเข้าเป็นใส่กันเพิ่นจังหนึ่งท่านมาเบิดที่ลำทั้งสั่นสิลำเงาไปเงาเงาเงาไปฮอดมือเศร้าเงาได้แต่เทือเดียวขึ้นผู้เขียวเลี้ยวลงมาผู้ฟ้องผู้เขาท้องแจ้งขันคายเลี้ยวไปทั้งเสียงใหม่

0: อีพ่อเค้นด่าเราลงว่าพุ่นเราก็บอกว่าอันสยามไส้อันพ่อฟังนี่แสดงว่าเส้นสื่อคักอยู่ได้นอกว่าสั่นว้ายพ่อกันบอกเส้นสื่อก่อนนี่เนี่ยออกอากาศบ่ได้เพราะมันมีเรื่องที่ตำรับโบราณหมอล่ำข้าเจ้าไส้นี่ข้าเจ้าบ่จงเด้คนอีสานบ้านเฮานี่แค้นร่อนแกกแซกอีหลีเด้ลังคนนี่ทุบแป้นหน้าเวทีอันทั้งแดงตามนี่โอ้ยเจอตะปูอันซุ่มข้าเจ้าพับบ่เบิดนี่พูดแล้วจะค่อยถอยเนาะเออมันมวนมันถึงรถถึงชาติอีหลีวะเอาบักแตงสังหารสาวพ่อจ๋าบัดนี้บ่ต้องสังหารไผละบัดนี้เอาสิ1ตอบปัญหาบ่ได้ตอบปัญหาบ่ได้มาร้องเพลงแรกร้องบ่ได้มาล่ำสารพัดเอาล่ำสารพัดได้ล่ำสารพัดบ่ได้อีพ่อจ๋ามาแล้วเอาแล้วบ่ได้นะครับเนาะกัดมาตอบปัญหาวนอยู่นี่แล้วแม่มือนี่เอ้าหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ครับไอ้โตมาสยามไส
0: ้โอ้พ่อลูกไส้กำลังเว้าปึ้ยพ่อคือจังหวะขึ้นได้อีกครับแต่ว่าโทรปั๊บเลยว่าคนหมู่เก่าหมู่สิบคือโทรแม่นแท้พ่อแม่ครับถือได้เนี่ยถือได้เนี่ยลูกกำลังบอกกับอีพ่ออยู่ชัยภูมิได้แม่นบ่ครับพ่ออุดรแม่นบ่เนี่ยพ่ออุดรแม่นบ่น้องบัวแดงครับโอ้ยคักแน่เนาะอีพ่อเอาครับพ่อมื้อนี้สิมาร้องเพลงบ่พ่อ
1: ตอบปัญหาก็ได้เหรอ
0: ตอบปัญหาติตอบปัญหานี่เอาสิซะขออีกจักอาทิตย์หน้าจะค่อยตอบซะอีพ่ออุดรได้ไปแล้วนะหัวก็ได้ไปนะเนาะพ่อเนาะครับ
1: เอา
0: อยากลองกิน DLC โอ้ยอยากลองกินกระซื้อแล้วเนาะกล่องละ290บาทนึงบ่ได้ว่าแพงจักหน่อยเด้เอารอบหน้าเด้อพ่อเด้อรอบหน้าเด้อเดี๋ยวรอบหน้าอีพ่ออุดรเดี๋ยวลูกรอคิวอยู่นะครับพ่อจ๋าแม่ครับอองซีซะเนาะบ่แม่นหยังดอกจริงๆก็บ่ได้ผิดกติกาดอกเด้อพ่ออุดรเด้อแต่ลังเทียเฮาได้ไปแล้วผมก็อยากให้กระจายไปหาผู้ที่เพิ่นกําลังรุ่นกําลังอยากยุ่งสินะบ่ทันได้นําเขาจักเทียงสินะหวัดดีครับหนุ่มสยามไซครับ
1: ครับเล่นเกมคร
0: ับ อยากเล่นเกมอีพ่อเคยได้รางวัลกองละบาทไป
1: ย
0: ังบ่เคยโอ้ยังบ่เคยซั่นพ่อสิร้องเพลงหรือว่าสิแลหรือสิตอบปัญหาครับพ่อครับ
1: ตอบปัญหาก
0: ็
1: ได
0: ้อ่ะตอบร้องเพลงเอาร้องเพลงซะเพราะว่านักร้องมันหายากผู้ตอบปัญหานี่พ่อสิหาได้อยู่เออเอาคันตอบได้นี่สิเอาหยังครับพ่ออันคันอันร้องเพลงจบนี่สิเอาหยังเป็นของขวัญครับพ่อครับ
1: กาแฟทั้ง2กล้องเป็น3ทั้งอันร้องเพลงอันนี
0: ้โอ้สิซื้อกาแฟ2กล้องแล้วก็อัดร้องเพลงแรกอีกกล้องนึงวันเถาะเอ้าคันสั้นก็ขอเชิญคุณพ่อมันม้วนมอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับที่ฟังรายการอยู่เลยครับ
1: คือเสียงบ่ชัดแท้
0: ค่ะอันแต่ว่าลูกได้ยินเสียงพ่อชัดอยู่เลยครับผม
1: โ
0: หอันแต่ว่าลูกได้ยินเสียงอีพ่อชัดอยู่เลยครับผม
1: ครับเสียงพ่อเมื่อกี้ดังบัดนี้ขึ้นบ่ดังสักเท่าใดซะ
0: เอาได้ยินอยู่ครับพ่อเอาพ่อร้องแล้วเด้อเอา
1: เดี๋ยวพ่อสิพ่อเลย
0: ครับ
1: พอได้ยินอยู่เอาลำน้ำพองเด้อ
0: กับลำน้ำพองอู้หยาดน้ำผ้าลึกโอ้น้ำผ้าไรเออเอา
1: ครับลำน้ำพองล้นนองลิ้นหลังสองฝั่งสะพังล้นวนทุกขาปันพยายามแรงลงเกินตาเบื้องท้องนาสาบานป่างามพิงหนอโอ้สาวเอ้ยไปเลยงามเท่าโอ้วาวพักเจ้าสักคำได้บ่หรือว่านางมีชายคนนอพักสาวบ่สีพนอมีชาหายสิโอ้น้ำพองกองสวรรค์เพลงเสกสรรบรรดาท่านมาเยือนรวบหอรวบผู้ปอไทยมาทางสันจนวันสูญสิ้นยุคินจนสิ้นตมปราณอันน้ำพองพองดินถิ่นแคว้นสอนแก่นเงินแทนแห่งแดนอีสานถึงผิดใจดวงใจไปนานปล่อยขาบานจากมันจบค่ะ
0: บ่ลืมบ่ลืมเอ้ยคักเนี่ยพ่อเคยสั่งกาแฟกับบักลาบ่ครับพ่อครับพ่ออีพ่อครับเอาเป็นว่าฮะส่งหม้อเก่าครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งครับ
1: ตำบลบางคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: คุณพ่อซื้อจังไหนก็พ่อ
1: พ่อประทินอีพี่แสน
0: อู้ยพ่อประทินอย่างในสกุลนั่นมันบ่เอารับทราบได้กาแฟ2กล่องได้กาแฟที่พ่อประทินสั่งนี่2กล่อง290แล้วก็ได้กาแฟฟรีอีก1กล่องจากนักร้องนะครับเนาะโอ้ประทินถิ่นสกุลบรรดามิตรแฟนเพลงครับช่วงเวลาที่ท่านลอยคอมาถึงแล้วศิลปินเจ้าของเงาเสียงหยาดนภาลัยปทินทินสกลนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องที่ท่านอาจจะไม่อยากพบแต่เราอยากพบท่านพุ่นละเนาะ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไล่ต่อมาเป็นนาทีของผู้ตอบปัญหาเด้อบัดนี้เด้อมา043-009-888มีบ่แม่คันบ่มีบักลาสิเปิดเพลงก่อนเด้คันบ่มีผมนับ1ถึง3คันบ่มีเปิดเพลงก่อนคันบ่มีเปิดเพลงก่อนแล้วเขาจะค่อยมาว่ากันต่อสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ043-009-888พ่อจ๋าแม่ครับบางครั้งบางทีผมอยากบอกพ่อกับแม่ผมจังซี่ว่าหลายครั้งหลายทีที่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะบ่แม่นช่วงเวลาที่นะครับเนาะแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สบายๆแม่อย่าซีเรียสแม่อย่าเคร่งเครียดหลายเด้อคนหมู่เก่าหมู่สีเพิ่นโทรมาสั่งก็ได้ถ้าตัวบ่ได้ก็บ่ต้องเสียใจนะครับแม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าสยามใช่
0: แม่จ๋าแม่จ๋ามารุ่นเอา DLC กองระบาดหรือว่ากาแฟกองระบาดครับแม่บอกลูกซ้ายเลยครับ
2: จ้า
0: แม่อยากได้หยัง
2: แม่จะเอา LC
0: DLC
2: ให้พ่อร้องฮะ
0: ให้พ่อร้องเลยครับแม่พ่อจะร้องเพลงหรือจะตอบปัญหา
2: ร้องเพลงจ้า
0: ว้ายดักร้องมาหลายแต่มื้อนี่เอาเพลงหยังแม่เพลงหยัง
2: อันเก่าก็ยังไม่ได้เลยนะ
0: เอาแม่เดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนแม่เคยได้รางวัลแล้วใช่ไหมครับแม่ครับ
2: จ้าโดนแล้วยังไม่ได
0: ้จ้าแม่ครับคันเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกขอตรวจสอบกันนะแป๊บนึงครับแม่อ๋ออีแม่ได้แล้วอยู่มุกดาหารแม่พันนิภาครับแม่จ้าย ัง
3: ไม่ได้เลยครับอันเก่า
0: พ่อครับพ่อครับเอาอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเอาอันเก่าส่งไปให้พ่อก่อนถ้าพ่อยังตกค้างอยู่รอบนี้ลูกขอยก DLC ชุดนี้ไปให้คนอื่นก่อนยังไงพ่อก็ได้กินอยู่แล้ว
3: พ่อจะมาร้องเพลงอ
0: ี
3: ก
0: อ๋อร้องแต่ไม่ได้รางวัลนะร้องไหม
3: ร้อง
0: โอเคอุ้ยมันพระเอกมันเตียงตู่แล้วว่าให้ร้องจังไหนเนาะโอเคเอาเชิญครับพ่อเชิญครับ
3: ที่ร้านจะร้องเพลงเพียงนาริมทุ่ง
0: ครับ
3: พ่อในรันจะแก้ของลีไลสุวรรณบุรีนั่นแหละไม่มีคนแก้พ่อในรันจะร้องแก
0: ้เออพ่อในรันร้องแก้เลยเอาแจ๋วเลยว่ามา
3: ลืมสกุลที่นั้นมาเลี้ยงสาวทุ่งน้องไปอยู่กรุงทิ้งทุ่งลืมไทยทุ่งนาเจ้าลืมสัญญาลืมของนาที่เคยขาดทางทิ้งที่เดียวดายอ้างว้างคงไปลงทางสวรรค์เมืองกรุงที่มันน้องไปจากบ้านนาหาใจเศร้าที่เคยเฝ้าอาวรนอนสะดุ้งไปลงหนุ่มเมืองฟ้าส่งน้ำปุงทิ้งบ้านทุ่งไรนาข้าเดียวใจลืมดงรักไปพักยิงทิ้งทะเลหลงลืมเลยไม่มาหน้าใจหายหนุ่มพังปนยังรอรักจากนี้ลันก็ส่งใจรักมันจะพันเปรหากวันไหนพบกับใครไล่น้องจงจับขึ้นดงเถิดนา อย่าไปไหนที่มิลันยังรอรักยังคอยเหมือนเดิมจบไปนะครับ
0: ขอบคุณพ่อนิรันดร์อย่างสูงครับพ่อครับเดี๋ยวลูกตาม DLC ที่ตกค้างให้นะน่าจะได้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวลูกส่งให้ใหม่วันนี้เลยนะครับพ่อครับ
3: คร
0: ับ
3: ขอบคุณลูกย้ำ
0: ครับครับพ่อครับอ่ะโอ้ฟังพ่อนิรันดร์ร้องเพลงแล้วสยามใช่คิดฮอดพรศักดิ์ซองแสงอแหลงจุนมันมีนักร้องที่ข้าเจ้าขึ้นไปประกวดร้องเพลงแล้วข้าเจ้าตื่นเต้นนะแม่แม่เออว่าสิว่าอันอรุณแจ้งแสงทองนั่นแหละเพื่อนอาแรงจุ้นประสันไปต่อบ่ได้เลยเพลงนี้ละจังหวะเดียวกันเลยกับของพ่อนิรันดร์นี่เอ้า
4: ฝากเสียงใจดอกลมตามเอ็นขุนท้องให้คืนทินน้องได้ยินเสียงไอ้ห้องขุนท้องเจ้าให้ตาวมาไอ้นี่ยังคอยท่ารอเวลาเจ้าสิตามสาวขุนท้องนี่จากบ้าน

0: ังเพลงนี้แล้วก็คิดฮอดอันเพลงของสาวมาดโตเมกะเด่นอันเพลงน้องดาวเป็นลูกสาวกกจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พ่อแม่ขายนาขายไร่ส่งดาวเข้าเรียนมหาลัยบ่อยากกลับมาดอกเด็กน้อยคนหนุ่มเศร้าโลดแม่ตายซะแก่แง่บ่มีคำว่าสิคิดฮอดพ่อฮอดแม่คันเขาได้ไปอยู่กรุงเทพไปกินพิซซ่าไปอาบน้ำประปาไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆตากแดดงามขาแหล่ขี่ตะแหล่ดำคนหนุ่มคนแน่นผมยังคิดอยากอยู่ว่าอีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้านี่สิมีลูกหลานเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าปลูกอ้อยปลูกปอบ่คนรุ่นใหม่เขาไปอยู่กรุงเทพแม่นเฮาบ่อยเฮาจมเฮาบอกว่าล่ะเอ้ยมาเป็นคนทุกข์บ้านนอกดีกว่าไปเป็นขี้คอกในเมืองเด้มันก็บ่มาแต่ว่าคันเงินบ่มีค่าหอค่างวดรถมันก็ทั่วมาหาเฮาคือเก่าเฮาให้บ่ล่ะให้แล้วน้องฮวงมันโอ้เป็นจังซั่นเด้นี่ก็ได้เนาะเอ้ากะว่ากันไปครับพ่อจ๋าแม่ครับเวลาของรายการจอจั่นมอจั่นมาท้ายที่สุดสิ่งที่เฮ็ดให้ผมอยู่กับพ่อกับแม่ตรงนี้แม่ครับทั้งเล่นเกมทั้งตอบปัญหาทั้งประมูลทั้งคุณผู้ฟังสั่งซื้อเองจริงๆแล้วเจตนาก็อยากขายแหละครับแม่แต่ว่าคนเฮาเนาะแม่เนาะการที่จะขายของอย่างเดียวบ่มีการขึ้นกําไรให้กับลูกค้ากะจักสิว่าจังได๋ผมสิมีช่วงชั่วโมงหน้าเอ้ยบ่แม่นมื้ออื่นเป็นต้นไปผมสิมีช่วงซื้อหน่อยแต่ว่าแจกหนักอยู่เด้ครับหมายถึงว่าผมสิเอาวิทยุมาแจกเอาผ้าห่มผืนละ4-500มาแจกเอาไอ้กาต้มน้ําฮ้อนมาแจกเอาของรางวัลมาแจกกับพ่อกับแม่กับช่วงซื้อหน่อยแจกหนักมอบต่อบุญแทนคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้ของรางวัลใหญ่ๆแต่ว่าจ่ายแค่200หรือกล่องเดียวก็ได้สินะแต่ว่าต้องสู้กันเข้ามาฮอดหน้าใหม่แล้วก็สิมีโอกาสพ่อจ๋าแม่ครับสินค้าบักลาขาย2อย่างให้ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งความเจ็บปวดอีหลีเจ็บปวดแรกเจ็บปวดย้อนคอเข้าดังแอวลั่นอิมรดกดเกล็ดน้ำมันไขคอเบิดกระดูกอ่อนจางนะครับเนาะอันนี้ผมฝากกาแฟห้อมคอฟฟี่กินไปเรื่อยๆมันบ่แม่นยาแก้ปวดสิกินปั๊บเลยให้มันหยุดจัดปัดแต่เฮาจะต้องเริ่มตั้งแต่มื้อนี้คันแม่ไปเริ่มตอน50คันพ่อไปเริ่มตอน60อาจจะซ่าเกินไปหรืออาจจะสายเกินไปเพราะว่าร่างกายของเฮามันเริ่มผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงตั้งแต่อายุ25ปีแล้วสังเกตคนหนุ่มที่เขาผิวพรรณดีงามขาบ่แหล่ชีตะแล่บ่ดำแอวบ่ลั่นเรียนจากวัดไปฮอดโรงเรียนเรียนจากโรงเรียนไปฮอดทุ่งนาบ่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเฮาเจ้าข่อยย่างเข้าห้องน้ําซื่อๆกระปวดกระตึงกระเค็งคอลลาเจนเริ่มเบิดสังเกตผิวที่มันแห้งสังเกตน้ํามันไขข้อที่มันจางนั่นคือสัญญาณว่าท่านได้อายุมากคอเข้าเริ่มจืดเริ่มจางน้ํามันไขข้อเริ่มเบิดคันแม่มั่นใจว่าการกินกาแฟคือทางออกพ่อแม่กินกาแฟเป็นประจําอยู่แล้วได้คอลลาเจนห้อยติดรถติดลาไปนําแม่บ่ต้องไปกินหลายอย่างกินหลายลบหลายเต้าผมว่าบ่ธรรมดาครับอันนี้ถือว่าลูกเต้าเอามาให้แล้วพ่อกันนํามันโลดเด้อแม่เด้อแม่กันนํามันโลดเด้อพ่อเด้อบ่ผิดหวังดอกคุ้มค่าเงินก็แล้วกันละเกินค่าจ้างก็แล้วกันละสิ่งที่ลูกใส่เอาให้เนี่ย1กล่อง145บาท2กล่อง200เท่าไหร่1กล่อง145บาท2กล่อง290 4กล่อง580แถมน้ำมันนวดแถมสบู่แถมโกโก้ไปให้ยายทดลองกินพร้อมเราบ่กินกาแฟคือพ่อตาแต่เราอยากลองโกโก้เซอร์ลิตนะครับเสริมเส้นเสริมเอ็นคุณสมบัติเดียวกับกาแฟและกะแถมกาแฟท่านชายให้อีพ่อคันซื้อติดใจซื้อซองละ60บาทแต่คันบ่อยากซื้อเอากาแฟ4กล่องแถมไปให้พร้อมนะครับ2ซองคันบ่เอาน้ำมันนวดบ่เอาสบู่แล้วก็ยังมีผ้าขนหนูมีเรื่องเล่าของผ้าถุงแจกแถมให้พ่อให้แม่เฮาไปพร้อมเนาะสั่งเก้าแถมกาแฟบัดนี่สั่งเก้ากล่องแถมกาแฟเป็น 1,300 สั่งเก้ากล่องแถมกาแฟ1กล่องเป็น 10,300 บาทของแถมได้4อย่างเลือกเอาสั่ง20กล่อง 2,500 นะครับแถมกาแฟ8แถมน้ำมันนวด8แถมสบู่8เป็นยังคือเฮ็ดจังซั่นให้อีพ่อเอาไปขายค่าขายง่ายเมื่อเริ่มต้นแค่ 2,500 อยากซื้อเป็นลังไปขายกล่องละ90บาทจะค่อยมาคุยกันหลังไม่043-009-83โตโชคชะตาเฮ็ดให้ผมได้มาพ่อแม่เอ้ยโชคชะตาเฮ็ดให้บักลามายามพ่อยามแม่มาแก้ปัญหาความเจ็บปวดผมเอากาแฟมาขายให้อีแม่เจอ2ไร่วะดอกแรกไร่แรกบอกว่าสยามไส้แม่กินกาแฟบักลาแล้วนี่แม่บ่อยู่บ่เศร้า ก็เลยหัวเข้าลั่นจากปกตินี่บ่ ใครได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินเรามันบ่อยู่จักคําซีอูเห็นดามบักจกกัดแขวใส่พวดพวดเออเห็นดามฝ้อยก็อยากเฮ็ดเห็นทุ่งนาก็อยากไปเอาไปมากลับมาแล้วก็มานั่งให้ปวดหัวเข่าแอวลั่นอีมารถกดเก็ดนะครับเนาะเสียงแอวลั่นแล้วก็ปวดไปนําแม่อย่าลืม DLC ตัวนี้ผมเมื่อเช้านี่แม่ได้ยินผมเว้าว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคันเปรียบเทียบเสาบ้านเนาะแม่บ่ต้องเปรียบเทียบใส่หมอละเสาบ้านเสาบ้านตัวแรกนี่เขาเรียกว่าเสาบ้านยาแก้ปวดคันสมมติว่าบ้านมันห้างนี่เอามาคุ้มเลยไหมปิดปั๊บคนพันไปพันมาบ่ฮู้ซ้ําว่าบ้านหลังนี้มีคนบ้านหลังนี้มีคนเจ็บคนป่วยบ้านหลังนี้ห้างหรือเพ่บ่ฮู้บ้านหลังนี้หลังคาซอดหรือบ่ฮู้เพราะว่าผ่าคุ้มจบเลยก็คือความปวดของอีแม่ถูกยาแก้ปวดกดประสาททับไว้ก็บ่เจ็บบ่ปวดอันที่2ครับแม่ DLC ตัวนี้ย่างเข้ามาเลยบ่ต้องมุ้งหลังคาบ่ต้องปิดไว้เปิดออกมาเลยหน้าต่างห้างแก้ตรงหน้าต่างเสามันสุดแก้ตรงกวกเสาแป้นมันรู้แก้ตรงแป้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตำรา DLC เป็นสมุนไพรพื้นบ้านธรรมดานี่ละแต่ถ้าเฮาเจ้าข่อยม่วงขามไปโดนเป็นตำราพื้นบ้านธรรมดานี่ละแต่คุณพ่อคุณแม่บ่ใส่ใจมันแม่ครับบ่ขี้ไล่เด้อ DLC นะครับผู้ใดบ่เคยกินฝ้ามาเอาเด้อนะครับโดยเฉพาะมันมีสมุนไพรผมสิไล่ให้ฟังความปวดนึงเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบดึกเถาวัลย์เปียงความปวดเกิดจากเส้นเอ็นคอร์ดเอ็นพิการเอ็นตึงเอ็นเข่งมีเถาเอ็นอ่อนความปวดเกิดจากกระดูกทับเส้นเอ็นยึดคอเข่าเสื่อมมีเถาโคคันความปวดเกิดจากการที่บ่มีกำลังว่างซ่าเป็นเมื่อยเป็นล้ามีกำลังง่วงถลึงความปวดเกิดจากแผลหรืออักเสบภายในสิเป็นพ่อเบาหวานความดันก็แล้วแต่มีกำลังหนุมานความปวดจากธาตุพิการบ่สดชื่นบ่กระปี้กระเป๋ามีกำลังเสียโค้งผู้ใส่เฮาบ่คึกบ่คักบ่งึกบ่งักมันเป็นงึกงึกงักงักบ่เป็นท่ามีกำลังสร้างสรรค์หรือพี่น้องที่มีของเสียตกข้างตกตะกอนนอนก้นอยู่ระบบลำไส้เฮ็ดให้เฮาเป็นเมื่อยเป็นล้ามีกรดน้ำเต้าอีพ่ออีแม่ที่มีแผลในกระเพาะล่มจับในไส้ในพุงมีเม็ดพริกไทยคุณพ่อคุณแม่ที่นอนบ่หลับมีแกนขี้เหล็กเห็นบ่ครับ10สมุนไพรนี่อยู่ใน DLC เท่ากับว่าเสาค้ำยันซางซางนี่มีทั้งหมด10คนผู้หนึ่งซ่อมหน้าต่างผู้หนึ่งแก้หลังคาผู้หนึ่งแก้เสาบ้านผู้หนึ่งซ่อมห้องน้ำผู้หนึ่งปรับปรุงผนังบ้านตำล่ามาแบบนี้เลยฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกบอกพี่น้องเลยว่านี่คือสมุนไพรไทยได้รับอย.จดเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยคันเฮาเจ็บเฮาปวดเฮาสวดเฮาเค็งเฮาตึงยาสิถิ่ม DLC พกติดตัวไปโลดบ่ต้องไปเอาหลายของดีของเด็ดเอาซ้ำนี่ละกล่องละ290 10เม็ดปวดย่ำใดกินย่ำนั้นเศร้าก็หยุดกินมันเป็นยาสมุนไพรแก้ปวดพวกแห้งแล้วเนาะเอาปวดไหล่ปวดมือปวดเท้าปวดขาปวดแข้งนำลงไปไม่ไงเอ้ย เวลาเบิดละที่สยามไส้โอ้ยบ่อยากไกลจากนาเวลากลับมาไล่ละบาทนี้สั่งกาแฟเริ่มต้นที่กล่องละ145บาทสั่ง DLC เริ่มต้นที่290บาทเบอร์โทรเบอร์เก่าจดไว้คันยากินน่ะนะนะครับ043 009888043 009-83 โต 043 009-83 โตนะครับเนาะเอ้าขอบบุญขอบคุณพี่น้องกันหลายๆบักลาไปก่อนเด้อแม่เด้อคิดฮอดสยามไส้ให้มื่นตาเสียน้ำแก้วบ่เนี่ยน้ำแก้วเสียบจังใดใจของลูกเสมอดำดังกันเอามาแต่ใส่อีกเนาะนี่เอารับสายนี่สายสุดท้ายก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหลอ๋อเส
1: ียงใคร
0: แม่ว่าไงจ๊ะแม่จ๋า
1: โอ้ยเล่นเกมโทรมาตั้ง10ครั้งมันได้เล่นเลย
0: โอ้อรถคิวบวยรถคิวบวยจังได๋ค่อยมาเนี่ย
1: โทรได้10ครั้งพยายามรับสายเลย
0: อ๋อขอโทษขอโทษคุณแม่อันยังไม่เคยได้รางวัลสักทีเนาะนี่เนาะใช่ไหม
1: ไม่เคยได้สักทีเลย
0: คุณแม่แสวงหรือเปล่า
1: ฮะ
0: ใช่แม่แสวงไหม
1: แม่สแสวงจ้า
0: โอ้ไม่ใช่แม่แสวงเนาะแม่สแสวงโอเคโอเค
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: โอเคลูกสะกดผิดอ่ะแม่ให้บอกของที่อยู่ในโรงเรียนมา10ชนิดของที่อยู่ในโรงเรียนมาเลย10ชนิด1
1: คุณแม่เล่นไม่เป็นอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเล่นบ่เป็นเสียจังได๋ซั่นน่ะ
1: ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
0: โอ้บ่ๆๆจะฟ้าไปจะง่ายปานนั้นแม่เอาอย่างงี้แม่แม่ตอบให้ลูกไม่ได้เหรอแม่เคยไปโรงเรียนไหมอยู่ในโรงเรียนมีอะไรบ้างที่แม่นึกภาพได้ลองนึกดู เสาธงนี้ก็ได้อ่ะลองนึกดูเวลาแม่ไปส่งหลานน่ะอยู่ในโรงเรียนมีอะไรบ้างอ้าว
1: ไม่มีหลานเลยไม่มีหลังโจ
0: หาจิ๋มคนได้ก็ถอดด้วยแม่อันแล้วเอาอย่างนี้ให้ลูกถามแม่ว่ากาแฟของลูกกล่องละเท่าไหร
1: ่กล่อง145ใช่ไหม
0: ถ้าสั่ง4กล่องราคาเท่าไหร่
1: 500
0: เท่าไหร่จำไม่ได้
1: 580
0: เท่าไหร่180ท่วนแม่แสวงครับเอาอย่างนี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกับลูกลูกจะรอวันนี้ไปเตรียมตัว
1: โทษหลายครั้งมาติดเลย
0: เจ้าสิโทษหลายเทียกะสิเป็นยังถามเองก็บ่ตอบให้ลูกจักอย่างนอกลูกก็ไปบ่เป็นด้วยกันหมากินความคิดเฮือดได้ลูกก็ได้เจ้าสิตอบจังใดแม่จะทำอะไรเอาถ้าเกิดว่าแม่อยากได้ของรางวัลจากลูกแม่จะทำอะไรให้ลูกอ่ะเพื่อเป็นแบบว่าคนอื่นจะได้ไม่มองลูกว่ารักพิงเหนียวร้องเพียงได้ไหม
1: ร้องเพียงเหรอ
0: ครับ
1: ร้องเพียงได้แต่การ

0: ไปเด้อจ้า
1: ได้เลยพวกน
0: ี้
1: ม
0: ั้
1: ง
0: โอเคจ้ะแม่เป็นสรุปเป็น5กล่องไปเลยขอบคุณมากบ๊ายบายคักบ่อเจือของแท้ละสยามไส้อ่ะแม่ครับพ่อครับสยามไส้ไปก่อนขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับโทรหาลูกได้แม่ได้043009888043009888

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยปี70เล็งขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนโฆษกทบ.เผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาขุดคูเล็ตในพื้นที่ช่องสะงามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อย
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
7: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวน

0: ใช่ไหมล่ะ
1: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
0: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
2: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซ่าจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีนิพนธ์นำคณะสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนเยือนคุนหมิงเชื่อมความร่วมมือโดรนหุ่นยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลนายนิพนธ์บุญญามณีอุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนอดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
8: สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสั่งได้ตามใจชอบแต่ละว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลขหนึ่งควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
9: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ดีคุณแม่คุณพ่อประตูแม่โซนคุณลุงคุณป้าน้าอาเพื่อนสาวผู้บ่าวผู้แพรวพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือว่าจะเป็นไผแน่ผู้เบาเฒ่าผู้สาวเฒ่าแม่ห่างแม่ใหม่เนาะฟังรายการไปแล้วก็เตรียมที่จะจดเลขฝันนั่นฝันนี่ได้เลขพญานาคได้เลขบึ้งหรือว่าจะเป็นอันใดงูมันมีข่าวเกี่ยวกับอันงูเหลือมไปกินไก่แล้วก็เป็นไก่ตีกินเบิด25ตัวงูเหลือมกินไก่พัน25ตัวจดตัวเลขที่บ้านจะไปเสี่ยงหวยแน่นอนว่าจะต้องมีความโชคดีมันนำความโชคดีมาให้โอ้ยจักว่าจังไหนดอกเนาะยายอันใดกระสิบเป็นตัวเลขอันใดกระสิบไปซื้อเลขเบิดใครจะหลุบก่อนกันเอาจะว่าเอามันมีข่าวหนีจังสีหลีตีนี่มีจริงๆนะจะบอกให้นะงูเหลือมบุกเขมือบไก่ชนเกลี้ยง25ตัวเจ้าของบ้านเล็งเลขที่บ้านลุ้นโชคเลขตัวใดบาทที่หนียายเดี๋ยวจะไปดูเลขที่บ้านเหตุการณ์นี้งูเหลือมเขมือบไก่ชนอยู่ที่บ้านบ่อน้ำตำบลหมู่ม่อนอำเภอเมืองอุดรธานีเลขที่บ้านเท่าไหร่คะเลขที่บ้านเด่นเด่นเจ้าของบ้านอายุ32ปีส่วนเลขที่บ้านก็147แต่แต่147สาวก็ต้องเอาลำดีลำไรเรื่องเลขเรื่องเบอร์ต่อไปจะพาไปติดตามข่าวเรื่องของการเตือนภัยเด้ออันนี้นี่บางโอกาสเขาอาจจะมีการลงไปให้แนะนำแล้วก็ไปดึงพวกวัชพืชออกเพื่อที่เสียน้ำมันไหลดีแต่บางทีเขาอาจจะโชคร้ายถูกน้ำดูดลงไปแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกรณีแบบนี้ก็เป็นได้เจ้าอาวาสเด้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือช่วงเย็นวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วได้รับแจ้งเหตุพระสงฆ์ถูกน้ำดูดลงท่อเสียชีวิตในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดผลโพธิญาณอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างพระสงฆ์ถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือทำการ CPR แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ตรวจสอบทราบชื่อก็คือพระชัยพรอายุ67ปีเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมจากการสอบถามพระลูกวัดก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายชั่วโมงส่งผลให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่ลำคลองบริเวณหน้าสำนักสงฆ์หลังฝนหยุดตกพระชัยพรเห็นว่ามีต้นหญ้าแล้วก็เศษวัสดุต่างๆกีดขวางทางน้ำก็เลยลงไปเก็บกวาดเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกอย่างไรก็ตามขณะนั้นกระแสน้ำยังไหลแรงคาดว่าพระชัยพรอาจเสียหลักแล้วก็ถูกกระแสน้ำดูดลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรก่อนที่กระแสน้ำจะพัดร่างไปโผล่อีกฝั่งชาวบ้านคือไปโผล่อีกฝั่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวสังเกตเห็นจีวรพระอยู่บริเวณด้านล่างของท่อน้ำก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็ไปตามพระรูปอื่นมาช่วยตรวจสอบก่อนเพราะว่าเป็นร่างของพระชัยพรเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมชาวบ้านระบุว่าพระชัยพรเป็นพระที่ขยันและก็มักจะลงพัฒนาลงมือพัฒนาพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์ด้วยตนเองคาดว่าในช่วงเกิดเหตุท่านก็ลงไปจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อจนเสียชีวิตหลังแพทย์ชันสูตรแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำร่างของพระชัยพรไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดวังน้ำฝนอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วต่อไปทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดผู้ใดที่จะมีกันไปเหตุจังสี่นี่ก็ต้องระวังว่ามันมีท่ออยู่แถวนั้นบ่อน้ำมันก็สิวนก็สิดูดเข้าไปแล้วเนาะยายเนาะ ต่อไปก็จะพาพี่น้องพ่อแม่เฮาสั่งซื้อเควีโกร่างกายมันเสื่อมสภาพลงทุกวันทุกวันโรคภัยแค่เจ็บก็จะถามหาโรคหัวใจโรคมาหลอกมาลิงไปแล้วเนาะยายจะก่อนมาตะใสคนอายุยังน้อยก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้นี่มันจะว่าเป็นจังใดมันเป็นกับอาหารการกินเป็นกับเรื่องราวของการไม่พักผ่อนการอยากได้นั่นการอยากได้นี่มากจนเกินไปบ่หรือจังใดเกิดจากปัญหาความเครียดบ่มีเงินหรือเกิดจากสาเหตุอะไรจักปอบเลียมันถึงแม้มาหลายแท้โรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเป็นเมื่อยเป็นก้อซอแก้แซเป็นโอ้ยแผลแพ้วัคซีนกระพองกันหาแนวมาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในเด้ออีพอยแม่เฮาออกกำลังกายก็ต้องออกด้วยใส่ใจการนอนแล้วก็จะต้องมีการดื่มน้ำถึงแม้ว่าไม่หิวก็ต้องจิบน้ำทุกวันจิบน้ำบ่อยๆในแต่ละวันแล้วก็ต้องใส่ใจการขับถ่ายด้วยถ้าหากว่าบ่ขับถ่ายก็สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนนี่1ห่อมี15ซองราคา390ซื้อจัก3ห่อ1,000 บาทส่วนถ้าหากว่าอยากจะฟื้นฟูเจ้าของให้แข็งแรงเฮ็ดงานใดอยู่ใดไปเป็นไปหาหมอหมอก็จะยองตัวมีความสุขขึ้นสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300จ่าย 1,590 พี่น้องพอแม่เฮาก็จะแข็งแรงเนาะอาจจะแพงแต่เฮาได้ความแข็งแรงได้ชีวิตที่บ่เจ็บบ่ปวดกลับมาก็เอาตัวป่านนี้นี่เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินไปขายให้ขายนะไปขายทีอย่าเฝ้าให้ตะลูกอย่าเฝ้าโอนให้ลูกเขาสิถิ่มเฮาเด้เฮาเองก็จะต้องมีความแข็งแรงและก็อย่าไปพึ่งพาใส่ลูกมากจนเกินไปสั่งซื้อเควิโกโทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136882
0: จดทันหรือเปล่าเบบี้0897136882มีคุณแม่มาลัยสนสังอยู่บ้านโนนถาวรอำเภอกุดรังมหาสารคามคุณแม่บอกว่าเป็น FC ตัวจริงเด้อฟังรายการมาตั้งแต่พูนตั้งแต่จัดให้พ่อใหญ่สำเร็จพูนว่าสั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ขอฟังเพลงที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงร้องเป็นเพลง AI จากว่าเป็นเพลงอย่างใหญ่มืดตึบเลยมืดแปดด้านเลยจากสิหาเพลงใดให้ฟังบาทตะเนี่ยแต่ก็จะลองเปิดเพลงนี้ดูใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ลองลุ้นกันไปก่อนก็แล้วกันอยู่ใส่นออ่ะลองฟังเพลงนี้ดูนะคุณแม่อยู่ใส่หลังเอาไปใส่แล้วเพลงอันเพลงที่กำลังหามาให้หันแม่ถ้าไม่ถูกใจยังไงก็สิมาแอบรักแอบคิดถึงจังเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาอีกผลงานเพลงหนึ่งยังไม่ได้เจอผลงานเพลงที่เราตามหาฝากเพลงนี้ไปก่อนก็แล้วกัน

0: ผลงานเพลงเก่ากึกเป็นตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือถ้าหากว่ามีงานร้องเพลงบนเวทีร้องคาราโอเกะผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะเอาเพลงนี้ไปร้องเป็นเพลงอมตะที่ผู้ใดก็ร้องได้ร้องแล้วก็จะสนุกสนานเต้นเอ่ยฟ้อนเอ่ยตีลังกาดีดดิ้นเต้นไปโลดใหญ่เราจะมีแต่มาห่วงว่าโอ้ยคนสิเว้าพื้นโอ้ยคนสิว่าบ่เหมาะสมโอ้ยคนสิเบปากใส่โอ้ยมื้อผู้ใดมาหายกินใหญ่ว่าตะบ่ไปเอาผัวไผว่าตะบ่ไปเฮ็ดผิดศีลว่าตะบ่ไปซึ่งพระทำไปเลยอะไรที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเจ้าก็เต้นไปเขาบอกว่าการเต้นมันทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวจิตใจของเราก็เบิกบานไม่มีความเศร้าใดเกิดขึ้นขณะที่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวออกกำลังกายหรือเต้นเพราะฉะนั้นเต้นก็สร้างหัวปอดใครจะว่าเราก็ช่างเขาเต้นไปเลยเอาเต้นเต้นเต้นดิ้นดิ้นดิ้นกันไม่ลุงดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นกันไม่ลุงไปตัวจะมากูสู่กูสู่ย่านแต่คนคิดอย่างนั้นย่านแต่คนเบะปากใส่แบบนี้เฮาก็บ่ได้ออกกำลังกายแล้วใส่กางเกงแดงกางเกงเหลืองเสื้อเขียวเขียวสิวสิวย่งย่งไปโลดไปยังเดี๋ยวนี้ฮิวต่อไปจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของหนุ่มสาวหนุ่มสาวกับกำลังมีความรักกันอซ้อใส่กันย่ำมากผู้ใดมันเป็นยังคืออยากเว้าคือเด็กน้อยมันเป็นยังคืออยากเว้าแอ๊ะแจ๋ๆเนาะย่าเนาะเป็นอยากเว้าเจ้าของเป็นอยากเว้าอ้วนเบบี้ที่รักฮันนี่ฮันนี่เป็นยังคืออยากเว้าจังซี่รถอยากเว้าแอ๊ะแจ๋ๆแอ๊ะแจ๋เป็นโอ้ยตาหักตาหอมบักฟังนี่มันก็ฟังได้เสยเด้มันแฮงมากเด้บักผู้ชายที่ฟังนี่ว่ารู้สึกว่าเธอเป็นเด็กน่ารักเธอเป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูเธอเป็นผู้หญิงที่น่าทนุถนอมกูอยากเห็นเวลาพันไปจักห่าง6ปีได้เนาะมึงสิน่าทนุถนอมกันอยู่บ่ไม่ๆนี่รถอยากเว้าเล่นอยากหัวเราะอยากแบบว่าอยากงอนอยากพูดอะไรก็ได้ให้เขางอให้เขากอดให้เขาแบบว่าเฮ็ดเห็นเฮาคือเด็กน้อยนี่แม่บัดพวันเวลาผ่านไปมันคือเหตุจังสันบ่ได้คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเนาะพ่อตาเนาะคือเป็นอีหยังที่ทุเรศคือไปว่าจังซี่คือบ่ฮักกันคือเก่าเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นหนุ่มสาวกำลังอ้อซ้อกันอีนางอันนี้กะพี่ขาปวดฟันจังเลยค่ะฮะเนี้ยฮะเนี้ยปวดฟันหนูปวดฟันบักผู้ชายนี่ก็หอมหอมไปที่แก้มยังปวดอยู่ไหมบักผู้ชายถามไม่ปวดแล้วค่ะว่าสั่นสักพักสาวก็เอาอีกย่านี่ก็ปวดคอค่ะปวดคอจังเลยค่ะปวดเอ็นคอจังเลยผู้ชายก็หอมไปที่เอ็นคอหอมไปที่เอ็นคอสไลด์ซอกคอหายปวดหรือยังหายแล้วค่ะว่าสั่นภาษาจังสี่นี่ก็หายดิเพราะว่ามันเป็นความรักเนาะคุณยายซึ่งอยู่ข้างๆย่านี่ก็ยืนเบิ่งตั้งโดนละอิจฉาเขาทนไม่ได้อดรนทนไม่ได้ก็เลยถามไอ้หนุ่มคนนั้นว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเป็นหมอเทวดาจริงๆเป็นหมอเทวดาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันช่วยรักษาฤทธิ์ดวงดากให้ป้าหน่อย ปวดข้อจุ๊บที่คอมันก็หายปวดฟันจุ๊บที่ฟันก็หายปวดตรงไหนจุ๊บตรงนั้นหายแม้มึงมาดูดทิ่นฤทธิ์ดวงดากให้กูแน่นี่บักพ่อหนุ่มมันจะหายหรือเปล่าหายบ่หายเขาก็ขึ้นอยู่กับวัยยายเฮาเฒ่าแล้วเฮ็ดจังได๋ก็บ่หายเดี๋ยวผ่าตัดซะไปฮิ้วขอเสียงหน่อยครับพี่น้องจ้าด้วย

0: เป็นเพลงนี้ให้กับคุณแม่มาลัยสนสังขอซ้ายกับเมยิ่งรองน้ำกันฝากหาพ่อหาเมียทางพูนมหาสารคามส่วนพี่น้องทางอุดรธานีเอฟซีของเทขอเสียงหน่อยเอ้าคือมีแท้ละบ้านเฮาไทยเดียวกันอุ้มลุมเอาเจ้าของเอาลูกหลานเมื่อเจ้าทะแม่สาวอุ้มพ่อแม่เฮาเป็นไหนคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่อุดรธานีฟังอยู่ทางสุรินทร์บุรีรัมย์สกลนครฝากความคิดถึงไปหาพ่อหาแม่ทางสกลนครพี่อ๋อยทางทออด้วยหรือใครก็ตามแต่ที่ช่วยกันสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาเป็นไหนใหญ่ตาฝ้าตาฟางหลายเติบเต้าเท่าอูมาเนาะเท่าโอมานี่มันก็จะมองไม่เห็นแล้วเฮาก็จะต้องเบิ่งแย่งเจ้าของไปหาหมอก็ไปพ่อลอกก็ต้องลอกแล้วยายบางคนลอกแล้วก็คือบ่เศร้าบางคนกับไข้แน่แต่ส่วนมากก็ดีขึ้นหละผู้เพิ่นมีเงินลูกหลานเพิ่นดูแลดีเพิ่นก็มีการไปลอกเนาะพ่อตาเนาะลอกแล้วก็คือเก่าก็จะต้องหาตัวอื่นที่มันมีรูทีนสูงมันมีโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นมันมีเบต้าแคโรทีนมากินให้มันสมบูรณ์ดีกว่าเก่าคือเก่านั่นล่ะไปลอกก็ไปเด้อเป็นต้อต่างๆต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกเนี่ยแต่หาตัวอื่นมาทานเสริมเข้าไปด้วยสั่งซื้อเควีรูทีนตัวขอพูนไปถึงคุณพ่อวิเชียรวิตาอยู่ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามอันนี้ก็สั่งซื้อเควีรูทีนมา2กระปุกคุณพ่อเสียงผารักกันอยู่ไสนี่อยู่ห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เป็นเอฟซีของแท้เด้ภรรยาคุณพ่อเสียงผารักกันหากแพงกันฟังแต่รายการสาวอุ้มชื่นชอบคือจังหยังนี่มีคุณพ่อคนหนึ่งแม่เราบอกแต่หักแต่หักเราบอกว่าเอาเลยการสาวอุ้มกับมีตัวนี้โอ้ยเราบอกรูดจากรถฟังแต่ย้ำมือเศร้าเราก็เลี้ยวเลยบัดใดแท้มันมีเลยการดีเลิศยกโป้แถมนิ้วก้อยให้พร้อมพอแล้วคุณพ่อเลิศทุ่งจันทร์อยู่ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดควานแก่นโอ้ยปรบมือให้ที่รักเบบีเนี่ยเป็นยังแล้วก็มีคุณพ่อเพียรเจริญเนตรอยู่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมา3กระปุกก็จะแถมมิกไนท์ออยเดอร์ปวดแอวปวดแข้งปวดขาปวดทั่วสารพางร่างกายเฮาจะต้องมีการใส่ใจเจ้าของทานแนวที่มันมีแนวที่มันมีงาดำงาดำซึ่งก็มาจากประเทศอินเดียนี่เด้อยายมันมีสารเซซามินเขาจะนอนหลับดีหลับสบายมันมีแคลเซียมสูงแล้วก็มันก็จะลดการอักเสบภายในร่างกายแขนขาเฮาหัวเข่าเฮามันปวดกลับกอบแก็บลันมารดกดเก็ดอิจวาเนาะพอตาเนาะมันก็จะดีขึ้นสั้นเด็ดเด็ดย้อนว่าปวดแอวย้อนว่าเมื่อยเลือดลมมันไม่ไหลเวียนแล้วมันเท่าหลายเติบแล้วฟื้นฟูบำรุงพละกำลังให้พละกำลังเจ้าของเนี่ยสั่งซื้อ Happy Ten Herb Happy Ten Herbมีขมิ้นชันแล้วก็มีงาดำที่จะเข้าไปช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้มีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายสะดวกขึ้นเดินเหินคล่องแคล่วคันผู้ใดที่เดินเหินบ่คล่องบ่แคล่วเป็นย่างซาซายางเด็ดตอดขาไปลุกก็โอยนั่งก็โอยอันนั้นหมายถึงเฮาเฒ่าหลายเติบแล้วพ่อตาเฮาต้องหาแนวมาชะรอเจ้าของเจ้าบ่กินตอนนี้เจ้าสิไปกินตอนใดตอน70ปี80ปีวายมันก็จะฟื้นฟูตัวเองได้ขนาดไหนล่ะกินตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนที่เซลล์มันยังดีอยู่เนี่ยสั่งซื้อ Happy Ten Herb โทรหาสาวอุ้มเด้อมันจะเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี30ซอฟเจลราคา590สั่งซื้อจาก3กระปุกทานต่อเนื่องกันก็จะแถมมิกซ์นายออยราคา1290ให้พอให้มีเฮาไปเลยสิโทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม08971 3 6 8 8 2
0: จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0 8 9 7 1 3 6 8 8 2เข้าไปดูหนูในเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์คอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ก็คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง

ฟังว่าเมืองไกลจะไม่ใจร้ายกับสาวบ้านนอกฮาลังเทือเฮาก็คิดจังสั้นล่ะเฮาก็คิดว่าเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนที่ไม่คดไม่โกงบ่ตั๋วบ่ตมผู้ใดไม่ผิดศีลไม่เบียดเบียนใครเราเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆเลยไปเว้าก็ผู้ใดให้โกงคนก็โกงบ่เป็นให้ตั๋วคนให้เป็นซอกเป็นแซกอยากได้เงินคนแล้วก็ตั๋วต้มผู้ซ้ายตั๋วต้มฝรั่งญี่ปุ่นให้ซูโอนเงินให้กูแน่กูอยากได้เงินกูคือทุกข์คือยากปากมองเว้าไปบ่เป็นแม่ก็ต้องใช้จริตของความเป็นผู้หญิงสิโอ้ยมึงแล้วแต่ตาสิจริตผู้บ่เป็นมันก็ไม่เป็นจริตด้วยในขณะเดียวกันก็จะต้องผสมผสานกับหน้าตาด้วยนะไม่ใช่จริตแต่ว่าหน้าตาเป็นเทพทิ้งตุสุตสะโจจือโจจือเถาโกโซเกเซบ่ใส่ใจบ่มีการออกกำลังกายไม่มีการทานั่นทานี่บ่แต่งเนื้อแต่งตัวผมขางหยางอยู่แบบนี้เขาก็มึงก็แล้วแต่จะใช้จริตมันยายังไงเขาก็บ่สนใจเราหรอกมันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเมียเก่านัดเมียใหม่มาเปิดคลิปแฉอดีตผัวตื้อไม่เลิกสักพักวงแตกเป็นไหนนี่เหตุการณ์ยังไงนี่ยายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเซารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกแทงภายในห้องเช่าตำบลโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจึงมีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงสะชุงเชาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบนายอรันสงวนนามสกุลอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บถูกมีดแทงบริเวณแขนขวาแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบถามนายอรันเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสนันสงวนนามสกุลอายุ44ปีซึ่งเป็นพี่ชายของตนก่อนเกิดเหตุนายสนันกำลังมีปากมีเสียงกับนางสาวอนุชาอายุ49ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาตนจึงเข้าไปห้ามแต่พี่ชายอยู่ในการมึนเมาด่าทอก่อนจะมีปากเสียงจนตนถูกพี่ชายใช้มีดแทงแล้วก็ยังพยายามขับรถพุ่งชนตนอีกด้วยด้านนายสนันเปิดเผยอีกมุมว่าตนพานางสาวนิตยาอายุ39ปีภรรยาใหม่เข้ามาพบอดีตภรรยาหลังมีเรื่องพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างที่กำลังทะเลาะกับเมียเก่าน้องชายกลับใช้ไม้ฟาดที่ต้นคอตนตนจึงนำมีดแทงกลับไปจากนั้นขณะถอยรถออกนายอันนั่นแล้วก็นายวันชัยอายุ17ปีซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องได้ใช้มีดแล้วก็ไม้ทุบกระจกรถตนแล้วก็ใช้มีดฟันรถของตนเอาเหตุการณ์ขึ้นหลายอย่างคือชุลมุนหลายตูดละครแถใหญ่ขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของตนเดี๋ยวขณะที่นางสาวนิตยาเมียใหม่ของนายสนั่นกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวอนุชาอดีตภรรยาของสามีได้ติดต่อตนมาบอกว่านายสนั่นยังเข้ามาต่อแย่แล้วก็ต้องการขอคืนดีจึงนัดให้ตนเดินทางมาพบเพื่อฟังเสียงหลักฐานซึ่งเป็นคลิปที่อดีตภรรยาบันทึกเอาไว้แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับเกิดเหตุชุลมุนขึ้นโดยอ้างว่านายสนันถูกอดีตภรรยาน้องชายเดี๋ยวโดยอ้างว่านายสนันถูกอดีตภรรยาน้องชายแล้วก็คนข้างห้องทำร้ายจึงใช้มีดเพื่อป้องกันตัวค่อยเริ่มวุ่นวายแล้วตอนนี้ค่อยเริ่มบ่เข้าใจหลายอย่างส่วนนางสาวอนุชาอดีตภรรยาเปิดเผยว่าดิฉันก็เลิกกับนายสนันมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วแล้วก็ไม่ต้องการกลับไปคบกันอีกแต่ยังถูกนายสนันโตตามมาต่อแย่โดยเวลาที่ตนไปตลาดนายสนันมักเข้ามาจับก้นจับหน้าอกหอมแก้มและบางครั้งยังโทรศัพท์มาก่อกวนตนจึงตัดสินใจติดต่อเมียใหม่ของอดีตสามีเพื่อให้รับทราบเรื่องราวพร้อมบันทึกคลิปเสียงไว้เป็นหลักฐานนี่มันมาต่อแย่ข่อยนี่มันมาจับมาบ่ายข่อยมาจับนุ่มข่อยนี่บางเทื่อก็คุ้มหอมแก้มข่อยเอ้ยขอบ่เอาเด้อผัวเก่านี่เลิกแล้วเลิกเลยสิว่าจังสี่ตัวเมื่อดีสามีแล้วก็นางสาวนิตยาเมียใหม่เดินทางมาถึงนางสาวนิตยาเดินเข้ามาคนเดียวส่วนอดีตสามีจอดรถด้านนอกเมื่อนิตยาเมียใหม่ฟังคลิปเสียงจบแล้วเดินออกไปหานายสนั่น
จากนั้นนายสนั่นได้เดินกลับเข้ามาด่าทอแล้วก็มีปากมีเสียงกับนิตยานิตยาจึงใช้เทียตักขยะตีไปหนึ่งครั้งก่อนที่นายวันชัยแล้วก็นายอรันจะเข้ามาห้ามแต่กลับถูกนายสนั่นด่าทอแล้วก็ท้าต่อยจนกระทั่งนายสนั่นหยิบมีดออกมาแทงนายอรันซึ่งเป็นน้องชายทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายในที่สุดเบื้องต้นตำรวจเชิญคู่กรณีทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อพูดคุยแล้วก็เจรจาตกลงกันหากไม่สามารถตกลงกันได้และก็แต่ละฝ่ายยืนยันจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเป็นเรื่องเล่าของผัวเมียละยายเป็นคันผัวไปมีเมียใหม่แต่ก็ไปตัวแยกับเมียเก่าเมียเก่าก็จะรู้สึกว่าขี้เดียดแต่ว่าขันเมียเก่าเล่นน้ำกะสิวุ่นไม้สายสมวนกะสิเป็นยากกะสิเป็นนั่นแหละปัญหาความรักเศร้าเบาเฮาเรื่องของชาวบ้านขันเฮาไปวุ่นไว้กับเขาหลายเฮากะสิกินได้กินเพดีกีเฮากะสิเป็นหมาหัวเน่าจบเฮาต่อไป15พี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาสั่งซื้อเควีกูได้ย่ายเด้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่สุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมพอเมเฮานี่ต้องกินเควิโกบำรุงหัวใจเฮาไว้หลอดเลือดเอ่ยตับเฮาไตเฮาตับไม่ชอบอะไรตับตับบ่มักของมั่นๆของหวานๆส่วนสมองเราไม่ชอบอะไรสมองเราไม่ชอบการนอนดึกสมองบ่อยากให้เฮานอนดึกบ่อยากเฮาอันให้เรานอนพักผ่อนอย่างเต็มที่หัวใจเราชอบอะไรหัวใจเราหัวใจเฮานี่บ่มักหยังว่าบ่มักให้เลือดเหนืดเนาะยายเนาะส่วนเฮานี่มักหยังส่วนเฮานี่มักเงินเราชอบเงินทองไว้เขาบอกว่าให้เปิดหน้าต่างขึ้นให้เปิดหน้าต่างออกตอนย่ามื้อเช้าฉันชอบเงินเงินหาง่ายเงินทองจะไหลมาเทมาว่าจังซี่แม่ยายเงินสิไหลมาอีหลีลองทำดูซิว่าอีมาเว้าทะเนี่ยคันเว้าหน่อยสงสัยโลดอย่ามีความสงสัยสั่งซื้อเควิโกมาทานเด้อขันเฮาอยากแข็งแรงขึ้นโรคไข้ไข้เจ็บมีโรคประจำตัวนี่ยิ่งต้องกินถ้าไม่กินก็จะส้มเร็วกว่าเก่าผิดปกติให้ว่าหน่อยก็ว่าเจ็บปวดทรมานหน่อยก็ว่าได้ตัดขาผู้ที่เป็นเบาหวานนั่นหน่อยก็ว่าได้เอเลเน่หามเขาตะลงพยาบาลเที่ยวไปหาตาหมอเฮียวไปหาตาหมออันนี้เฮาต้องหาแนวมาฟื้นฟูเจ้าของแน่สั่งซื้อเควิโกโทรหาสาอุ่มกับ0897136882ยาบาโบโท0897136882 0897136882

0: ความคิดถึงไปหาคุณพ่อสุพันธ์ศรีบุรมตำบลเหล่าสร้างโถคำสะอีมุกดาหารคุณแม่น้อยสร้อยจิตทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์สรุปแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่สุรินทร์แม่บีมอักษรบ้านนาขาตำบลนาขาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสั่งซื้อเควีลูทีนเควีลูทีนนี่ดีดีคุณแม่หลังจากที่อายุเท่าไรแล้วตาเขาก็จะเสื่อมสภาพแล้วอาจจะเกิดการอาจจะเกิดจากมันเท่าเกิดจากการดูโทรศัพท์ตอนกลางค่ำกลางคืนมันคือเบิ่งดีแท้คลิปหลอกคลิปเลี้ยวเบิ่งติ๊กต็อกเบิ่งตลก AI เบิ่งอันบักลิงเบิ่งสิงสาร่าสัตว์โอ้ยจะแม่นบ่มีแนวเหงาจะแม่นเบิ่งจะแม่นเบิ่งตาเปียกตาแฉะเบิ่งไปเบิ่งมาเทิงเงินบ่มีเติมค่าโทรศัพท์เทิงลูกก็ไปเมืองนอกผู้ลงคนลูกไปเมืองนอกก็บ่ได้ล่ำบ่ได้รวยผู้เพิ่นไปเพิ่นคือล่ำคือรวยแท้บัดเฮาใส่แต่หนีแต่ศีลน้ำซ้ำก็เทิงพิษกับลูกลูกเขาก็ให้เมียเขาเมียเขาให้เฮาก็จังได้ใส่อู้ยจักแม่นบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นดวงสตาวาสนานี่ก็ได้เลขบัดคนซื้อก็ถูกบัดเฮาซื้อได้บ้านนี่โอ้ยมีแนวดีจักอันยายให้มันเกิดแต่กับกูแม่นความเขาอีหลีเด้ให้มันเกิดแต่กับกูนี่สัมพ่อเขาบอกจังสันล่ะแต่ว่าก็อย่าลืมใส่ใจเจ้าของสายตาก็ต้องสั่งซื้อเควีรูทีนเจ้าจะได้มองเห็นตัวจะมาพึ่งวิ่งพิงวิ่งไม่กินอะไรเลยแต่อยากจะให้ตาแจ้งจังปังขึ้นโอ้ยเลี้ยวสัตว์มันดีหลีเด้นี่เควีรูทีนซื้อจัก3กระปุกนั่นท่านอย่างต่อเนื่องกันไปไปหาหมอกลับไปสั่งซื้อเควีรูทีนก็โทรหาสาอุ้ม089 713 6882คุณพ่อถิ่นคุณยะตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอันนี้เพิ่นสั่งซื้อเควิโก้มา2ขวดเพิ่นตัวค่ำมีพอข่อยเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กอาหาฝากหาคุณพ่ออ้วนคุณตาจุ้นแล้วก็พ่อบุญด้วยนะทางสุรินทร์คุณพ่ออุดมพรวิมลอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายลูกจะฝากเรื่องโจ๊กอาหาเรื่องนี้ไปหาเด้อ
1: เสนอโจ๊กอาหาน
0: ุ่มสาวคู่หนึ่งปิ๊งกันที่บาร์ไปเจอกันในยามค่ำคืนวันสันทอหลังจากทำความสนิทสนมกันพักหนึ่งทั้งคู่ก็ตกลงไปดื่มต่อที่คอนโดของฝ่ายสาวฝ่ายผู้หญิงหลังจากการดื่มอีกนิดหน่อยฝ่ายชายก็ถอดเสื้อของตัวเองออกแล้วก็ไปล้างมือหลังจากนั้นเขาก็ถอดถุงเท้าแล้วก็ไปล้างมืออีกรอบสาวมองหน้าเขาแล้วก็พูดว่าคุณต้องเป็นหมอฟันแน่ๆเลยเขาก็มองหน้าหล่อนงงๆใช่แต่เอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะสาวอมยิ้มแล้วก็ตอบง่ายมากค่ะคุณล้างมือตลอดเวลาหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นลำดับเธอจวงเข้าไปที่เตียงแล้วก็ยังเอาจักถ้าแม่ไปที่เตียงเขาก็สิไปนั่งตัดเล็บกันที่บ่อ เวลาผ่านไปนานพอสมควรฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นอีกว่าคุณจะต้องเป็นหมอฟันที่เก่งมากๆเลยทีเดียวหมอฟันยิ่งสงสัยหนักใช่ผมเป็นหมอฟันที่เก่งมากเลยอ่ะแต่คุณทำให้ผมแปลกใจมากคุณรู้ได้ยังไงสาวนั่นก็เลยบอกว่าโอ้ยเป็นยังสิบ่รู้ค่ะว่าคุณเป็นหมอฟันและคุณก็เป็นหมอฟันที่เก่งมากเลยนะคะทำไมฉันถึงรู้เพราะว่าตอนที่คุณทำอะไรกับฉันมันเบามากเบาจนกูบ่รู้สึกอีหยังเบามากบ่เอาเบามึงเป็นยังคือบ่เร่าร้อนมึงเป็นยังคือบ่รุนแรงจูบกอดสลูบคำกูทำเลียงๆหน่อยเจ้หนักแน่นเตี๋ยนุ่มนวลมึงทำไมทำไม่เป็นหรือไงโอ้ย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะอัครนันท์ยืนยันเดินหน้าผลักดันงบอุดหนุนศูนย์การเรียนตามมาตรา12ครอบคลุมผู้เรียนกว่า 10,000 คนวงเงิน72ล้านบาทต่อปีพร้อมเตรียมเร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกระทู้ถามถึงความคืบหน้าการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับศูนย์การเรียนต่อรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้ส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 11,000 คนวงเงินประมาณ72ล้านบาทต่อปีครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุดหนุน5รายการในอัตราเดียวกับสถานศึกษาในระบบของรัฐและเอกชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แก๊สเทค2026ไทยได้มากกว่าดิวพลังงานโชว์ประเทศน่าลงทุนและน่าอยู่ได้พื้นที่เจรจาเกิดดิวทางธุรกิจมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมสร้างมูลค่าทางภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้ได้เอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14-17 กันยายน 2569ที่ผ่านมาว่าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์เฉพาะเรื่องการไฟฟ้าหรือการซื้อขายพลังงานเท่านั้นแต่ยังได้โอกาสเปิดประเทศให้นักลงทุนและผู้บริหารระดับโลกเข้ามาสัมผัสศักยภาพของไทยด้วยตนเองทั้งนี้แก๊สเทคเป็นหนึ่งในงานใหญ่ระดับโลกของอุตสาหกรรมพลังงานปกติหมุนเวียนจัดในสหรัฐยุโรปและเอเชียโดยครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือปี2008ก่อนที่ไทยจะผลักดันให้งานนี้กลับมาจัดที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งในปีนี้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิ

0: เดียวปากสะอาด
1: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
2: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
3: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
2: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
3: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
7: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
8: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
7: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
8: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
7: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
8: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
7: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
8: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
7: ย้ายใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
9: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ครแม่นางนอนปัจจุบันนี้ถ้ำแม่นางนอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบดูนะยายเนาะหลังจากที่หนุ่มๆ13คนเข้าไปในถ้ำแล้วก็อยู่ในนั้นจากมือหือยายจำเหตุการณ์ไม่ได้แต่ก็หลายมืออ่ะเดี๋ยวปัจจุบันถ้ำนางนอนเป็นยังไงตอนนั้นนั้นหนูว่าโอ้ยจังได้กระต่ายจังได้ดินกระถล่มลงมาหาเขาบ่เจอพ่อนึกย้อนไปเหตุการณ์เนาะยายเนาะจังได้ก็ว่าบ่รอดคักๆไม่คิดว่าจะรอดตั้งหลายมือเอาบ่ได้กินหยังเลยอยู่จังสั่นตอสอดแต่แซ่เอาแสดงว่ามันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วแน่นอนเนาะคุ้มครองปกปักรักษาแม่มันจักมือแน่นอนเดี๋ยวกำลังค้นหาเหตุการณ์เด็กหนุ่มถ้ำนางนอนเด็กหมูป่าว่าจังสิเนาะเด็กหมูป่าหลงกี่วันหลงไปในถ้ำกี่วันนะมันจำเหตุการณ์ไม่ได้กี่มือคันจำบ่ผิดก็คือเท่าไหร่เฮ้อจักมือ11บ่หรือจักมือวันที่ติดอยู่จนถึงวันที่เจอตัวพวกเขาติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันที่23มิถุนาปี61หลายปีเลยดิและนักประดาน้ำพบตัวในวันที่2เจ้าคิดเบิ่งเอา23มิถุนาก็นับไปถึงสิ้นเดือนกับ7มื้อเนาะแล้วก็ไปพบตัวในวันที่2กรกฎาคมรวมทั้งหมด9วันหรือประมาณ222ชั่วโมงที่อยู่ภายในถ้ำโดยไม่มีอาหารเจ้าคิดเบิ่งว่ามันอยู่ได้จังใดระยะเวลาภารกิจช่วยเหลือทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถทยอยพาตัวทุกคนออกจากถ้ำได้สำเร็จสิ้นสุดในวันที่10ถึง11กรกฎาคมเจอตัววันที่2ค่อยๆเอาออกมาบึงดูยายรวมระยะเวลาตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปจนจบภารกิจช่วยเหลือทั้งหมด17ถึง18มื้อโอ้แล้วก็เหตุการณ์ตอนนั้นนี่รัฐบาลใส่งบประมาณไปโอ้หลายล้านยายเนาะในที่สุดตอนนี้ปัจจุบันถ้ำนางนอนเป็นยังไงบ้างยายปัจจุบันอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลและอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเข้าชมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบริเวณโถงน้ำโถงถ้ำที่1ระยะลึกประมาณ150เมตรซึ่งเคยเป็นจุดบัญชาการช่วยเหลือ13ทีมหมูป่าโดยมีการจำกัดจำนวนคนแล้วก็รอบเวลาเข้าชมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาอีโคไซซิสเต็มจุดสำคัญแล้วก็อนุสาวรีย์มีอนุสาวรีย์ของจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันฮีโร่ผู้เสียสละในภารกิจและก็โซนจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกขุนน้ำนางนอนแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณสระน้ำมรกตหน้าถ้ำแล้วก็เส้นทางใหม่ๆเช่นถ้ำเลี้ยงผาถ้ำพญานาคเปิดให้สัมผัสความร่มรื่นผู้ใดที่อยากจะไปชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็สามารถจะไปได้พุ่นเดอยายเดอถ้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจุดไหนที่เขาบอกว่ามันอันตรายเจ้าต้องพาเมียเจ้าไปให้ชมให้ได้พาเราไปยืนอยู่มองนั่น จุดไหนที่เป็นจุดที่ว่าอย่าลงไปมันอันตรายเจ้ากับพาเมียไปถ่ายรูปแถวๆนั่นเผลอๆอาจจะได้เมียใหม่เร็วๆวันนี้จบเรื่องราวของ เหตุการณ์ถ้ำนางนอนนำมาฝากพี่ฝากน้องพ่อแม่เฮาหลายปีผ่านมากระจนว่าผู้ว่าหมูป่าเพิ่นก็จากไปเนาะอันนี้ก็ผ่านกันไปต่อไปกับสิพ่ายพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อเควีรูทีนสายตามองไปไหนก็ขาวซวกมวกมีปัญหาหันละไปตามันเถ่าเนาะบางคนก็ไม่ได้เท่าแต่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุน้ำกดกระดินไส้จังสินะหรือจะเป็นเกี่ยวกับน้ำแนวผู้ลองคนตากระเลี้ยวบ่เห็นหุงไว้มันเป็นน้ำแนวหรือ
เบื้องโทรศัพท์หลายเบื้องโทรศัพท์ทรอทรอเบื้องนั่งปอกนั่งโปกกลางค่ำกลางคืนมาเปิดไฟจ้องโทรศัพท์กระพองกันโอ้ยเอาไปมาตากระเลียวบ่เห็นหงเจ้าสิมาเหลียวตะเบื้องตะหาของเบื้องของเขาถ้าตาไม่เห็นมุงใครจะดูแลเราสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก590ถ้า2กระปุกก็ 1,000 ถ้า3กระปุก 1,290 เฮาท่านต่อเนื่องกันไปมันจังสิครบโดดสิมากินนิดๆหน่อยๆกินพอเสียเงินถิ่มบ่เอามันจะต้องมีการกินให้ครบโดดด้วยกินอะไรก็ตามแต่เนาะแล้วก็จะมีของแถมเป็นน้ำมันนวดหรืออาจจะอยากได้อันไหนเฮ้อเป็นกาแฟเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่เป็นกาแฟสายตาต้องกินรวมกันกับตัวเควีรูทีนนี่มันจังสิให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะมันจังสิสมบูรณ์เนาะส่วนเรื่องเล่าของการที่พี่น้องพ่อแม่เฮาจะโทรให้กำลังใจหนูอย่าโทรมาเล่นอย่าโทรมาจีบกันเว้ามาหลอกซอกซอยบ่แม่นเว้าผิดเด้อนี่คำว่ามาหลอกซอกซอยใช้คำนี้ไม่ได้จะมาโทรเล่นโทรหัวสะอีกสะอ้อยกันโอ้ยบ่มีอารมณ์ที่สิมาคุยสะอีกสะอ้อยแล้วหนี้สินพินผักก็รออยู่เบื้องหน้าค่าน้ำค่าไฟค่าสหกอกสหกรณ์เขาก็คือว่าถ้าพนักกิจสหกรณ์มันเป็นจังไหนย้ายตอนนี้มีคนจ่ายเงินถ้าพนักกิจสหกรณ์ว่าอุดรธานีนี่โทรมาบอกเนี่ยจดเบอร์สาวุ้ม0897136882จดเบอร์ทันหรือเปล่าเขาบอกว่าเพียงนี่เปิดซุ้มมือกับเบอร์วาสัน

ผู้ลางคนกะตีมันสิมีคนนั่งทาตีอยู่หลายยายยายนี่เปิดแต่เพลงอันนี้บ่มัก AI เอาซุ่มเพิ่นมักเพิ่นก็สร้างซื้อซอยกันอยู่หั่นดิมันบ่พอตาเนาะผู้ทาตีก็สิเป็นผู้ชายวันละล้านวันละล้านแล้วกับแล้วกับอันใดเนี่ยยายแล้วกับแบบนั่นล่ะเรากะกี้กี้หาลังเถื่อย่ำเหี่ยวหรือว่าสิเป็นย่ำเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่จะได้เอาแหนบดึงขึ้นอันยังสั่นบ่มาฮิวคนมากกะมีมันมีคนขอทุกวันนี่เห็นไหมก็เลยต้องได้เปิดทุกวันเดี๋ยวหาชื่อคุณพ่อที่อยู่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครสั่งซื้อเควีกูมาได้นี่ค่ะคุณพ่อก่อนหน้านั้นสั่งซื้อมาแล้ว2ขวดจำชื่อคุณพ่อไม่ได้แต่รู้ว่าเราเคยคุยกันว่าคุณพ่อไปอยู่ซาอูตอนนั้นเนาะพ่อเนาะไปอยู่ซาอูเดี๋ยวบอกความคิดถึงหาพ่อสมหมายเข็มไทยตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลก่อนเด้อแม่นิตยาพิมพ์จันทร์ตำบลแปนอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อันนี้เพิ่นก็สั่งซื้อชาไทยคุณพ่ออยากจะได้ชาไทยมีคุณแม่คุณพ่อเครือรักษาพลบ้านนางเลิศอำเภอพิสังหนีอำเภอนาเก๋จังหวัดนครพนมเด้อนี่หนูทำไมหาชื่อคุณพ่อไม่เจอขณะนี้เรากำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คุณแม่สุพิษสีสไลสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บประเภทว่าปวดแข้งปวดขาปวดกระตุนกระตูปวดกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บไปเลยพ่อแดดระเบือน้ำอันนี้เพื่อนก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บก็แถมมิกนายออยไปเลยสิมิกนายออยนี่เด้ออีพอยแม่เฮามันจะชะลอความเสื่อมของร่างกายเฮาผมเฮากะโลนผิวเฮากะเป็นเตียบเสียบตาบสาบมันก็เป็นแบบนี้แหละเรื่องของสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนาะพ่อตาเนาะเฮากะต้องชะลอมันไว้อย่างน้อยๆก็อย่าให้มันเป็นโรคนั่นโรคนี้ม้วนกระดูกหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงไปเฮาอย่าฝ่าให้มันเสื่อมบ่ย่านตีเบาหวานหั่นบ่ย่านตีโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันคันเป็นมากแล้วมันยากไปเฮ็ดยังก็บ่ได้ยากให้ลูกให้เมียยากให้ผู้ใดต่อไผเมียน้อยเขาก็มาบ่มาเบิ่งเฮาดิเฮาบ่มีเงินเขาก็สิมีแต่ว่าเอาที่แม่มึงไงให้พี่ให้น้องเขาไปที่แม่นี่ที่แม่ความเก่าความหลังข่อยก็ผ่านไปอดุงอดีตหลายดอกนี้นี่ไว้ยังบ่ยันข่อยเอาเงินโอนมาให้ข่อยนั่นคันยายข่อยไปเบิ่งเขาสิอยากแต่นำเงินนำเฮาพ่อทินคุณยะตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมก็มีพอข่อยก็สั่งซื้อเควิโกเอาคนคือสั่งซื้อเควิโกหลายแท้พ่ออุดมพรพิมลอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายอันนี้ก็สั่งซื้อเควิโกยี่พ่อข่อยที่อยู่ผู้พ่านนี่หนูคือหาเบอร์พ่อไม่เจอนี่เจอแต่คุณแม่จำปาแว่นดีตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์แต่เราจะมีในระบบอยู่เด้อไม่ต้องห่วงสำหรับคุณพ่อที่อยู่ทางอำเภอภูพานคุณพ่อเสียนเรืองลือจำได้แล้วตำบลหลุบเหลาอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพิ่นสั่งซื้อเควิโกมารอบที่2ปรบมือให้เกียรติอันนี้เพิ่นบอกว่ายังไงเพิ่นบอกว่ากินแล้วมันมีแห้งกินมาแล้วหลายอันนี้นี่โอ้ยยกโป้แถมนิ้วก้อยให้เลยว่าสั้นคำยี่พ่อข่อยฝากผลงานเพลงนี้ไปหาก็น่ารักนะเบบี

0: นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเธอคิดถึงฉันเหมือนอย่างที่ฉันคิดถึงเธอบ้างไหมเวลาผ่านที่เก่าๆเธอนึกถึงเรื่องของเราหรือไม่อย่างไรฉันยังเคยผ่านที่ที่เราเคยไปเพราะแอบหวังว่าจะมีใครเดินผ่านมาแต่แล้วก็ไม่ได้เจอทุกครั้งที่เหม่อเพราะแอบคิดว่าเธอจะกลับมาหาเป็นไปได้หรือเปล่าฉันอยากให้ทุกเรื่องราวมันย้อนมาและอยากให้รู้ว่าในใจที่เหว่ว้ารอเธอผู้เดียวคุณเด็กฝากหาคุณพ่อเสียนเรื่องลืออยู่ที่ตำบลหลุบเหลาอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครหนูเคยไปอยู่สกลนครอสมทสกลอยู่เมื่อปี2542ปัดคือเถ่าแท้
1: ท้องผิดภัย
0: ตัวคนว่าเพิ่นเถ่าฮิวไปอยู่สกลนครแถวๆตำบลพังคว้างยายเมาสกลก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่กับคนสกลน้ำกันแล้วอีเว้าได้นี่อีเว้าได้นี่เป็นภาษาเลยนี่นะเว้าเลยผสมอันมุกดาหารสกลนครก็น่าเหอสองภาษาร่วมกันก็น่าอยู่ที่สกลนครกับสาวผู้ไทยหักเพ่งขันได้สาวผู้ไทยนี่เป็นเราเป็นคนงามเราเป็นคนเว้ามวนเราเป็นคนที่บ่ตัวบ่กงไผยายนี่มีแต่ข่อยลาตัวเราข่อยตัวนางซื้อพิมพ์8บาทข่อยตัวเอาเงินเราดูดู8บาทนะยายนะก็จบตายายธัญญาบ่แม่นยายธัญญาก็เจ๊ไปเลยเสียเจ๊ก็เป็นพี่สาวที่น่ารักสาวนี่ละสาวผู้ไทยนี่เราแต่หากเราเป็นคนสวยเดี๋ยวเราเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนประหยัดอดออมธรรมะธรรมโมถาวันพาเอ๋ยหรือว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีหนูอย่าไปยุ่งกับหล่อนค่ะหล่อนก็จะไปกราบพระบุคือหนูเด้ยหนูเนี่ยไปให้ไปหน้าไปพุ่นสิได้ล่ะเขาป้าเขาดงไปพุ่นชมวิวธรรมชาติไปพุ่นตัวทำไมถึงไม่ค่อยไปวัดตะกี้ไปวัดดูดูยายไปวัดดูหรอกกับข้าวพระนั่นข้าวพระนี่มันหลายอย่างแล้วหนูก็อยู่กับวัดที่มันเป็นที่เพิ่นเป็นพระปฏิบัติไหมปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเพราะถ้าเฮาเห็นพระที่ทำไม่ถูกไม่ต้องพระที่เป็นธุรกิจจนเกินไปก็เลยเป็นเราจะไม่เข้าไปบ่อยกสิไปอยู่วัดที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันน่าเนาะพ่อตาเนาะคันไปบางวัดแล้วเฮาตีเพิ่นมันก็จะกลายเป็นบาปแก่เราไงก็เลยเลี่ยงๆก็มาสวดมนต์หรือว่าถ้ามีโอกาสก็คือไปในสถานที่หาซอยเหลือเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติไปจังสรรนะเอาก็ผ่านกันไปส่วนเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนุ่มฉุนตะโกนด่าจักรยานยนต์ซิ่งท่อดังสักพักแก๊งเด็กแว้นวกรถกลับมายิงร่างพูนเสียชีวิตเย้วยุไสนี่นครศรีธรรมราชโอ้ผากไตมีความรุนแรงอยู่แล้วล่ะสรุปแล้วบ่เว้าละอันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของเด็กหน่อยเนาะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ยังไงเอาเล่าคร่าวๆก็แล้วกันหนุ่มฉุนตะโกนด่ารถจักรยานยนต์ซิ่งท่อดังหลังจากนั้นมันเอามูมันมามันพามูมันมายิ่งเสียชีวิตเลยคนที่เสียชีวิตก็คือนายทศพลอายุ37ปีถูกยิงร่างพรุนเลยพ่อตาจากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วงดึกของวันที่ผ่านมามีกลุ่มเด็กแว้นซิ่งจักรยานยนต์ไปมาบนถนนสายนาพลุแล้วก็เสียงท่อมันดังกระหึ่มสร้างความรำคาญแก่ชาวบ้านใกล้เคียงไปอย่างมากและนายทศพลทนบ่ไหวศูนย์ลดเสียงดังนี่ศูนย์ยี่หลีพ่อตาแต่เฮาก็ไปแตะเขาบ่ได้เด้ซุ่มนี่ซุ่มวัยรุ่นนี่เขาจะมาตีเฮาซุ่มเถาๆก็โซเกเซียคือเฮานี่โอ้ยแล้วแต่มันดอกโอ้ยบ่ไปสู้ไปซนนี่หยังกับเด็กเล็กเด็กน้อยหรอกทำใจเอาอันนี้นี่นายทศพลทนไม่ไหวจึงได้ออกไปยืนริมถนนแล้วก็ตะวาดใส่กลุ่มเด็กแว้นที่ซิ่งรถผ่านไปผ่านมาได้เขาแต่แทนที่เด็กจะสำนึกกลับไม่พอใจเย้า มันสิสำนึกแน่หันเหลียวมันสิฟังพออยู่หันเหลียวหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มเด็กแว้นได้ขับรถวกมาใช้วุธปืนลูกซองยิงใส่ร่างนายทศพลจนล้มอ้วกลงเลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตายทอกกันขับรถมอเตอร์ไซค์หนีเลยต่อมาชาวบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจไปให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกระทั่งนายทศพลเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเย้ออันนี้น้ำมาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันเนาะว่าคันสมมติว่าเฮาสิบอกว่าอย่าไปเตือนก็อย่าไปเตือนหั่นแล้วเฮารักษาชีวิตเฮาไว้สิดีกว่าเนาะป้าตาเนาะจบเรื่องนี้ต่อไปก็จะพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปใส่ใจสุขภาพร่างกายอย่าลืมสั่งซื้อชาไทยย้ายถ้าเจ้าบ่ไทยหรือพ่อใหญ่เฮาบ่ไทยไม่ว่าจะธาตุแข็งขนาดไหนชาไทยเอาอยู่ท้องใหญ่อ้วนต้นอั้นต้านกินอะไรแล้วท้องมันไม่บกก็ไปหาหมดหาหมอนี่เป็นยังหาหมดมันสิกัดหาหมอเราต้องผู้ใดที่กินอีหยังลงไปท้องก็บ่บกกินอีหยังลงไปก็เจ็บท้องอยู่บ่เซามันแน่นอย่าคิดว่าแค่เป็นกรดไหลย้อนอย่าคิดว่าแค่เป็นโรคกระเพาะหรือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอันท้องอืดท้องยึงซื่อโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือจะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับมีสูงมากอย่าได้นิ่งนอนใจนะถ้ากินยังลงไปแล้วมันมีแต่เจ็บท้องเจ็บท้องนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเด้อต้องไปหาหมอส่วนใครที่ไม่ทายอีพอยแม่เฮาสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนนี่1ห่อมี15ซองราคา390ถ้า3ห่อก็ราคา 1,000 บาทส่วนเรื่องราวของการฟื้นฟูร่างกายเจ้าของก็สั่งซื้อเควิโกนะเควิโกมันก็จะทำให้เราแข็งแรงฟื้นฟูเจ้าของดีก็เฮาสิไปหากินไปทั่วไปทีบให้ถ้าเขาตั๋วอยู่บ่เซาจักเทื่อเฮาบอกว่าเควิโกมันดีเควิโกกินแล้วมันแข็งแรงเควิโกกินแล้วสีสันหน้าตาก็จะดูหน้าตาแดงใจวายดูแบบว่ายางใดไปเป็นก็บ่ซื้อส่วนสิมาซื้อโอ้ยร่างกายมันเสื่อมส้มลงไปเท่าใดแล้วแต่ก็ยังดีกว่าไม่กินนะอยากจะแข็งแรงมากขึ้นไปหาหมอมาแล้ว 108,000 นี่บ่ดีขึ้นเจ้าก็สั่งซื้อตัวนี้ไปฟื้นฟูเจ้าของแนวบำรุงหัวใจเจ้าของระบบประสาทของเราด้วยเนาะแฮปสั่งซื้อเควิโกนี่089 713 6882จดทันหรือเปล่าเบอร์สาวอุ้ม089 71 3 6 8 8 2ต่อไปสิภาพไปฟังเพลงเพลงไหนดีละบาดที่นี่เดาเอาเพลงนี้อาจจะไม่ชอบเฮ็ดจังไหนสั่นคันบ่มักกับเปิดไปก่อน

0: ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่เฮนบอร์นี่เลยบริเวณหลังจากผลงานเพลงนี้ผ่านไปก็จะเงียบไปสักแป๊บหนึ่งมีคุณเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกซื้อเรากำลังยางมาหาลูกสาวแล้วก็ขณะนี้กำลังจะเดินกลับไปที่บ้านเรายางมาหาลูกสาวฟังวิทยุอยู่ขณะที่กำลังมีการเดินกลับไปเราก็จะไปหาเรื่องอื่นๆให้พี่น้องพ่อแม่เขาฟังก่อนรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มันมีเรื่องหยังเกี่ยวกับโง่บ่ที่เป็นโจ๊กฮาฮานี่เฮือพ่อตาเดี๋ยวไปสิภาพไปฟังตำรวจโง่อย่าไปหาว่าตำรวจโง่ดิรายการจะไม่ได้อยู่กันไปนานๆมันเป็นเรื่องโจ๊กไม่ได้ว่าผู้ใดได้ล่ะตำรวจกับสิเก้งวัฒนะตอนนี้ยายประจวบถึงบ้านหรือยังให้ลูกสาวชื่อว่าเดือนเต็มแสนเดชอยู่ที่ไหนนี่อยู่ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองบุรีรัมย์อันนี้โทรมาสั่งซื้อเควีรูทีนขอของแถมเป็นแว่นแว่นสายตาแว่นกันแดดนี่แหละเนาะแว่นกันแดดแว่นขยายแล้วก็วังกี้นี่มีคุณพ่อที่อยู่ทางโพตาคุณพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวหาชื่อก่อนนะที่บอกว่านามสกุลผิดต่อไปนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ได้ฟังกันหนูมีเรื่องโจ๊กฮาเราให้พี่น้องได้ฟังคุณพ่ออุดมนามสกุลนี้น่าจะผิดอยู่ที่ตำบลโพนทองอำเภอโพตากสั่งซื้อเควิโกมาเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฝากหาคุณพ่ออุดมต่อไปไม่ต้องเอานามสกุลอันหมายถึงถ้าส่งในเวลาถัดไปเนาะโอกาสต่อไปเพราะว่านามสกุลอาจจะผิดแต่จริงๆแล้วนามสกุลไม่เป็นไรเด้อค่ะถ้าที่อยู่ถูกต้องพ่อแม่เฮาบ่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของลูกชายคนเดียวติดคุกคดีครอบครองอาวุธสงครามอาวุธสงครามก็จะเป็นปืนเป็นระเบิดเป็นอะไรปืนอากาศปืนไรเฟิลก็สิเกี่ยวกับเนล่าปืนผาหน้าไม้ลูกชายคนเดียวติดคดีครอบครองอาวุธสงครามพ่อผู้มีอาชีพชาวไร่ข้าวโพดเขียนจดหมายถึงลูกว่าลูกไม่อยู่พ่อลำบากมากไม่มีคนช่วยขุดดินในไร่พ่อทำคนเดียวไม่ไหวนี่ก็จะต้องลงข้าวโพดรอบใหม่แล้วปีนี้คงไม่ได้ปลูกหลังจากอ่านจดหมายจบลูกชายจึงเขียนจดหมายฝากตำรวจไปถึงพ่อว่าพ่ออยู่เฉยๆห้ามไปขุดดินในไร่นะผมฝังปืนฝังระเบิดไว้หลายจุดในไร่ข้าวโพดของพ่อหากไปขุดมันอาจจะระเบิดได้นะพ่อวันรุ่งขึ้นตำรวจทั้งโรงพักยกกำลังแบกจอบแบกเสียมไปขุดหาอาวุธพวกเขาขุดกันทุกตารางนิ้วในไร่แต่ไม่พบอาวุธใดๆอีก2วันต่อมาลูกชายก็เขียนจดหมายถึงพ่อพ่อครับพ่อลงมือปลูกข้าวโพดของพ่อได้เลยมีคนไปขุดดินช่วยพ่อแล้ว ทหารบ่แม่นตำรวจไปเบิดลงผักหลังจากที่ลูกชายเขียนจดหมายไปให้พ่อนะเขียนจดหมายมันเก่งซำใดมึงเจ้าว่ามันต่มตำรวจมันตัวตำรวจไปมึงซะมาเก่งแท้มึงสิว่ากูกระจอกดิถ้ากูกระจอกนะกูจะบอกมึงให้นะกูไม่สามารถเป็นพ่อค้าค้าวุธสงครามได้หรอก มันก็สิเก่งเติบตัวมันจังเป็นพ่อค้าค้าอาวุธปืนค้าอาวุธสงครามได้ขนาดนั้นมันบอกว่าพ่ออย่าไปทำไร่ข้าวโพดนะเพราะว่าในไร่ข้าวโพดของพ่อผมฝังปืนฝังระเบิดเอาไว้ทุกตารางนิ้วเลยถ้าพ่อไปขุดมันจะระเบิดได้ตำรวจย่านหลายห้องไต่ไว้พากันไปขุดทุกตารางนิ้ว สิรู้บ่ว่าลูกนี่ลูกพ่อตัวนี่นี่ต้มตำรวจไปขุดล่อเขาไปขุดให้

0: ไม่อยากจะให้จบแค่สองเราได้พบกันอันนี้นี่พอเราได้พบกันแล้วกับรู้สึกได้ว่าเธอเป็นของปลอมผู้ใดพาไปสั่งซื้อท่องในแอปพลิเคชันก็จะมาเงินแท้ท่องมันไม่ใช่ของเล่นๆมันบ่แม่นผักแม่นกาแฟมันบ่แม่นเสื้อผ้าหน้าเพย่างไปซื้ออยู่ในร้านรถไปยังเดียวนี่ว่าแต่มีเงินเนาะพ่อตาเนาะเอ้ยร้านท่องจะเป็นหลายให้อยู่ในอุดรธานีนี่ย่างไปใส่ตำตาร้านท่องมาอยากได้แท้มาหลายแท้ญี่ปุ่นหนูไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วบ่เคยเห็นร้านท่องจักเทื่ออยากเห็นคืออย่างนี้ร้านทองเธออยู่ไหนเขาบ่ใส่ทองเขาไม่มีการอวดกันด้วยทองปัดบ้านเฮ้าผู้ใดที่มีเส้นใหญ่ๆผู้ใดนักหาบาทหาสิบบาทเศร้าบาทซื้อมาตุนไว้ซื้อมาตุนไว้สั้นสายไล่เล่นอันที่ว่าเนี่ยก็คือคอยกระอิจฉาเขาหันละวายายสาวตวนไพ่สร้างทองผ่านแอปดังส่งมาจากต่างประเทศเอาไปตรวจอึ้งเป็นทองปลอมเยอะอันนี้ก็คือนางสาวพร้อมนามสมมุติผู้เสียหายนำหลักฐานการสั่งซื้อทองคำออนไลน์เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวหลังสั่งซื้อแหวนทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ชื่อดังในราคา 6,730 บาทจากราคาปกติ 7,476 บาทโดยใช้ระบบผ่อนชำระ3งวดซึ่งผู้เสียหายระบุว่าต้องรอสินค้าประมาณ8วันเนื่องจากจัดส่งมาจากต่างประเทศและก็เมื่อได้รับสินค้าเห็นบรรจุภัณฑ์มีลักษณะน่าสงสัยจึงถ่ายคลิปขณะเปิดกล่องไว้เป็นหลักฐานก่อนนำแหวนไปตรวจสอบที่ร้านทองแล้วก็พบว่าเป็นทองปลอมจากนั้นพยายามติดต่อร้านค้าเพื่อขอคืนสินค้าแต่พบว่าร้านปิดแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงประสานฝ่ายบริการลูกค้าของแอปพลิเคชันเพื่อขอคืนเงินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เสียหายจึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปยังผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะทองคำควรตรวจสอบร้านค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคากับท้องตลาดเอ้าผู้ใดล่ะนี่ย่ายโอ้ยโทรมาน่าจะเป็นเมืองนอกเมืองนาทางฝั่งสปป.ลาวต่อไปเดี๋ยวพอท่านได้จบเรื่องนี้เรื่องของอันการได้ท้องปลอมนี่แม่ผู้เสียหายจึงฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปยังผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะทองคำควรตรวจสอบร้านค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคากับท้องตลาดหากพบว่าผิดปกติควรระมัดระวังและก็ควรถ่ายคลิปตั้งแต่รับพัสดุมาเปิดดูสินค้าภายในเพื่อใช้เป็นหลักฐานกรณีได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือเกิดปัญหาอันนี้อันที่เราเตือนเนี่ยเฮาควรที่จะนำมาเป็นข้อเตือนใจอย่าสู่ไปหาสื่อท่องอยู่ในแอปพลิเคชันมู่ข่อยบ่ซื้ออยู่แล้วเรื่องของการซื้อท่องนี่ถ้ามีเงินโอ้ยไปซื้ออยู่ร้านจะเป็นจุ๋ยคักย้ายจะเป็นเทเอาแล้วก็ซื้อเนื่องจากว่ามันลด1ลดราคาด้วย2ก็คือเขาให้ใจแบ่งจ่ายด้วยนะเป็นการทยอยจ่ายเป็นงวดงวดก็สิอยากซื้อก็สิเป็นเป็นการเก็บเงินพร้อมโอ้ยมึงก็ไปหาเก็บเงินอยู่ร้านท่องพุ่นร้านท่องเขาก็ให้แบ่งจ่ายคือกันแม่นตัวล่ะแต่ว่าเราเตือนนี่เฮาก็ต้องฟังเราจะต้องมีการดูว่าร้านไหนเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบว่าร้านไหนมันปลอดภัยว่ามุกูมุกข่อยเบิ่งอยู่แล้วเรื่องของการบ่ซื้อของออนไลน์แบบนี้นี่เราไม่ซื้อทองที่ไปหาซื้อจังซี่ยายย่างไปเท่ๆอู้ยจะแม่นข่อยอยากมีเงินข่อยสิไปร้านทองข่อยสิบ่มีการไปหาซื้อออนไลน์ส่วนผู้บางคนถ้าใครที่ฟังรายการสาวอุ้มอยู่เด้อถ้าสั่งซื้อมาแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามอีพอยแม่เฮาเด้อถ้าสั่งซื้อมาแล้วบาทที่นี่โอเคก็รับทราบอย่างเช่นกาแฟนี่แม่นบ่สั่งซื้อมาแล้วมันก็สิมีอีกซุ้มนึงซุ้มปอบนั่นล่ะก็ได้ซุ้มปอบได้ล่ะยายก็โทรไปหาเขาล่ะนั่นก็ได้โทรไปหาลูกค้าโทรไปแล้วก็บอกว่าเราจะแถมวิทยุนะคะท่านนั้นก็ดีใจแล้วได้ของแถมเนาะยายเนาะบัดได้แท้เขาบวกราคาเพิ่นแล้วเพิ่นดีใจว่าโอ้ยซื้อกาแฟได้วิทยุถึงบัดได้แท้เขาบวกเงินเพิ่นไปแล้วก็สิบ่คิดแน่บ่มันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันนอร์มอลนอร์มอลภาษาอังกฤษคือนอร์มอลก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะเข้าใจได้สิแถมจังได๋เดี๋ยวนี้ถ้าแถมราคามันต้องเท่าเดิม ตัวยายเราอันสร้างกำเฮาก็บ่เอาเดบัดที่นี่ยายบ่เอาว่าได้ของแถมเอาจากปกติคุณต้องจ่าย580แต่คุณไปจ่าย800เอายายเทิงกาแฟได้หน่อยกว่าเก่าแต่ว่าได้วิทยุจะว่าเป็นของแถมบ่เอาโอ้ยก็ซะสิให้คนต้มพ่อของพ่อซำนี่ทีเดียวนี่เนาะพ่อตาบ่ได้เรียนหนังสือข่อยก็เข้าใจได้มันจะเป็นของแถมยังไงเขาคิดเงินคุณไปจังซั่นเฮาก็สิบ่พอพิจารณาได้อยู่บ่ต่อไปสิพาไปติดตามเรื่องจกอาหารได้บาดที่นี่คันพ่อคันแม่เฮาอยากจะสนับสนุนอุ้มหลุมให้หนูจัดรายการให้ฟังเป็นนานๆเนาะก็ช่วยกันสั่งซื้อเควีโก้เนี่ยมันจังแข็งแรงขึ้นส่วนเรื่องของสายตาสั่งซื้อเควีรูทีนแล้วก็แฮปปี้เทนเฮิร์บอันนั้นมันจะซอยในเรื่องของเฮ็ดให้กระดูกกระเดี่ยวเฮากล้ามเนื้อเราบ่ปวดบ่มึนบ่เป็นแข็งเกเรบ่เป็นแอวแข็งเกเรขากับบ่ปวดขาก็จะดีขึ้นนะอีแม่เฮาก็สั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินโทรหาหนูก็0897136882เว้าไว้เวลาสิเบิดแล้วเดี๋ยวหนูพาไปติดตามเรื่องจกอาหา
1: เสนอจกอาหา
0: เป็นเรื่องเล่าของอันนี้ย่ายดุดเดือนดาราละนี่ก็ได้ซื้อเอาเป็นย่ายได้ย่ายดวงใจก็แล้วกันเราไปหาซื้อเพชรซื้อพลอยแล้วย่านี่ก็ได้ก้มเลี้ยวเบิ่งก้นก้มไปก้มมาแล้วก็เลยตดแตกพอตดแตกแล้วเอ้าสมาอายเถอะบาดที่นี่หึเฮ็ดจังได๋น้อเงยหน้าขึ้นไปเห็นเจ้าของไปเห็นเจ้าของร้านเพชรแล้วก็เลยถามแก่เขินแหวนวงนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ้าของก็เลยว่าแค่คุณเห็นความงามของเพชรคุณยังตดแตกถ้าคุณรู้ราคาคุณไม่ขี้แตกเหรอไปล่าเบอร์เร็วสาวอุ้มและพี่ละนองมืออื่นเอาเพียงไปใส่ในมืออื่นพอกันไหมแค่คุณเห็นความงามของเพชรคุณยังตดแตกถ้าคุณรู้ราคาคุณไม่ขี้แตกเหรอไปล่าเบอร์เร็วสาวอุ้มและพี่ละนองสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผย8เดือนแรกปี69คำขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เดินหน้าส่งเสริมการนำผลงานไปต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนายอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทยรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนรวม 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการนักวิจัยและเจ้าของผลงานในการคุ้มครองและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โฆษกทบ.เผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาขุดคูเล็ตในพื้นที่ช่องสะงามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
7: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089

0: 0818-2999
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
2: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
2: โสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยปี70เล็งขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2560
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์FM 98.25 MHz
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ใครจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟ Happy Train แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบเลยแก

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านล่อคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขา
0: ฟังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านล่อคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: wow.
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมืออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีว่าท่านให้เขาลูกบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสมตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานวานจือเหลียงเบิ่งด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงก็บ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียงและกระสีที่โอเอเขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข่าดังอีมาลดกดเก็ตหนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจฮักสุขภาพกับพี่แม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ละได้เวลาดีๆอิงสิริเกียรติชุมชนคนไทยบางนุ่มนั่นกับน้องสาวลาใบมอน2ไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋า10นิ้วสั้นๆกุลูกิรียกขึ้นเนื้อเก่าเนื้อหัวกราบลงแถบตักแถบเท้ายายไอเอาอาพอลุงไม่ปากพอยายแม่ยายบ้านเอ้าทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนั่นกับหม่อนมาแล้วเด้อแม่เด้อแต่ละมือแต่เว้นด้วยความคิดนอดคิดถึงคือเก่าเหมือนเดิมจ้า
1: สิ้นเดือนมันสิ้นปีลูกกระดก
0: เอาอยากได้ยังอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายตรงหาลูกหาเต่าทุกหานุ่มนั่นไปหมอนเบอร์เก่าเบอร์เดิมจ้า0811172358จ้า0811172358บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้า

0: แต่ละมือแต่ละเว้นที่มาหาพี่หาน้องก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมฝากไว้น้ำแน่คุณพ่อคุณแม่ที่สุขภาพบ่ค่อยดีนะตื่นขึ้นยามมื้อเช้าสังเกตเบิ่งว่าเจ้าของเป็นหยังคือเมื่อยน้ำเนื้อน้ำคิงเป็นหยังคือปวดเบิดน้ำกระดูกกระเดี่ยวหนักเบิดน้ำแข็งน้ำขาแข็งขานี่ว่ามันใส่เกลือบูดไว้หนักอึ้งตึงนี่แต่แม่เคยเจอบ่ปัญหาจังซี่แต่กับพาลางคนว่าฉันมึนไปเบิดซ่าไปเบิดน้ำปลายมือปลายเท้าเสียไปเบิดน้ำตีนน้ำมือแต่กับพาลางคนไปออกห่อนวืดวืดวัดวัดคือตำบักพีกฟงใส
1: ่น้ำแข็งน้ำขาน้ำตนน้ำโตจังซี่ค่ะ
0: พาลางคนนะครับเป็นมาเรียดยาดัดคือไฟดูดไฟสดในแม
1: ่ค่ะมีคือกันค่ะ
0: เป็นกดไรย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บฝากไว้น้ำแน่คุณพ่อคุณแม่ครับเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปยูไปกินเด้อแม่เด้อ
1: น้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้เนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะของแถมของแจกเฮายังมีให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมเป็นกาแฟแฮปปี้เทน1ห่อใหญ่เนาะค่ะสำหรับเควิโกเนาะค่ะ
0: ครับนะปกติแล้วนะครับขวดนึงกับ 1,200 1,400 นะพ่อนะ 1,400 บาทครับ
1: 2ขวด 2,800
0: มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่สื่อกับนุ่มนั่นใบหม่อนจาก 2,800 ผมเอาน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้น
0: นะสายตรงฮะลูกฮะเต้ารวดของฝากเขาตัดไอ้คือเก่ามันเดิมจ้ะแม
1: ่ยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถ่าคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่เบอร์เก้าค่ะ0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358กินทั้งเทียเสียงเงินทั้งที่ไก่มันคุ้มค่าเงินเกินกระจายได้สุขภาพเป็นหลักนะแม่เด้อเงินทองมันเป็นของนอกกายดอกบ่ตายเฮาหาเอาไหมคันอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงแม่นบ่ได้ไปรับจ้างระบายยังหน่อยๆเฮาก็บ่เป็นภาระของผู้ใดนะครับน้ำสมุนไพร
1: เควิโกค่ะ
0: ตื่นขึ้นยามมื้อเช้าหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขนบ่ต้องสีกินทันที1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าอีแม่ง่ายๆจังซี่นะครับยามมื้อแลงก่อนสินอนกินอีก1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่ามื้อนึงสรุปง่ายๆกิน2เที่ยตื่นขึ้นยามมื้อเช้ากับยามก่อนสิเข้านอนกิน2เที่ยครับตอนตื่นขึ้นกับตอนเขานอนมือหนึ่งกินสองเวลาจำนี่พ่อนะเป็นยังแจ้งอยากให้กินตอนตื่นขึ้นแม่เพราะว่าตอนนั้นท้องเขาว่างเด้ยกาแฟกับพ่อท่านกินน้ำกับพ่อท่านกินท้องเขาว่างนะคุณพ่อคุณแม่กินตอนนั้นนะมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดเลยมันสิเข้าไปนะครับดูแลฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆหันมันมีสารพิษตกค้างอยู่มันก็สิไปกำจัดสารพิษออกจากร่างกายน้ำซอยกระตุ้นอวัยวะส่วนที่ทำงานบกพร่องให้กลับขึ้นมาทำหน้าที่คือเก่าเหมือนเดิม
1: ซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอเนาะค่ะ
0: น้ำสมุนไพร
1: เควิโก
0: ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพรเควิโกซื้อขวดหนึ่งผมแถมขวดหนึ่งจ้ะแม
1: ่ค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาย่อมเยาค่ะราคาจับต้องได้เลยค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดเนาะค่ะในราคาพิเศษพิเศษจับต้องได้เลยค่ะ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดครับ1,590 บาทแม่ได้น้ำสมุนไพรเควิโกไปถึง2ขวดได้ของฝากของตอนจากลูกจากเต้าเป็นกาแฟแฮปปี้เทน1ห่อใหญ่อีก1ห่อเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะง่ายๆจังซี
1: ่สื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอถ่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ย้ำกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอันนั้นคือเซตแรกเด้นะเซตที่ซื้อกล้องหนึ่งแถมเอ้ยซื้อขวดหนึ่งแถมขวดหนึ่ง
1: นั่นคือโปรที่หนึ่งค่ะ
0: โปรที่หนึ่งส่วนโปรที่สองแม่จ๋าขันคุณพ่อคุณแม่อยากได้นำสมุนไพรเควิโกจัก3ขวดแม่ซื้อ2ขวดผมแถมมาอีกขวดนึงเลย
1: ค่ะราคาปกติอยู่ที่ 4,200 บาทด้วยค่ะ
0: สิได้เควิโก3
1: ขวดค่ะ
0: ปกติน้ำทองตลาดขายอยู่ 4,200 จ้ะแม่มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงก็ซื้อกับนุ่มนั่นใบหม่อนจาก 4,200 เอาน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ลดทันทีเลยเกือบ 2,000 นะแม่นะครับเอาไปยูไปกินกันของฝากของตอนเป็นวิทยุท่านซิเตอร์เสียงดังฟังชัดขนาดตัวเครื่องใหญ่ๆใส่เด้งใส่ไฟบ้านแล้วก็ใส่ไฟทานเอาไปทงไปทาไปหัวไปสวนกับฟังติดตัวได้สลอดนะครับเอาอยากได้เควิโก3ขวดมื้อนี้ราคาอยู่ที่ 2,250 บาทนะครับได้เควิโกไป3ขวดได้วิทยุท่านซิเตอร์เสียงดังฟังชัด1เครื่องใหญ่อีก1เครื่องทันที
1: ค่ะสายตรงมาได้เลยค่ะทาง0811172358คุณพ่อคุณแม่อยากได้โปรใดเนาะค่ะเลือกมาได้เลยโปรแรกก็คือ2ขวดเนาะค่ะ 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดแถมเป็นแถมกาแฟแฮปปี้เทนอีก1ห่อใหญ่สำหรับโปรที่แรกเนาะค่ะ
0: จ้ะ
1: คือโปรที่2บัดนี้น้ำสมุนไพรเควิโกนี่ได้3ขวดไปเลยค่ะแม่จากปกติ 4,200 เลยค่ะ แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ในราคาพิเศษเนาะค่ะ 2,250 บาทอันนี้แถมวิทยุให้คุณพ่อคุณแม่อีก1เครื่องค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากสร้างสื่อนามสมุนไพรแค่วิโกเนาะค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้เลือกเอาโปรใดก็เลือกมาได้เลยค่ะสั่งมาได้เลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358อันนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาในมดร่วมของร่างกายได้ไหมเด้อ
1: ค่ะ
0: เป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บเป็นกิโลมากังพังผืดต้องการอยากบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาบาดตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบือนน้ำตาไหลเป็นทาง
1: หรือว่าคุณหมอคุณแม่ท่านใดเป็นต่อต่างๆเนาะค่ะต่อแดดต่อร่มต่อกระจกต่อเนื้อแผ่แสงละค่ายเครื่องตาขั้นตาแสบตาจังสิแม่หรือว่าได้ลอกต่อมาแล้วจังสิค่ะดูแลสุขภาพดวงตาสายตาเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆให้คุณพ่อคุณแม่ไว้อยู่ไว้กินเนาะค่ะเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็เบื้องแง่งสุขภาพดวงตาสายตาของเฮาเนาะค่ะนั่นคือเควีลูทีนค่ะ
0: ครับเควีลูทีนเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อแม่บอกไว้ก่อนเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเฮ็ดขึ้นมาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเท่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นนะ3กระปุกมื้อนี้ปกติกระปุกนึง590บาทพุ่นเด้แม่3กระปุกนี่1,770บาท
1: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงในราคาเพียง1,290บาทได้3กระปุกไปเลยค่ะ
0: กำนันยังบ่พอได้ของฝากของตอนนอนนะลูกเต้าฝากตอนนอนนะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมอยากได้หยังแกงมาได้เลยบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดแก้วกาแฟ
1: เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์เควีลูทีนพร้อมกันกับของแจกของแถมนะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะแม่นะสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าหอดมือจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวจ้า
1: ค่ะโทรมาเดี๋ยวเลยค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนแต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: ถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับสะดวกตอนใดพร้อมตอนใดโทรมาจ้า

0: มวลพันพี่พันน้องไปคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพได้บ่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้จ้ะแม่จ๊ะเขามีนัดกันจังซี่ซุมือซุมือเด้อแม่เด้อนะครับเบิ่งย่างสุขภาพจังว่าตื่นแต่ดึกลูกเตื้อเซาเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกินเงินทองน่ะเป็นของนอกกายดอกอีแม่บ่ตายเฮาหาใหม่คนเฮามันบ่มีหยังหลายได้บัดคันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆแต่มันบ่เป็นไปจังซั่นเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปกินนี่แม่บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตจะลอกความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้ผมมีโปรโมชั่นขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเพียงโปรที่1นี่ซื้อขวดนึงผมแถมขวดนึงได้แม่ปกติน้ำทองตลาดขายขวดละ 1,400 2ขวดนี่ก็ 2,800 นะครับโปรที่1นี่ผมให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงเลยซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดจากราคา 2,800 2ขวดนี่ผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้น
0: ค่ะซ้ำนั่นยังบอกว่าเดี๋ยวผมแถมกาแฟพี่น้องพร้อม1ห่อใหญ่เลยนะครับโปรที่2บาทนี่คุณพ่อคุณแม่สั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมา3ขวดครับน้ำสมุนไพรเควิโก3ขวด ผมแถมวิทยุท่านซิเตอร์ยี่ห้อท่านนี่ไหนหนึ่งเครื่องเลยจากราคา 4,200 ผมออกน้ำพี่น้ำนองเพียง
1: 2,250 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับ 2,250 บาทได้นำสมุนไพรเควิโกถึง3ขวดจ้ะแม่ได้วิทยุท่านิ่นเสียงดังฟังชัดตัวบักง่ายอีกหนึ่งเครื่องเลยเป็นของฝากของตอนให้ทุกออเดอร์ที่สั่งผลิตภัณฑ์น้ำนุ่มนั่นใบหม่อนให้กินแก่กินบ่ต้องรอลุ้นโชคบ่ต้องจับฉลากให้อีหลีแก่กินกินดับนะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควิโกซอยพี่ซอยน้องได
1: ้ค่ะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอน
0: อยากได
1: ้
0: สายตรงฮะลูกฮะเต่าคุยกันย่อมๆหลังไม่ก็ได้แม่ทั้งเบอร์นี่เด้อ
1: ค่ะทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ครับสมุนไพรเควิโกครับนะด้วยความเป็นสมุนไพรที่หมักมากกว่า30กว่าชนิดตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่อีหลีฝากตอนนอนหาไว้นำส่วนพี่ส่วนน้องผู้ที่สั่งไปแล้วนะครับหมู่จักวิธีกินกับกินจังซี่ได้แม่เด้อผู้ที่บ่ทันสั่งใจอยู่นะครับฟังไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยตื่นขึ้นย่ํามื้อเช้ากินได้ทันทีเลย1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าครับ
1: นั่นล่ะค่ะ
0: ย่ํามื้อแลงก่อนสินอนกินอีกเทื่อนึง1แก้วตวงตามด้วยน้ําเปล่าคือเก่านี่ล่ะ
1: ค่ะกิน2เวลาเด้อค่ะแม่ตอนเช้าก่อนเช้าๆเลยค่ะ
0: จ้ะ
1: ท้องว่างเท่าใดได้แห่งดีสําหรับตอนเช้าเนาะค่ะแล้วก็มากินตอนเฮาสินอนน่ะค่ะ
0: จ้ะ
1: ก่อนตื่นนอนแล้วก็สินอนน่ะค่ะแม
0: ่ครับ
1: 2เวลาเท่านั้นคือจบเลยค่ะสำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เอาบอกพี่บอกน้องคร่าวๆจังสิเนาะอยากได้โทรหาลูกของเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนรอด
1: ค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดพร้อมเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทยังรอถาคุณพ่อคุณแม่ที่สิสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาอยู่คือเก่าค่ะทั้งเบอร์0811172358แล้วก็มีของแจกของแถมให้คุณพ่อคุณแม่นําค่ะมากมายอยู่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ
0: จ้ะเอาฝากไปถึงพี่ถึงน้องผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาอันนี้ปัญหาใหญ่ได้แม่ตานี่มันเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดอีกอันนึงในร่างกาย
1: มีปัญหาเรื่องสายตานี่คุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยผ่านเป็นเด็ดขาดค่ะแม่ตาเป็นอวัยวะที่สําคัญสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะ
0: มันสำคัญธรรมดาได้แม่ตาคนเฮานี่ตั้งแต่เกิดจนฮอดปานนี้อายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมาเนาะจากตาเคยแก่งเคยใสตอมเปิ้นไปใสเห็นหนูยิ่งปิงมามื้อนี้ว่าซั่นโอ้ยนั่นแหละแง่กุนเข็มสนกุนเข็มก็บ่ได
1: ้ทั้งเจ็บตาทั้งแสบตาทั้งไล่ตา
0: หาละคนกับตาไหลเป็นทางหาละคนเป็นมะเร็ดเดียดดาดคือขนตาแท่งตานี
1: ่ค่ะลางคนก็เจ็บหลายตาจักเป็นหยังเป็นเดียดดาดเดียดดาดเจ็บก็มีขั้นก็มีจังซี่เน
0: า
1: ะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับนะบ่ว่าสิเป็นอาการหยังก็ตามแต่เกี่ยวกับเรื่องสายตา
1: ค่ะ
0: นักไปกว่านั้นถึงขนาดเป็นต่อก็มีเด้นั่ง
1: ค่ะอย่าปล่อยผ่านค่ะแม่อันดับแรกๆเลยค่ะต้องไปพบแพทย์นะคะแม่เนาะไปพบแพทย์พบหมอ
0: จ้ะ
1: ให้เพิ่นตรวจให้เพิ่นเบิ่งให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งทั้งเหลือกลับมาบ้านแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอยังเคร่งครัดค่ะเพิ่นบอกหยังกับปฏิบัติตัวตามเพิ่นเว้านั่นล่ะค่ะเพิ่นเรียนมาเพิ่นฮู้จักเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวต่างๆเฮาก็ต้องดูแลเจ้าของให้เป็นพิเศษจังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องตาบ่ว่าสิเป็นภาวะเบาหวานขึ้นตาจังซี่มีนำนะคะแม่เด้อดูแลสุขภาพดวงตาสายตาให้ดีก็แล้วกันนะคะอีกหนึ่งทางเลือกหมอนมีเควีลูทินนะคะเควีลูทินตัวนี้ค่ะบำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาโดยตรงนะคะแม
0: ่
1: ตัวนี้ค่ะ3กระปุกมื้อนี้ในราคาพิเศษจับต้องได้ค่ะ 1,290 บาทเท่านั้น3กระปุกด้วยค่ะแม่ได้กินเดือนครึ่งค่ะแล้วก็มีของแจกของแถมให้คุณพ่อคุณแม่นำอีกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งบ่ว่าจะเป็นผ้าถุงบ่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดบ่ว่าจะเป็นสบู่ แก้วกาแฟเลือกได้ค่ะเพียงคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เควีลูทินเนาะค่ะครบ3กระปุกเนาะค่ะเฮาสิได้เลือกได้มาเลยค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อยากได้ก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะทั้งเบอร์0811172358ค่ะ
0: 0810811717
1: ซื้อ2358ค่ะ
0: 2358จะ0811172358พ่อจ๋าแม่จ๋านะครับอยากได้เควีลูทีนนะครับเบิ่งแย่งเกี่ยวกับเรื่องสายตาหรืออยากได้นำสมุนไพรเควีโกดูแลมวลร่วมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งหมดทั้งมวลโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนได้เลยจ้ะแม่จ๋าเพราะว่าสั่งมื้อนี้บาทนึงสิเรื่องเดียวแม่ก็ยังบ่ได้ใจดอก
1: ค่ะอีก 2-3 มื้อเด้อค่ะแม่รับสินค้าคอยจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะง่ายๆเลยค่ะ
0: ครับง่ายๆจ้ะซั่นที่นี่ฝากไปถ้าทำพันไปถึงพี่ถึงน้องอีกหลายต่อหลายท่านจมว่าจะคล้องนะครับนะปวดตามเนื้อตามคิงเป็นโรคเก่าร่วมมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึก
1: ขาเขาเสื่อมขาเขาลันอิมารดกดเกตค่ะ
0: ลุกกะโอยนางกะโอยขั้นชิกวยอดาขึ้นก่อนจะเป็นหยากแห้งนั่นเองจังมันหยากจะเกิดเป็นข้นเหนียววางสั่นแม่จ๋านะครับหันเป็นในสั่นนี่จะเฝ้าท่อดิไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นเกิดสิแนะนำเฮาดอกได้ช่องทางดีๆหรือสั่นหมอก็สิบอกว่าผ่าตัดนะคนตาคนยายจังสิเป็นต้นนะครับทางนี้ทางนั้นอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอนะครับแต่ขันอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็อยากฝากพี่แกงน้องไปน้ำมือนี้นั่นมีสมุนไพรสามแผ่นดินตัวแม่มาฝากตอนนอนหาคนพ่อคนแม่ไปยังเจ้าอื่นว่าสมุนไพรสามแผ่นดินเพราะว่าทั้งสามเนี่ยนะครับใส่สมุนไพรมาจากสามประเทศกันเอามาอัดแน่นอยู่ที่จริงแล้วแต่ละประเทศบ่แม่นหน่อยตัวได้แม่หลายตัวได
1: ้
0: อัดแน่นอยู่เพราะว่าจะเป็นของไทยของจีนของอินเดียจังใดฉายาว่าสมุนไพรสามแผ่นดินจริงๆเราซื้อทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งการค้ามันคือแฮปปี้เทนเฮิร์บด้วยแม่เด
1: ้
0: อมันซื้อว่าแฮปปี้เทนเฮิร์บแต่ว่าสมุนไพรสามแผ่นดินคือซื้อเฮาเอิ่นกันเองบัดย่ำสั่งไปคือบ่มีคำว่าสมุนไพรสามแผ่นดินนั่นปัจจุบันนี่จริงๆมันคืออันเดียวกันแฮปปี้เทนเฮิร์บนะแม
1: ่
0: สั่งมือนี้นะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกนี่สั่งมือนี้จากปกติราคา1,770บาทผมบ่น้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290บาทค่ะ
0: ครับ1,290 บาทได้แฮปปี้เทนไปถึง
1: 3กระปุก
0: 3กระปุกน้ำกันเนาะ
1: แถมในออยพร้อมค่ะ
0: จ้ะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะแต่อยากให้คุณบอกคุณแม่ได้ลองได้กินลองเบิ่งเนาะค่ะกระปุกนึง890บาทให้ฟรีเลยค่ะแถมฟรีไปน้ำแฮปปี้เทนเฮิร์บอีกเนาะค่ะซ
0: ้
1: ำใดแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่4กระปุกไปเลย
0: ครับ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะ
0: การเงินเกินกระจายวิธีกินวิธีใส่บาทแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่หลังจากคุณบอกคุณแม่กินข้าวเช้าแล้วประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็กินแฮปปี้เทนเฮิร์บไป2แคปซูล
1: แมนค่ะ
0: นะที่นี่ส่วนนะครับ
1: มิก
0: ใน
1: ออย
0: เนี่ยนะครับย่ามาแรงก่อนนอนจังกินครับแม
1: ่1แคปซูลค่ะ
0: ยกเว้นมือใดมันปวดกลางทางนี่กลางเว้นปวดมาเอาไปกินมันซอยเรื่องครับระบายอีกเรื่องยืดยุ่นนะนะครับเรื่องเส้นเอ็นตึงอย่างต่างๆเรื่องปวดนั่นเจ็บมี
1: เกี่ยวกับเรื่องปวดทั้งเบิดนะในร่างกายของเขานะคะมิกในออยตอบโจทย์
0: แล้วก็พี่สีอีกตัวหนึ่งได้แม่แก้ลูกสโตกแก้ยังไงน้ำเดียประเภทเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือด
1: ระบบเลือดเส้นเลือด
0: เส้นเลือดสมองตีบตันไขมันอุดตันเส้นเลือดนี่ตัวนี้ได้ดีป้อม
1: มิกในออยค่ะ
0: มิกในออยนะกินเขาเพื่อแซมนอนมารับนี่เอาไปกินเมื่อไ
1: ห
0: ร่มิกในออยนี่นะข้อดีของมันสรรพคุณหลายอย่างโดยเฉพาะผู้ที่เป็นความดันและเป็นสโตกน
1: ะ
0: บันเทาเสียชีวิตหลายเป็นที่มาของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับสาเหตุมันแล้วว่าธรรมดาได้แม่สมุนไพรตัวนี้นะนอกจากได้ฉายาว่าสมุนไพรสามแผ่นดินแล้วได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนแม่มันตอบโจทย์ของมันเองเนี่ยบ่ได้ไปเพราะว่าโชคช่วยเด้แม่คุณภาพล้วนๆเด้ที่ได้เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินจะสบายใจให้ง่วงได้บ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงอยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บมือนี่โทรหานุ่มนั่นไปหมอน3กระปุกในราคาเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ผมแถมมิกในออยคุณบอกว่าแม่อีก1กระปุกฟรีๆเลย
1: ค่ะราคาอยู่ที่890บาทสำหรับมิกในออย1กระปุกนะคะแต่เป็นให้คุณพ่อคุณแม่ไปนำเนาะค่ะ1กระปุกเลยค่ะ
0: เอาง่ายๆจังสิอยากได้บ่ว่าสิเป็นแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพรสามแผ่นดินบ่ว่าสิเป็นเควีลูทีนบ่ว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรเควีโกได้ตรงฮะดูฮะต่อเดี๋ยวได้ครับ
1: เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811717
0: 2358
1: ค่ะ
0: 2358

0: อลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมาครับ
1: เป็นยังไงแม่ถือก็ติดใจจักหน่อยในบนนะครับนั่นเปิดหลักขามโค้งให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะฮะพอได้เป็นกระใสจักหน่อยนะแม่เนาะในการพี่น้องก็ได้เกียรติที่ตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจฮักสุขภาพทางสถานีวิทยุแห่งนี้แหละแม่นะโดยความคิดฮอดจิตถึงฝากตอนนอนหนาคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟัง
2: และกา
1: ทั่วประเทศ
2: เนี่ยแจ้งผลการรับฟังมานำเนี่ยเด้อค่ะแม่เด้อทางบ้านเฮารับฟังชัดเจนบ่
1: ครับบุรีรัมย์เป็นจังได๋มื้อนี้ครับชัดเจนบ
2: ่สุรินทร์เป็นจังได๋ค่ะ
1: จ้าสกลเป็นได้ฝนตกบ่ครับมื้อนี้มื้อวานสกลฝนตกนะ
2: ยโสธรอุบลราชธานีสกลนครเนาะ
1: หนองคายบึงกาฬอุดรธานีพี่น้องทางนะครับอนครราชสีมาพี่น้องทั้งจังหวัดเลย
2: ค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
1: นะขอนแก่นกาฬสินธุ์นะร้อยเอ็ดยะโส
2: สารคาม
1: สารคามนะครับพี่น้องทางนะครับอมองไดเนี่ยบุตรเรื่อง
2: มองไดเนี่ยบุตรค่ะ
1: เอาทั่วประเทศเนาะแม่เน
2: า
1: ะ
2: นะครับที่สามารถรับฟังเสียงเข้าได้ละเน
1: า
2: ะ
1: บ่ว่าสิเป็นอุบลบ่ว่าสิเป็นมุกดาหารทุกพื้นที่แหละแม่เอาของการติดตามรับฟังนะครับ
2: เคลื่อนหัวใสใจหอนหนันเนาะค่ะแม่
1: ครับจังพี่น้องทั้งหนองคายยังสิกันหลายอำเภอนำกันเนี่ยนะครับพี่น้องทั้งอุดรธานียังสิกันหลายอำเภอ
2: ค่ะ
1: พี่น้องทั้งจังหวัดเลยยังสิกันหลายอำเภอพี่น้องทั้งนะครับนครราชสีมายังสิกันหลายอำเภอนะครับโดยเฉพาะทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นี่โอ้ขึ้นหลายก็มูเรยุทั้งบุญ
2: ต้องให้ยืนหนึ่งนะค่ะแม่ในการสร้างสื่อผลิตภัณฑ์เด
1: ้อพี่น้องทั้งสารคามเป็นไดนอมือนี้เน
2: าะแจ้งผลการรับฟังมานำเด้อค่ะแม่ทั้งสารคามทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษเนาะแล้วก็หลายพื้นที่ละทุกพื้นที่นั่นแหละค่ะแม
1: ่ทุกพื้นที่ละ
2: ค่ะดูแลสถานีเฮ้าซอยกันเด้อค่ะแม่เด้อบางทีก็อาจจะเงียบไปยังสิแม่ค่ะให้คุณบอกคุณแม่ซอยกันดูแลสถานีของเฮ้าน้ำแ
1: น่ครับนั่นเขารายการช่วงนี้ตลอดแล้วบางทีก็สิเป็นรายการคนอื่น
2: ค่ะ
1: มันเป็นรายการ
2: แจ้งมากกันแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: แจ้งมากในกันแล้วกันผมใหญ่ทีมงานฝ่ายเทคนิคได้แก้ไขครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงทุกคนอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้รับฟังสาระดีๆเรื่องไกลตัวนําบางทีฮะมันเกิดขึ้นกับเฮาวิธีแก้ไขวิธีเป็นจังซี่สิแก้ไขโดยวิธีใดจังซี่นําได้นะแม่เด้นะครับนั่นมาขายผลิตภัณฑ์ก็บ่แม่นสิขายมุ่งเน้นถึงเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเด้ยังต้องการอยากสิเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีไปนําฝากไว้นําแน่พ่อตาแม่จ๋ามีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายนําสมุนไพรเควิโกเด้อเอาไปยุไปกินกันตื่นเต้นเด้อลูกเต้าเศร้า1แก้วตัวกันเต็มที่นะครับจากนั้นก็กินน้ําเปล่าตามเยอะๆประสิทธิภาพมันสิได้เต็มแม็กนะครับหามันมีสารพิษตกค้างในร่างกายเฮามันก็สิดีท็อกออกไปมันก็สิกระจัดของเสียออกไปนําแต่คันพี่คันน้องคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะครับสังเกตเบิ่งเจ้าของหนักตนหนักตัวบ่เบาเนื้อเบาคิงนะครับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บจ่อยวับจ่อยแว่มเหลือตั้งแต่หนังหุ้มกระดูกจังซี่อาลังคนก็เป็นนะครับออกห้อนน้ำไปมือไปเท้าเนื่องจากโรคเบาหวานก็ดีความดันก็ดีเป็นโรคต่อเนื่องนะแม่นะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันมันในเลือดหลายจังซี่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าออกห้อนวืดวาดวืดวาดคือตำบักพริกฟงใจอาลังคนก็เป็นมะเร็งเดียดานคือไฟดูดไฟสดปัญหาเหล่านี้บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปละแม่จ๋าลองเปิดใจนะครับนะเอานำสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกินเบิ้งนำสมุนไพรเควิโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาผู้ที่มีอาการดังกล่าวสั่งมือนี้นะครับบาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายนะครับรอ 2-3 มื้อสินค้าหอนมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับน้ำสมุนไพรเชวิโกครับขวดหนึ่งปกติน้ำทองตลาดขวดละ 1,400 ได้แม่2ขวดใน 2,800 ครับแต่มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่เขาหอดนุ่มนั่นไปหมด2ขวดในจาก 2,800 นี่เอาน้ำพีน้ำนอง 1,590 บาทง่ายๆยังสิได้แม่ได้น้ำสมุนไพรเชวิโกไป2ขวดของฝากของตอนผมก็สิฝากพี่วันน้องคือเก่าเป็นว่าเอากาแฟนะแม่นะผมแถมกาแฟให้คุณพ่อคุณแม่ไปนั่งเป็นกาแฟแฮปปี้เทนให้พี่ไอ้น้องได้เขาฮอดเขาถึงเอาไปอยากไปกินกันเอาฝากไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่อยากได้นะจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่ได้แม่แต่สำคัญที่สุดเบอร์นุ่มนั่นใบหม่อนต้องจำไว้ให้ได้จำเบอร์นุ่มนั่นใบหม่อนไว้ให้ได้ได้แม่เด้อนะครับสะดวกย่ำใดพร้อมย่ำใดโทรมาจ้ะ081 0817 2358 0817 2358นะแต่กันมีปัญหานี่ม้วนร่วงของร่างกายล่องนะครับเบิ่งแย่งจากของเบิ่งแย่จ๋าแล้วเสียงความแตกต่างส่วนพี่ส่วนน้องพุ่นพ่อคนแม่ผู้ทีนะครับนะเดี๋ยวไปยู่ไปกินแล้วนะครับถ้ามันดีอย่าลืมบอกต่อได้แม่เด้อนะครับคุณพ่อคนแม่กินตอนหนึ่งกันถ้าละคนกินเบิด7ขวด8ขวดก็มีเด้
2: ค่ะ
1: ไปยังคือกายกินปานนั้นก็เพราะว่ามันบ่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นแล้วมันเฮ็ดให้สุขภาพดีแบบต่อเนื่องได้เลย
2: แม่นค่ะ
1: ความเก็บความเป็นคนเฮามันบ่ทอกันนะแม่ถ้าละคนเป็นน้อยๆนะใช้เวลาในการเยียวยาดูแลบ่โดนมันก็บางเบาทุเลาลงแต่ละคนเป็นมาโดนมานานเด้แม่
2: ใช้เวลาจักหน่อยเด้อค่ะแม่เด้อ
1: มันสะสมอยู่ถึงได้บอกว่าละคนคือได้กินขวด2ขวดก็เซาคือนั้นทั้งแม่นี่กินไปแล้ว 3-4 ขวดก็บ่ไปหน้ามาหลังแม่จ๋าต้องเข้าใจคำบริบทที่ผมเว้าเมื่อกี้นํา
2: ค่ะ
1: ว่าการเจ็บเป็นอูดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเด้แม่บ่มันเรื่องเจ็บเป็นอูดอย่างเดีย
2: วนึงร่างกายของคนเฮาแตกต่างกันเด้ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นจังได๋ร่างกายยังแข็งแรงอยู่บ่หรือว่าอ่อนแ
2: อค่ะ
1: นะครับ2ในช่วงนั้นโรครุมเร้าหลายชนิดบ
2: ่
1: หรือว่ามิดเป็นแต่มันเรื่องเดียว3ระยะเวลาที่คุณบางคนเป็นมาจากปีแล้ว
2: ค่ะนั่นล่ะค่ะ
1: นี่มันปัจจัยหลายๆอย่างแม่ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์น่ะเฮ็ดขึ้นมาเพื่อรองรับระดับกลางๆนะแม่ก็คือนะเป็นหน่อยก็ดีขึ้น เร็วเป็นหลายก็ใช้เวลาจักหน่อยก็เป็นระดับกลางๆก็พอประมาณจังซี่นะแม
2: ่ค่ะ
1: แต่ผมบอกไว้เลยนะครับบางคนกินเสร็จเดียวก็เห็นผลบางคนต้องใช้เวลาจักหน่อย2เสร็จ3เสร็จบางคน7เสร็จ8เสร็จนะ
2: แต
1: ่ต้องเอาไปกินเบิ่งนะแม่เพื่อสุขภาพจักของ
2: และที่สำคัญค่ะสามารถกินต่อเนื่องกัน10ปี20ปีก็ยังกินได้คือเก่าเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสมุนไพรแล้วแม่
1: อันนี้คือข้อดีนะแม่ค่ะ
2: แม่เป็นสมุนไพรล้วนๆค่ะ
1: บ่ต้องไปกังวลว่ามันที่มีผลข้างเคียงมันสิส่งผลสะท้อนให้เป็นอันนั้นอันนี้เป
2: ็
1: นแค่แบบนั้นแบบนี้บ่เป็นนะแม
2: ่
1: บอกไว้ก่อนมีแต่เสียให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีวันดีขึ้นกันมีแต่เสียให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นกว่าเก่าฝากไว้นําน้ำสมุนไพรเชวีโกบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพร
2: เควีโกค่ะ
1: 4ขวด1แถมขวด1จ้ะแม่จ๋า
2: ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ได้กาแฟเป็นของฝากของตอนฮอบักใหญ่นึงแต่คันฟิกกับน้องว่าโอ้อยากได้วิทยุได้นั่นเด้มีโปรโมชั่นวิทยุอยู่บ่ก็มีคือเก่าเด้อแม่เด้อ
2: ค่ะ
1: แม่ซื้อน้ำสมุนไพรเควีโกน้ำนุ่มนั่น3ขวดครับปกติราคา 4,200 มื้อนี้บ่อีคุณบ่คุณแม่ใจแพงปานนั้นครับจ่ายเพียง
2: 2,250 บาทค่ะ
1: นะจาก 4,200 ในแม่จ่าย 2,250 บาท
2: ค่ะ
1: แม่ก็ได้นำสมุนไพรเควีโกไปถึง
2: 3ขวด
1: ได้วิทยุทัศน์ซิเตอร์เสียงดัง
2: หนึ่งเครื่องค่ะ
1: 1เครื่องเลย
2: 1เครื่องใหญ่เด้ค่ะแม่เพราะมันเครื่องน้อยๆเด้อ
1: เอาอยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นโทรมาจ้ะแม่
2: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
1: 2358จ้ะแม่จ๋า0811172358ที่ฟ้าวเอาไปอยู่ไปกินปิ้นปัวเบิ่งย่างจากของเด้อแม่เด้อเจ้าอย่าใจเย็นเป็นไปหลายๆมันสิยากแก้การแก้ไขหัวผิดปกติปิ้นปัวไว้ดูแลเร็วมันกว่าย่นระยะเวลาในการเจ็บเป็นอินอุ่นให้สั่นเขานะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นํานะไอ้ฮักสุขภาพจากของหลายๆกันแล้วกันแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่โทรหานุ่มนั่นใบหม่อนมาลวดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้า0811172358ได้แม่เด้อ0811172358จ้า

0: น้ำสมุนไพรแล้วทั้ง3ขวดพุ่นนะครับดีใจแม่แม่หวอง
1: ค่ะเอาไป
0: น
1: คร
0: ราช
1: สี
0: มาได้ยินเสียงพี่น้องทั้งนครราชสีมาแล้ว
1: มาแล้วเด้อค่ะทั้งโคราชมาแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่
0: ทั้งอื่นละบัดเนี่ย
1: อ
0: ยากไอแม่หวองนี่แม่หวอง
1: โดยเฉพาะทั้งบุรีรัมย์เด้อค่ะเพราะว่าบุรีรัมย์หลายสถานีเหลือเกิน
0: อ
1: ยากให้อยากไอทั้งโคราชเด้อค่ะโคราชมีสถานีเดียวเด้
0: แ
1: ม่นบ่
0: แม่น
1: ค่ะแต่ว่าโคราชมาก่อนเหรอได้ค่ะวันน
0: ี้อีแม่อยู่ชุ่มพ่วงเนาะอันบ่
1: พี่ไม
0: ้อยู่พี่ไม้เนาะ
1: จ
0: ้ะพี่ไม้มาแล้วโชคใจว่าท่านมาชุ่มพ่วงกับพระท่านมาโน่นสูงกับพระท่านมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันอำเภอใดอีกแน่นอนอยู่นครราชสีมามีหลาย
1: ที
0: ่สีดาติ
1: สีดาอยู่โคราชบ
0: ่โคราช
1: โคราชแม่นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลายพื้นที่ดินะครับนครราชสีมาเอฟซียังเหนียวแน่นคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องทั้งน้องค่ายยังสิกับมาหลายเด
1: ้ค่ะ
0: บ่อสีจังไม้นะครับนะครับทั้งหนองคายทั้งสิขึ้นไปส้นทั้งบึงการบุญกระมี
1: ค่ะ
0: สกลนครก็เยอะครับปกติก็ได้บ่ว่าสิเป็นว่านอนนิวัดพลานานิคมอากาศอํานวยพี่น้องทั้งตองโขบ
1: ค่ะ
0: นะพี่น้องทั้งดอยเต่า
1: ค่ะ
0: พี่น้องทั้งอันกุสมานพี่น้องทั้งเชียงเคืออําเภอเมือง
1: ไปทั้งสันเลยแม่นบ่ค่ะ
0: นะพี่น้องทั้ง
1: หลายหม่องหลายพื้นที่เน
0: า
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: สูงแต่งานคิดฮอดอยู่เด้อพี่น้องทั้งผู้ว่านเด้อ
1: สกลนคร
0: สกลนครจะใจเย็นปานนั้นได้นั่นคือฮอดอยู่ได้
1: สกลนครอย่าใจเย็นเด้อว่าซั่นแม่สกลนครพี่หนุ่มนั่นว่าอย่าใจเย็นปานนั้นเด้อว่าซั่
0: น
1: พ
0: ี่
1: โทรมาเด้อว่าซั่นว่าค่ะ
0: ใจสิขาดน้ําเหลือเด้อนะอย่าใจเย็นปานนั้นนครราชสีมามาแล้วนะครับนะนครราชสีมาห้วยนครพนมวางไหนเนาะ
1: นครพนม
0: เตรียมงานไหลเรือไผ่ได้ไกลออกพรรษาแล้วเนาะ
1: มุกดาหาร
0: มุกดาหาร
1: ค่ะน้องค่ายบึงกาฬค่ะ
0: มุกดาหารกับงานบักขำหวานเดือนธันวาค
1: ม
0: นะครับงานประจำปีเป็นงานบักขำหวานเด้ทั้งมุกดาหาร
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสื่อผลิตภัณฑ์มาค่ะหลายมองหลายพื้นที่เนาะค่ะหนูกับหนูกับรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่คือเก่าเหมือนเดิมล่ะคุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนไหนเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นย่ำคืนยามเว้นออกรายการไปแล้วก็สามารถชื่อสารได้เด้อค่ะแม่เฮาออกรายการไปแล้วก็โทรได้คือเก่าเหมือนเดิม
0: เบอร์นุ่มแน่นไปหมดโทรได้24ชั่วโมงได้แม
1: ่คุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนใดพร้อมตอนใดนั่นเองค่ะ
0: ค
1: สามารถชื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตั้ง0811172358ค่ะ
0: 0811172358
1: ค่ะ
0: 2358เฮ้พี่น้องทั้งหลายรับบานนะครับสวัสดีครับนุ่มแน่นรับสายครับ
2: ค
0: ือ
2: หอด
0: ส
2: มองอ
0: ื่
2: น
0: เด็กขึ้นหอดยวนถ้าเดียวกันกับว่าวนกับที่ว่าเตี้ยเขาตะโกจะคล้องเนาะก็เลยว่าคำนาคำหลังอยู่นี่ดินะครับ
2: ไกลไปเล่นกับคือ
0: ทอดย่ายนั่นยุ่งใส่ละไปทางไหนละย่ายอีกแก่หนึ่งไหมแม
2: ่ย่ายดอนน
0: ่ะย่ายดอนไปไหนไม่ย่ายดอน
2: เรากินตัวเราก็กินต
1: ัวแล้วว่าเราดีแล้วมาสั่นแม่โทรมาหาพี่นุ่มนั่นน่ะเศร้าแล้วว่าสั่นว่าแม่มึงด้วยเพิ่นว่าเล่าดีขึ้นแล้วเพิ่นนั่นเล่าโทรมาหาพี่นุ่มนั่นแม
0: ่ไปลงไปขุดปูสงสัยสงสัยไปหาขุดปูมามื้อนี
1: ้เล่าว่าเรากินมื้อเดียวก็เล่าเสียนปวดอันนั้นแล้วว่าบัดนี้กินไปกินมาเศร้าเลยว่าซั่นว่า
0: ถืออีแม่ใช่ยา
2: เศร้า
0: โ
2: หลดว่ามันยาพิเศษ
1: แม่น
0: ถืออีแม่ใช่ยาโทษไปให้แล้วเศร้าก็มองว่า
1: เศร้าก็มอง
2: แม่ให้แล้วเน
1: า
2: ะแม่ให้ดีมั้ย
1: เบิดเวลา
0: แล้วเห็นตั้งแต่แบก
2: มือแม่ก็ปวดไหล
0: เห็นแต่แบกเสียมลงทงหมดเลยจ๊ะ
2: นั่นไปแม่กินตัวแม่จะเศร้าแม่ก็ยังกิน
0: คร
2: ับ กินตัวมันจะว่าได้สิบปวด
1: ค่ะขนาดกินตัวได้สิบปวดแล้ว
0: นั่นแล้วเอาดูแลสุขภาพแม่เด้อ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นได้ผู้ในไพ่ได้เสียมเหียน
2: กินฮอดเด้อ
0: เอากินฮอดอยู่ครับสารข้ามครับกินฮอดกินฮอดคิดฮอดคิดฮอดนะครับแบกเสียมลง
2: ดีเด้อมื้อนี้
0: จ้ะแบกเสียมลงทง
2: แต่เมื่อคืนนี่ฝนตอนนี้บ่มี
0: จ้ะโอเคนะแม่ผมขออนุญาตขึ้นไว้เลยสถานีแป๊บนึงเด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้านะครับเอาขอบคุณพ่อพ่อแม่ๆหลายๆกันแล้วกันสำหรับท่านที่ติดตามเราฟังอยู่นะในช่วงพักเบรกอยากได้ยังจะซื้อสารนะลูก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเผยความคืบหน้าการยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยการเปิดระบบวันแบบน้ำนายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสศน.ซึ่งแม้สศน.จะมีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแบบน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-28 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90% เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มีความซับซ้อนต่อเนื่อง
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลี่อ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่ง

0: ื้อได้ที่0899683888
1: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
2: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่าย
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนรินนะคะโดยดอกรักค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะ15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกานะคะหลายๆคนอาจกำลังจะเหตุงานอยู่นะคะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะบางคนก็กำลังค่าขายเนาะพ่อค้าแม่ค้าคล้องถมนะคะกำลังแบบจัดแจงหน้าร้านเลยทีเดียวค่ะหรือว่าก็มีบางคนที่กำลังเล่งมือกับงานอยู่ตรงหน้านะคะเมื่อยแน่อีหยังแน่ก็สู้ๆนะคะถ้าเมื่อยก็พักค่ะหายใจสักนิดนึงเนาะแล้วก็บอกตัวเองว่าเข้ามาถึงตรงนี้ได้เก่งแล้วเด้ว่าสันนะคะต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านเลยค่ะมื้อนี้กำลังใจดีๆก็มีมามอบให้เนาะแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆก็มีมาฝากค่ะแล้วก็สิ่งดีๆสำหรับสุขภาพของคุณผู้ฟังก็มีมาฝากนำเป็นประจำอยู่แล้วล่ะทุกมื้อเลยนะคะเพราะว่าอยากเห็นคุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่สดใสแล้วก็แข็งแรงนะคะมีนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนรินทร์เอามาฝากค่ะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนรินทร์นะคะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะผสมกับสมุนไพร24ชนิดนะคะที่จะมาซอยปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังให้ดีขึ้นนะคะมาซอยเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวจังไดจะนำรายละเอียดดีๆมาฝากกันนะคะในส่วนของน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนรินทร์ของเฮานะคะหนึ่งงานเพลงแรกทักทายกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสียงรองจากสาวเสียงพิณจิตตลาพุ่นลาบแล้วก็สาวสวยค่ะน้องยูกิไหทองคำนะคะคำสาบานเขยแม่มูลนี่แหละทักทายกันไปด้วยหนึ่งงานเพลงแรกที่จัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบทเพลงเลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในมือนี้จังใดก็ติดตามรับฟังกันไปตลอด1ชั่วโมงเต็มๆอยู่น้ำกันตรงนี้เรื่อยไปนะคะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: หมายงานเพลงนี้มันช่างโดนใจอีหลีเลยสำหรับปีนี้เนาะหน้าแหล่งแต่งบ่ได้นะคะงานจากเอกรวีธีรพันธ์นะคะคือจังในเพลงเพิ่นว่านี่ล่ะนะคะปีนี้โอ้จะแม่นมันแหล่งหลายนะคะเข้าแบบว่าเบิ่งไปทางใดนี่ยังแบบบ่ทันได้เป็นอีหยังหย่อนอยู่นะคะยังเป็นต้นก้าอยู่แม่นะคะปกติแล้วช่วงนี้นะช่วงเดือนนี้แหละนะคะเขาก็กำลังแบบจะต้องเริ่มแบบจะตั้งท้องแล้วแต่ว่าเลี้ยวไปเบิ่งหน้าทงใดก็คือจังเป็นสีเหลืองๆได้เขาก็ได้ว่าแม่นเหลืองเขาสุกเด้เหลืองกาตายนะคะโอ้ปีนี้แย่อยู่พอสมควรนะคะเป็นจังใดก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านนั่นแหละนะคะบ่เพียงแต่เป็นกำลังใจให้กับชาวนาเด้พ่อค้าแม่ขายคือกันเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ฟืดเนาะนะคะแถมลังมือฝนตกห้ามอีกโอ้ยอันนี้ก็เป็นตนายนะคะเขาหาให้ตกใส่หน้าบ่ไปตกนะคะมาตกใส่แต่คนขายของ เสียงแม่ค้าพ่อค้าโอดครวญนะคะเอ้าจังว่าละค่ะนะคะสิเอาอีหยังแน่เอาอีหยังนอนกับดินฟ้าอากาศกับคงสิบ่ได้ล่ะนะคะกับเฮ็ดจังได๋ก็ต้องทําใจยอมรับกันไปล่ะค่ะนะคะแล้วแต่ฝ่าเพิ่นสิเห็นใจเนาะเฮ็ดอีหยังบ่ได้นะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะฝนตกแดดออกฟ้าห้องอีหยังแบบนี้แหละนะคะเฮาก็ต้องปรับตัวค่ะนะคะเฮาบ่สามารถคาดการล่วงหน้าได้แต่ว่าเฮาสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะคะอย่างเช่นนี่ล่ะนะคะเฮาก็ต้องมีการเตรียมการเด้นะคะก่อนที่ร่างกายเฮาจะป่วยก่อนที่ร่างกายเฮาสิเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะเฮาต้องบำรุงเจ้าของไว้ก่อนเด้นะคะอย่าแซ่สิท่าให้ป่วยก่อนจังหาทางรักษาอันนั้นมันสิเป็นเรื่องยากขึ้นมาเลยนะคะสู่เฮาบำรุงนะคะดูแลเจ้าของก่อนที่จะป่วยเนี่ยนะคะดีกว่าเนาะค่ะเนาะนะบางคนที่บางคนต้องหาตาพนารินค่ะคุณผู้ฟัง1ทางเลือกนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากสิมีสุขภาพที่ดีนะคะหันมาฟังทางนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆก็มีเอามาฝากน้ำนะคะน้ำมังคุดที่บางคนต้องหาตราพนารินของเฮานะคะเป็นน้ำมังคุดนะคะ 80% ผสมคุณค่าจากน้ำผลไม้ 10% แล้วก็ผสมสมุนไพรอีก24ชนิดค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพโดยน้ำสมุนไพรด้วยน้ำมังคุดน้ำมังคุดที่บางคนสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะคุณผู้ฟังนะคะผสมน้ำลูกมอนน้ำมะเมาน้ำฟักข้าวน้ำโกจิเบอร์รี่นะคะโอ้โหแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะซอยบำรุงสุขภาพของคุณทุกคนแน่นอนนะคะด้วยมังคุดที่เพิ่นมีสารแซนโทนนะคะซึ่งมีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระละกะลดการอักเสบค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายของเฮานี่มันมีการอักเสบนะคะมันสินำพาการเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเฮาต้องนี่ล่ะค่ะเอาตัวซอยดีๆจากน้ำมังคุดทิมงคลตราพนารินของเฮาเนี่ยนะคะเอาไปไว้บำรุงร่างกายตัวเองสักก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่นมีฤทธิ์ในด้านการต้านอนุมูลอิสระนะคะลดอาการเมื่อยล้าได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นการปวดแขนขานะคะเส้นยืดเส้นตึงปวดข้อบ่าไหล่อีหยังจังซี่นะคะนิ้วล็อกนะคะเข้าเสื่อมอาการปวดต่างๆหลายๆนี่ล่ะนะคะปวดตามร่างกายนะคะตื่นมาบ่สดชื่นเนี่ยล่ะนะคะโอ้ยปวดแข้งปวดขาอีหยังประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังมันต้องได้รับการดูแลเด้นะคะอาการปวดเล็กๆน้อยๆนี่ลางคนนี่มองขามนะคะว่าโอ้เดี๋ยวมันก็เศร้าเองดอกนะอย่านิ่งนอนใจนะคะอาการเล็กน้อยเนี่ยมันก็ถือเป็นอาการที่เขามาเตือนล่ะเด้ร่างกายเขาเตือนล่ะเด้ว่าเขามีปัญหานะเขารู้สึกแย่นะอีหยังประมาณนี้ร่างกายส่งสัญญาณออกมาเตือนนี่แหละนะคะหลายๆอาการที่เขาส่งสัญญาณมานะคะว่าจะเป็นที่ดอกลากบอกไปนั่นแหละปวดแข้งปวดขา เส้นยืดเส้นตึงนะคะนิ้วล็อกคอเข้าเสื่อมนอนบ่ค่อยสิหลับนี่นะคะตาก็แพ้แสงมื่นตาก็บ่ค่อยจะคืนดอกนะคะหรือว่าตื่นเช้ามานี่โอ้ตาฟางเลยนะคะคือจังมีอีหยังอยู่ในตานี่ทั้งที่มันบ่มีนะคะคุณผู้ฟังนี่ล่ะหลากหลายอาการที่ร่างกายเพิ่นส่งสัญญาณมาว่าบ่ปกตินะคะก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนละค่ะนะคะก็ฝากหน้ามงกุฎที่มงคลต้องหาตราพระนารินทร์เอาไว้น้ําเนนะคะโดยเฉพาะผู้ใดที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นแผลอีหยังได้ง่ายได้นะคะแผลฝุ่นแน่แผลคนแผลก็แผลอีหลีได้แผลทุกสิ่งอย่างนะคะแผลเกสรดอกไม้แผลฝุ่นละอองอีหยังนิดอีหยังหน่อยกับพื้นขึ้นอีหยังจังซี่นะคะแสดงว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณผู้ฟังเนี่ยมันบ่ดีนะคะต้องเสริมด้วยน้ำมังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินเดอร์นะคะแล้วก็ผู้ใดที่ต้องการที่จะลดไขมันที่บดีในเส้นเลือดนะคะก็ควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้ด้วยนะคะป้องกันอาการน้ำตาลในเลือดสูงนะคะลดอาการอักเสบของร่างกายนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงร่างกายให้ดีขึ้นนะคะปรับสมดุลในร่างกายโอ้สรรพคุณของเพิ่นนี่บ่ธรรมดานะคะสำหรับน้ำมังคุดจิตมงคลต้องหาตราพนารินทร์นะคะคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะผลิตจากเหนือมังคุดแท้แบบออร์แกนิกนะคะคุณผู้ฟังได้รับมาตรฐาน GMP และก็ HACCP มีอย.รับประกันค่ะนะคะวัตถุดิบทุกอย่างที่เฮาใส่เนี่ยนะคะจะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นมังคุดจะเป็นสมุนไพรนะคะส่วนผสมต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใส่น้ำตาลนี่นะคะบ่ใส่สารกันบูดหลักกะบ่มีสเตียรอยด์ค่ะคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะคะทุกๆการผลิตทุกๆขวดเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะสนอกสนใจนะคะช่วงนี้เพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากอยู่ค่ะ3ขวดนะคะจะทรงให้ในราคา900บาทนะคะช่วงโปรโมชั่นนี้3ขวด900บาทมีบริการทรงฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะโทรได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นะคะฝ่าโทรเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีนะคะฝ้าสื่อไปดื่มเลยนะคะกับน้ำมังคุดจิมงคลต้องหาตราพนารินทร์ของเอาวิธีดื่มก็บ่ยากนะคะแค่มือละ2เทื่อค่ะเช้ากับก่อนนอนนะคะดื่มไปแค่นี้เองนะคะประมาณสัก7ถึง10มือนะคะก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีขึ้นจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะบ่เสือกะล่องเวิงเด้อนะคะอ้าวย่ำโปรโมชั่นอีกเทื่อนึง3ขวด900บาทเด้อค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นี่แหละค่ะโทรไปสั่งสื่อเลยนะคะบริการส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางพร้อมนี่ฟ้าๆเลยค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: อย่าลืมนะคะสนอกสนใจสาวโทรไปเลย0952929162นะคะโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่

0: านะคะเวลาที่เฮาหลับแล้วแบบฝันถึงคนที่เฮาอยากฝันถึงอ่ะฝันถึงคนที่ฮักที่คิดฮอดนะคะบางเทื่อนี่ก็อยากจะหลับไปแบบยาวๆหลับแบบมีความสุขอะค่ะว่าอยากตื่นนะคะ
1: อยากสิฝันเห็นเจ้าสุข
0: งั้นเพลงจากไม้ไทยหัวใจศิลป์เนาะฝันพอนะคะได้ฝันเห็นกับมีแห้งเด้อลังเจือนะคะงั้นเพลงพร้อมที่จะได้คุณได้ฟังนะคะคุณผู้ฟังกับรายการหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งทั้งเลือกนะคะของการมีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะมีตัวซอยได้ดีในการดูแลสุขภาพนะคะก็ฝากนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินไว้เป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกค่ะนะคะด้วยส่วนผสมของมังคุดและกับสมุนไพรหลายชนิดเลยที่สามารถดื่มควบคู่กับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราต้องดูแลรักษานะคะให้มันดีอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดว่าอาการของร่างกายมันฟ่องขึ้นมานะคะว่าจะเป็นการเจ็บหลังปวดแอวนะคะหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือจะเป็นอาการอื่นๆนะคะเฮาสิฮู้ตัวเฮาเองดอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาอาการที่เจ็บป่วยของเฮาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบ่ปกตินะคะนะคนเฮามันก็ต้องมีเส้นของเจ้าของนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอาการเหล่านี้แล้วนะคะอย่าหนิ่งนอนใจนะคะรีบปรึกษาแพทย์หรือว่าเริ่มดูที่จะต้องดูแลเจ้าของแล้วล่ะนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะคัดสรรจากคุณค่าธรรมชาตินะคะผสมสมุนไพร24ชนิดเลยนะคะเอามาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะคะดื่มง่ายค่ะนะคะได้ประโยชน์บำรุงสุขภาพได้ด้วยนะคะฝากเอาไว้นำน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะโปรโมชั่นพิเศษยังรอถามคุณผู้ฟังโทรไปสั่งซื้อกันอยู่นะคะ3ขวด900บาทนะคะสามารถที่จะโทรสั่งซื้อไปที่เบอร์โทรศัพท์095292นะคะ9162ค่ะนะคะ095292962นะคะสามารถที่จะโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะคุณนิวเพิ่นก็รอให้บริการคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะต้องกินจังไหนกินควบคู่กับการรักษาโรคนี้ได้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีโรคประจำตัวอาจจะบ่แน่ใจนะคะว่าดื่มได้หรือเปล่าก็สามารถที่จะสอบถามไปที่คุณนิวก็ได้นะคะ095-292-9162หรือว่าอยู่ใกล้กับร้านขายยานะคะเพิ่นก็มีจัดจำหน่ายอยู่ที่หลายอำเภอเลยในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร้านขายยาเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะหลายอำเภอเอามาฟังกันว่าอำเภอใดนะคะที่เพิ่นจัดจำหน่ายกันแน่นะคะคุณผู้ฟังสิได้ไปสื่อถึกหม่องค่ะเนาะก็เดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ
2: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
3: อำเภอเมือง
2: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
3: อำเภอห้วยราช
2: ร้านประสิทธิ
3: ์อำเภอกระสัง
2: ร้านสยามเภสัช
3: อำเภอประโคนชัย
2: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
3: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2: ร้านหมอมิตร
3: อำเภอนางรอง
2: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
3: อำเภอบ้านกวด
2: ร้านขายยาสีฟ้า
3: อำเภอประคำ
2: ร้านขายยาสัตสิวิมล
3: อำเภอนนสุวรรณ
2: ร้านยาหมอนนสุวรรณ
3: อำเภอหนองกี
2: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
3: อำเภอหนองหง
2: ร้านคลังยาหนองหง
3: อำเภอรำไปมา
2: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
3: อำเภอสตึก
2: ร้านขายยาทวีโอสถ
4: อย่าลืมนะคะ น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: นี่ละค่ะนะคะใกล้กับร้านขายยานะคะจุดไหนนะคะของอำเภอที่คุณผู้ฟังอยู่นะคะตามสปอตที่ได้บอกไปเลยแหละนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะคืนความสดชื่นแล้วก็บำรุงกำลังให้กับร่างกายนะคะด้วยน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะตัวซอยธรรมชาติที่ผสมสมุนไพรเข้มข้น24ชนิดเนาะค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการความกระปี้กระเปร่านะคะหรือจะเป็นคนที่พักผ่อนบ่ค่อยจะเพียงพอนะนอนน้อยนะคะร่างกายอ่อนล้านะคะเพื่อที่จะไปฟื้นฟูพลังชีวิตให้สดชื่นขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังเนาะนอนน้อยแต่อย่าปล่อยให้ร่างกายพังเด้อจ้ะนะคะเติมพลังด้วยน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะฝากไว้นำนะคะดูแลสุขภาพกันนำเนาะค่ะสุขภาพดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีหยังที่ทุกคนปรารถนาเลยแหละมีเงินทองหลายสำใดก็บ่สามารถที่จะมีความสุขได้เท่ากับการมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาไปฟังงานเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเสียงร้องจากสาวน้ำอ้อยสมใจรักนะคะขนลุกหลายปูว่าสันนี่คืองานเพลงที่ดอกรักจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

0: และมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
1: สองงานเพลงจังหวะสนุกนะคะผ่านไปนะคะกับเสียงร้องของผู้สาวน้ำอ้อยสมใจรักนะคะคนลูกหลายปูนะคะแล้วก็ตามด้วยหนุ่มโอมทับห้านะคะดอกดาลานี่เลยนะคะกับงานเพลงจากรายการหน้ามังคุดทิพมงคลตองหานตราพนรินทร์โดยดอกรักนะคะพาคุณผู้ฟังสนุกสนานไปกับผลงานเพลงแล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะสำหรับสุขภาพมาฝากคุณคือเก่าเช่นเดิมนะคะตลอด1ชั่วโมงนี่แหละนะคะอยู่น้ำกันค่ะสุขภาพที่ดีนะคะที่จัดส่งให้คุณผ่านด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่แหละนะคะน้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้และกับผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะสูตรเข้มข้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะควรดื่มวันละ 25-30 มิลลิลิตรนะคะขณะท้องว่างนะคะตอนเช้าหรือแล้วก็ก่อนนอนนะคะมือละ2เทื่อทอนั่นเองนะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะก็ฝากกันเอาไว้นำนะคะนี่คือในส่วนของผู้ดูแลรายการของเฮาใน1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เวลาหมดแล้วแหละนะคะสำหรับมื้อนี้ค่ะต้องจากกันไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากลากันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนี่แหละเด้อนะคะกับโปรโมชั่นของน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะต้องย้ำอีกเทื่อนึงก่อน ก่อนที่จะไปนะคะเพื่อคุณผู้ฟังบ่ทันนะคะหรือว่าบ่อยากให้พลาดนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆของเฮานะคะโปรโมชั่นตอนนี้3ขวด900บาทนะคะคุณผู้ฟังโทรเลยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162นะคะอยากให้ได้ไปดื่มนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอดี้มี่มาบ่อยๆนะคะปกติเข้าขายกันอยู่ที่1ขวดเนี่ย330บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นของเฮา3ขวด900บาทฝากโทรไปซื้อเลยนะคะ0952929162นะคะเวลาเบิดอีลีแล้วค่ะคุณผู้ฟังมืออื่นพอกันใหม่นะคะเวลาเก่าเวลาเดิมของเฮามื้อนี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงสำนีนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกๆคนนะคะมืออื่นพอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: TDL เตรียมรับมอบกิฟเพน EF ปี2572พลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศแถลงข่าวถึงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในส่วนของกองทัพอากาศว่าการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจนับตั้งแต่กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบินกิฟเพน CD เข้าประจำการเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติการในสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมานอกจากนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการยกระดับเป็นหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือ JCC เพื่อทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเห็นภาพสถานการณ์ร่วมกันในทุกมิติทั้งทางบกเรือและอากาศกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร081-836-7666
3: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรซ์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
2: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: อวจับมือสาย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดง

0: แล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: หนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: มวนมวนพันพี่พันน้องไปเอาขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจรักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับทักทายมาหาพี่หาน้องทั้งจังหวัดเลยนำติดตามเรารับฟังอยู่บนน้องตอนนี้ครับพี่น้องทั้งจังหวัดเลยพี่น้องทั้งจังหวัดอื่นๆบ่ว่าสิเป็นอุบลอุดรนครพนมสกลนครมุกดาหารพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดสารคามยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษพี่น้องทั้งนครราชสีมาชัยภูมิผู้เขียวผู้เวียงมื้อนี้เงียบไปมัดแลบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋กับทุกพื้นที่ของการที่ตามรับฟังนั่นบ่ได้ยินเสียงพี่น้องเลยนะครับบ่ฮู้คุณพ่อคุณแม่ติดตามรับฟังรายการใดบ่นะครับแล้วก็ชั่วโมงไทยๆนี่ปกติจะมีของพี่น้องทั้งจังหวัดเลยมานํามาเบรกนี้ชั่วโมงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่นั่นเดินทางมาพร้อมผู้ใหญ่ใจดีผู้พายางพระเดือนมีปัญหาเรื่องสายตานั่นฝากไว้น้ำเควีรูทีนจะไม่หาไปยูไปกินกันเควีรูทีนเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้นะครับนั่นฝากไว้น้ำเควีรูทีนเอาไปยูไปกินมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กำน้องจะแม่3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทของฝากต้อนน้องหาให้พี่ให้น้องคือเก่าดีนะครับบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดหรือนะครับแก้วกาแฟหรือว่าสบู่อยากได้ยังสิเลือกได้ยังใดยังหนึ่งจ้ะแม่นะเควีลูทีนนะครับ3กระปุก 1,290 บาทให้ลูทีนถึง 70% ของฝากของตอนให้จังที่เว้ามาล่ะแม่อยากได้ยังสื่อสารนะลูกกับเต่า0811172358จ้ะแม่จ๊ะ0811172358สั่งมื้อนี้บาทนึงสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับรอ 2-3 หมื่นสินค้าฮอดมื้อจังใจเงินหน้าบ้านง่ายๆยังสั่นได้แม่และก็ฝากถึงพี่ถึงน้องผู้ที่รักสุขภาพในมวลรวมของร่างกายนำนำสมุนไพรเควีโกเควีโกในการเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาผู้ที่ต้องการอยากสิดูแลสุขภาพเจ้าของเป็นเบาหวานความดันดื่มได้กินได้แม่แต่ครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกำเนื้อเอาแรงแข็งขาเมื่อยล้าแต่ครับหรือนักตนนักโตเบาเบาเนื้อเบาขี้เอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพรเควีโกครับนะขวดหนึ่งน้ำทองตลาด 1,400 จ้ะแม่ซื้อกับนุ่มนั่นใบมันมื้อนี้จาก2ขวด 2,800 ผมบ่น้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,590 บาทหูบ่ฝาดได้ก็ฟังบ่ผิด 1,590 บาทได้เควีโก2ขวดผมแถมกาแฟให้ห่อใหญ่หนึ่งเลยนะครับส่วนพี่ชวนน้องอยากได้3ขวดจากราคา 4,200 บาทผมเอา 2,250 บาทแถมวิทยุท่านินเสียงดังฟังชัด1เครื่องฟรีอันนั้นคือน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะนะครับส่วนพี่สนองผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมหัวเข่าลันอีมาโลดกด7ลูกกะโอยนางกะโอยคันจิกวยอดาขึ้นก่อนนั่นมีแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3ใบดินมาฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่นะครับสมุนไพร3ใบดินตัวนี้ก็บ่ธรรมดาสั่งมื้อนี้ผมแถมอีกในออยให้พี่น้องฟรีอีก1กระปุกมูลค่า890บาทให้อีหลีแก่จริงๆครับให้จริงๆเป็นซอบเกี๊ยวมีในออยจ้ะแม่จ้ะรายละเอียดเดี๋ยวจังน้อยนั่นลงดีเทลให้ฟังทีละตัวทีละตัวแม้กระทั่งรายการวิธีกินวิธีใส่สรรพคุณนะครับแล้วก็ราคาอยากได้ง่ายนิดเดียวครับโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนแจ้งซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนย้ำว่าโทรได้24ชั่วโมงสะดวกย้ำใดโทรย้ำนั่นจ้ะแม่บ่สะดวกตอนนี้บ่เป็นหยังนะครับตอนคุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนออกรายการไปแล้วนะครับคุยกันหลังไม่ได้คือกันกับจ้ะแม่จ๋าโทรมาโหลด0811172358บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสายตรงมาเด้อแม่เด้อนั่นก็หม่อนทรับสายอยู่0811172358จ้ะ0811172358จำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขอให้จำซื้อผลิตภัณฑ์เอ้ยจำเบอร์นุ่มนั่นไปหม่อนไว้ซ้ำนั่นพ่อครับคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จังคอยได้ครับโทรมาแล้วเว้าอาการฟังทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแน่นอน0811172358

ทั้งไอ้เรื่องแบ่งนั้นไอ้ขอรับรองว้ายนั่นได้ว่าสันนะครับยูซื่อเนี่ยว่าอย่างเดียวกับฟ้าแล้วว่าสันนะขอบคุณเลยไลค์กันเลยกันนะพี่น้องกำลังเกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจฮักสุขภาพนั่นกำมันมาดับซับรับผิดชอบดำเนินรายการกับพ่อกับแม่จังสิตลอดครับขอบคุณถึงเสียงถึงสายพ่อแม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่จ้าอยากได้ยังสื่อสารนะลุงก็เต่าโทรหาหนุ่มนั่นไปหมั่นได้แม่เด้อนะครับมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควิโกเบิ่งแย่งคนปากคนแม่ฝากไว้น้ำสมุนไพรเควิโกบ่ธรรมดาได้แม่นะครับนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคนปากคนแม่พี่น้องบ้านเฮาอยากได้จริงๆง่ายๆเด้อนะครับโทรหาหนุ่มนั่นไปหมั่นแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลให้ชัดเจนซ้ำนั่นก็แล้วเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้ง่ายนิดเดียวซ้ำนั่นล่ะนะครับแต่คันพี่กับน้องคันอยากได้ก็ง่ายนิดเดียวคือกันแจ้งซื้อที่อยู่ไว้ 2-3 มื้อสินค้าหอนมื้อจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวจ้ะแม่จ๋านั่นฝากไว้นํา0811172358นั่นคือเบอร์นุ่มนั่นไปหมั่นเด้อแม่เด้อ0811172358จ้ะแม่จ๋า0811172358ได้แม่เด้อโทรมาโหลดนะโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ผู้สี่สิบมีความรู้สึกว่าโอ้แต่กับนั่นเป็นอย่างแม่คือยังเป็นอย่างสี่น้อสัตว์รู้สึกว่าเจ้าของในมื้อทราบไปเบิดน้ำตนน้ำตัวน้ำปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาเมื่อยล้าแต่กับเห็ดจังไดจังสิมีโอกาสได้นะครับเป็นคือยังตะกี้เนาะตะกี้สันบ่มีปัญหาจังเทียดนั่นสันนะครับตั้งตะกี้บ่มีปัญหาจังเทียดเดี๋ยวนี้รถโอ้ยจังว่าเป็นจังไดสันนะครับปื้อแต่แนวสี่เป็นรถมื้อไปเบิดตื่นขึ้นมาเช้านี่บ่อยากลูกอยากย่อแล้วนะครับมันหนักไปน้ําตนน้ําตัวปวดเมื่อยไปน้ําเนื้อน้ําชิงคือยังเฮ็ดเวียกหนักมากคือไปรับจ้างรับไปลกกาลกมุ่งกลมๆง่ายๆเบิดมือก็บ่ปานตื่นขึ้นมาเช้ามันคือเอวสิปวดมันนั่นเชิงอึ้งตึงแข็งขาสิหนักอึ้งตึงคือใส่เกือบบูทนี่น้ําตนนั้นตัวหนักคือเขาเอากระสอบมาเต็งไว้นี่ระวังซั่นเนี่ยมันสั่งเป็นจังซี่ล่ะแม่เฮาคนเฮาคันอายุหลายขึ้นแล้วความเสื่อมมันก็ตามมาบึ๊ดแต่แนวสิเป็นดอกหักจากของหลายๆเบิ่งแย่งจากของแม่เด้อนะครับดูแลจากของหลายๆนะครับหักจากของหลายแล้วคนเฮามันหันบ่มีหยังหลายเด้อเลยแม่ก็ตับดีไตดีปอดดีม่ามดีหัวใจทํางานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆซํานั้นสุขภาพบ่ดีขึ้นฮอดคําว่าของจากของลูกของเฮาคันขึ้นฮอดซื้อมันกังเบาบางเบาทุเลาลงดิแม่โทรหาหนุ่มนั้นไปหม่อนสั่งผลิตภัณฑ์ไปอยู่ไปกินน้ําสมุนไพรเควิโกอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงบํารุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ําสมุนไพรเควิโกปกติน้ำทองตลาดขวดหนึ่ง 1,400 บาทจ้ะแม่2ขวดกับ 2,800 แต่กันพี่กับน้องสั่งกับนุ่มนั่นไปหมอนมือนี่นะแม่นะ1ขวดนะครับแถมอีก1ขวดจาก 2,800 บาทผมอดน้ำพีน้ำนอง 1,590 บาทหูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดจ้ะ 1,590 บาทแม่ได้น้ำสมุนไพรเควิโกมาถึง2ขวดได้ทีเดียวได้น้ำสมุนไพรเควิโกมา2ขวดแล้วยังบ่แล้วผมแถมกาแฟเฮปปี้เทนให้อีก1ห่อใหญ่เอาง่ายๆยังสี่ใส่ตรงฮะลูกเขาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนจ้ะ0811172358ได้แม่เด้อ0811172358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวสร้างมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายนะครับรอดจนกว่า2-3มื้อสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้านนะครับโทรหานุ่มนั่นไปหมอนรถบ่ผิดหวังจ้ะแม่นะเคยสังเกตเบิ่งจากของบ่โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันนะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดไหลงามกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าผมอยากให้พี่น้องได้กินตอนเช้าๆตื่นขึ้นได้กินเลยเด้อแม่เด้อตื่นขึ้นมายามเช้าท้องว่างๆท้องว่างเท่าใดแห่งดีเด้อมันสิเฮ็ดให้ระบบเฮาน่ะนะครับทํางานได้เต็มประสิทธิภาพก็คือตอนเช้าๆเฮาท้องว่างแม่นบ่ล่ะแม่บ่ทันได้กินหยังเข้าไปนี่ท้องมันว่างพอต้องได้กินน้ําสมุนไพรเควิโกเข้าไป1แก้วตวงปั๊บให้ตามด้วยน้ําเปล่าน้ําเด้อแม่ได้กินน้ําเปล่าน้ําเปล่าเข้าไปจักแก้วนึงนะครับกินน้ำเปล่าตามกับไป1แก้วตวงซ้ํานั่นแล้วเลยในภาคเช้าที่นี่ท้องมันว่างซั่นแม่มันก็แค่โคกนะเฮ็ดให้ร่างกายเฮาได้รับนะน้ำสมุนไพรสันนะครับสกัดสมุนไพรเข้าไปเต็มๆเลยนะมันจะเข้าไปในร่างกายเฮาดูดซึมเข้าไปเลี้ยงร่างกายบัดนี้คันมองใดมันสึกหรอหรือมันทํางานผิดปกติมันก็สิไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมนะคายอยู่ในร่างกายเฮามันมีสารตกค้างอยู่มันก็สิไปกระจัดออกในรูปแบบของเสียได้นําฝากไว้น้ำจะแม่จ๋าน้ำสมุนไพรเควิโกหาลังคดนี่นะมึนไปเบิดไอ้น้ำมือน้ำเท้าเสียไปเบิดน้ำแข็งน้ำขานี่นะลูกหลานพาขี่รถไปวัดไปไหว้ขี่มอไซค์ซ้อนเขาไปนี่เกือบรูตีนกับบ่ฮู้เมีย
ไปฮอดวัดหลังฮาเกือบบ่เห็นบัดนี้คือมันมึนหลายซ่าหลายไปนั่งไหว้พระจังซี่รับศีลก็สิบ่แล้วนั่งก็ต้องนั่งใกล้ๆขอบศาลาวัดเด้ย่ำสิลูกอาศัยได้จ้องเฮาลูกกงศาลาวัดลูกจังข่อยลูกได้แม่โอ้ยมันยากอีทนทุกข์ทรมานปานนั้นบ่ไปก็ได้เด้แม่นั่งกราบนั่งไหว้อยู่เฮียนก็ได้บุญอยู่ดอกย่ำมาเช้าตื่นแต่เด็กๆลูกแต่เช้าลูกขึ้นมานึ่งเขาพอไฟเตรียมแต่ใส่บาตรญาติกกญาติบ่ทันบาตรสัตกกตามวันนั้นก็ยังตามไปที่วัดที่ไหว้อยู่นี่คุณพ่อคุณแม่บรรเทาจิตใจเป็นนะครับพุทธเต็มๆเนาะแม่เนาะนะหักสุขภาพจากของในขณะเดียวกันนะก็ต้องดูแลสุขภาพจากของไปนําเด้อสุขภาพเฮาแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งแม่นบ่ได้ไปรับจ้างรับบายอย่างน้อยๆก็บ่ได้เป็นภาระของผู้ใดแม่ๆนะเฮาสามารถซอยเหลือตัวเองได้นะซอยเหลือชีวิตประจําวันตัวเองได้โดยที่บ่ต้องอาศัยคนอื่นนะคันอยู่ใกล้ฟังนังใกล้ห่วยมันก็ธรรมดาอยู่นะมันก็เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์แม่ใส่กับไปหลายๆมันก็เสื่อมมันก็ต้องได้ซ่อมต้องบำรุงรักษาไว้นําคันผู้ใดรักษาดีมันเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับสิเก่าสิโดนปานใดมันก็ยังสามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานได้คือเก่าเหมือนเดิมเกี่ยวกันเดียวกันกับร่างกายของเฮาถ้าผู้ใดใส่ใจมันจักน้อยดูแลมันนะฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมมันอยู่เรื่อยๆจังซี่บ่ต้องปล่อยมันเป็นอีหยังมากมายมันก็สิเฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่มีปัญหาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ยังมีความสุขไปอีกโดนแสนโดนนั่นแสนนั่นฝากไว้น้ำในกันแล้วกันน้ำสมุนไพรคิวิโกจะแม่ซื้อขวดหนึ่งในราคา 1,400 บาทน้ำทองตลาดมีขายครับ2ขวดกับ 2,800 แต่คันสั่งครับนุ่มนั่นใบมอนสั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังประจายครับรอด 2-3 หมื่นสินค้าหอนมือจังใจเงินหนาบานแล้วนะจาก1ขวดแถม1ขวดในราคาเพียง 1,590 บาทหูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดจะแม่จ๋า0811172358น้ำสมุนไพรคิวิโกเด้อสั่งขวดหนึ่งผมแถมขวดหนึ่งครับนะในราคา 1,590 บาทแถมกาแฟน้ำห่อหนึ่งสั่ง2ขวดนะครับผมแถมอีก1ขวดเป็น3ขวดจ้ะแม่จากราคา 4,290 บาทนี้เอาน้ำพี่น้ำน้อง 2,250 บาทได้น้ำสมุนไพรคิวิโกเข้ามาถึง3ขวดของฝากของตอนให้พี่ไอ้น้องคือเก่าจ้ะนะครับเนาะอยากได้เป็นวิทยุมันบ่แม่ซื้อ3ขวดผมแถมวิทยุท่านซิเตอร์เสียงดังฟังชัดให้1เครื่องเลยฟ้าๆด้วยแม่ของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับในช่วงนี้แต่กับเฮ็ดโปรโมชั่นอยู่อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้สุขภาพดีนําได้สิ่งได้ของไปใส่บ้านใส่เฮียนพร้อมโทรมาจ้าแม่จ๋า0811172358จ้า0811172358

0: ด้วยอาจารย์เนี่ย
1: จ้าแม่ฮัลโหลจ้าแม่แม
0: ่จ้าจะสั่งยาจ้า
1: โอ้จ้าแม่จ้าได้จ้าแจ้งชื่อที่อยู่ผมได้เลยครับ
0: ที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่148จดยังคะ
1: ครับ148จ้าแม่จ้าหมู่อะไรครับ
0: หมู่10
1: บ้านอะไรแม
0: ่บ้านหนองสิมสอเสือสระอีมอมาบ้านหนองสิม
1: ตำบลอะไรแม
0: ่ตำบลหนองไ
1: ห้ตำบลหนองไห้
0: ไห
1: ้
0: ฮอน้องฮูกระไอไม่เป็นไร
1: จ้าอำเภออะไรแม่
0: อำเภอสำโรง
1: สำโรงจังหวัดอุบลเหรอแม่
0: อ
1: ุ
0: บลราชธานี
1: จ้าคนรับสินค้าชื่อแม่อะไรครับ
0: ทิตาดี
1: แม่อะไรนะ
0: ขอฐานสระอีต่อเต่าสระอารอเรือสระอียอยักษ์กลัน
1: แม่ทิตารีทิตารีเนาะ
0: ตารีรอเรือสระอี
1: จ้าน
0: ามสกุลกลันจ้าน
1: ามสกุลจ้าแม่
0: สว่างก
1: ะ
0: ม
1: น
0: ท
1: ัน สว่างกะ
0: ม
1: นทัน
0: ก็ไก่มอมาโรลิง
1: ครับ
0: ทัน
1: จ้าทันตัวไหน
0: ไม่มีสระอูน้ำชอทงกะลันไม่มีสระอูพอพานนาฬิกาโนหนู
1: จ้าพอสว่างกะมนพันใช่ไหมแม่
0: พัน พอผ่านหานากาศ
1: โอ้พอพันไม่หานากาศ
0: ทอทงกะลัน
1: กะไม่มี
0: พันค่ะ
1: จะไม่มีสระ
0: ทงไม่มีสระอูนะ
1: จ้า
0: ทอทงกะลันพันตัวนี้
1: ติดต่อได้เบอร์นี้ใช่ไหมแม่
0: ติ ดต่อด้วยเบอร์นี้ล่ะค่ะ
1: จ้าดูแลสุขภาพนะแม่นะแม่จากได้เควิโกเนาะแม่เอากี่ขวดครับ
0: เขาแก่แล้ว83แล้ว
1: โอ้ได้จ้าได้ดูแลสุขภาพจ้าแม่จ้าเอากี่ขวดครับ
0: มันเป็นขวดเหรอ
1: ครับมันเป็นขวดจ้าแม่นะเป็นผลิตภัณฑ์
0: เป็นน้ำใช่ไหม
1: จ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำจ้า
0: สองขวดค่ะขวดละเท่าไหร่คะ
1: สองขวดนี้ผมขายเป็นโปรโมชั่นปกติตามท้องตลาดเขาขายขวด 1,400 จ้าแม่แต่วันนี้แม่เอาสองขวดผมเอา 1,590 บาทก็พอได้สองขวดเลย
0: ได้ราคาเท่าไหร่
1: 1,590 บาทจ้ะแม่
0: ว
1: ่
0: ามาหลายเสียบรุษก็นั่นเดี๋ยวบร
1: ุ
0: ษ
1: ปกติน้ำท้องตลาดละ 2,800 ผมได้แม่2ขวดนี่ขวดนึงมัน 1,400 ครับแต่วันนี้ผมให้แม่ 1,590 บาท
0: ถูกเท่าไหร่2ขวดน่ะเป็นเงินจักบาท
1: 1,590 จ้ะแม่จ๋า
0: 1,590 บาท
1: ถูกต้องจ้ะ
0: ไม่รวมค่าส่งนะ
1: เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับส่งฟรี
0: โอเค
1: จ้าผมแถมกาแฟ
0: 1,590
1: บาท
0: 90บาทอากงจดไว้1,590
2: เออเป็นไรหรอก
1: ผมแถมกาแฟให้ห่อนึงแม่
0: ฟังวิทยุทุกวัน
1: โอเคจ้าแม่จ้าจ้าขอบคุณมากจ้าดูแลสุขภาพทั้งสองท่านนะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับ0811172358สวัสดีครับพ่อครับน่ารับสายครับ
3: ฮัลโหลจ้าสร้างยาบำรุงสายตาเนี่ยจ้า
1: โอ้จ้าอีเม็ดอีแม่ได้น้องอีน้องครับ
3: อันสร้างให้พ่อจ้าพ่อดาชย่อยล่ำจ้า
1: โอ้นะครับอันอีพ่อดานี่อยู่จังหวัดใดครับ
3: บุรีรัมย์จ้า
1: อีพอดานี่เอาจักกะปุกครับเอา3กระปุกตี
3: เอา
1: 3
3: กระป
1: ุ
3: ก
1: ครับพ่อของแถมเอาหยังพ่อแว่นตาผ้าถุงน้ำมันหนวดเจ้าเสียวหยังของแถม
3: ได้เอา
1: แว่น
3: สบ
1: ู่
3: ก็ได้ว
1: ่
3: า
1: ท่
3: าน
1: โ
3: อ้
1: สบ
3: ู่
1: ติ พ
3: ่อจะบำรุงสายตาก็ดี
1: ครับผมได้จ้าพ่อเทวีรู้ที่เนาะ
3: เออที่นี่ลูกที่น้ำกับบำรุงสายตาน้ำ
1: จ
3: ้
1: า
3: ชักพักกับมด
1: 1,290จ้ะพ่อจ้า
3: เป็น
1: บ่ครับผม
3: ห
1: นึ่ง
3: บำรุงสายตาบ่ได้บ
1: ่เอานี่แหละครับบำรุงสายตาเดี๋ยวยาตานะครับพ่อ
2: ถ้าไอ้ซับกระปุกไอ้สนั่นมาจะเอาบำรุงสายตาอีก
1: ตัวไหนบำรุงสายตายังพอ
2: กาแฟบำรุงสายตานะ
1: โอ้กาแฟสายตาพ่อเชียวกาแฟน้ำตังหากดี
2: เออเอากาแฟน้ำบำรุงสายตา
1: พ่อเชียวจะกล้องกาแฟขันกล้องหนึ่งกล้องหนึ่ง390จะพ่อสองกล้อง700จะกินได้เดือนนึง
2: กล้องหน
1: ึ่
2: งก็ได้
1: ก
2: ล้องหน
1: ึ่
2: งก็ได้
1: เป็นไหมพ่อเอาเควีรู้ที่นี่สามกับปุ๊กมันบ่
2: เออ
1: แล้วก็เอาอันกาแฟอีกกล้องหนึ่งมันบ
2: ่
1: ผมขอใจถือยู่ได้เนาะพ่อเนาะมันจะเป็นพันกว่าบาทได้พ่
2: อ
1: พันหกร้อยแปดสิบบาทจ้ะพ่อแมนบอเดี๋ยวด้วยผมเก็บเงินหนึ่งสองเก้าศูนย์บวกสามเก้าศูนย์แมนครับ1680ได้พ่อ1290เควีรูทีนสามกับปุ๊กนะ1290จ้ะพ่อ1290มันจะบวกค่ากาแฟอีก390ครับมันก็จะเป็น1680บาทพ่อทั้งหมดอ่ะโอเคพ่อฮะ
2: เขาจะได้จะซ่องอันนี
1: ้อันอยู่ในหันมี10ซ่อง15ซ่องพ่อกาแฟน่ะครับหรือพ่อเสียวกาแฟ2กล่องได้เดือนนึงพอดี
2: เอาลงตรงเดียวกันแหละ
1: เอาได้จ้ะพ่อจ๊ะนะครับแจ้งซื้อที่อยู่ผมนะหรือเอาที่อยู่เก่า
2: เอาที่อยู่เก่าแล้วที่อยู่เก่า
1: อีพอยะอีพอดาทยอยล่ำนี่เนาะ
2: เออ
1: เอาติดต่อได้เบอร์นี้แม่นบ่พ่
2: อ
1: เอาได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เดี๋ยวพ่อเด้อ
2: เออ
1: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวส่งไปส่งแล้วนะมันง่าย
1: ครับผมได้จ้ะพ่อจ๋า
2: ไปบ่ได้เด้อกินเตียงเลยเนาะ
1: เอาจ้ะพ่อจ๋าสวัสดีครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะ FC นุ่มนั่นเด้อีพอดานี่แล้วเป็นคนนะครับอาทิสร้างผลิตภัณฑ์น้ำนุ่มนั่นใบหม่อนมาตลอดนะครับอีพอดาทย่อยล่ำนี่เป็น FC นุ่มนั่นใบหม่อนอยู่ทั้งโน่นขวางครับอำเภอบันดานจังหวัดบุรีรัมย์ FC นุ่มนั่นใบหม่อนขอบคุณไปหานะครับอีแมทติตาทิตาลีนำอยู่ทั้งพูนสำโรงอุบลราชธานีจ้ะและก็ขอบคุณไปหาอีแม่หวองนำอยู่ทั้งพี่ไม้นครราชสีมาอีแม่หวองเอาเชวีโกมา3ขวดเลยครับนะ 2,250 บาทแถมวิทยุให้เล่าเกินนึงนะเสียงดังฟังชัดอีหอท่านนินอย่างดีนะส่วนอีพอดานี่แล้วนะครับสั่งเควีรูทีนมา3กระปุกแล้วอยากได้สบู่ตัวนี้บ่ธรรมดาเด้สบู่นาขาวฟอกตัวกินหอมนะครับย่างไปใส่ไก่ทั้งผู้สาวง่วงนําบ่แล้วหอมกุ้นนะหอมอีหลีครับนะแล้วก็ดูแลผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับเอาฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นํานะขอบคุณทุกๆท่านดูแลสุขภาพเจ้าของครับมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนําสมุนไพรเควีโกแต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาบ่แจ้งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วนั่นฝากไว้นำเชวีรูทีนเดพอร์เดอร์เอาไปอยู่ไปกินกันเชวีรูทีนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องตาครับให้รูทีนมาถึง 70% นำกันมีปัญหาเรื่องสายตาขึ้นฮอดก็บอกกับจากของหลูกของเต่าคันขึ้นฮอดซื้อมันหังบ่บางเบาทุเลาลงสั่งไปอยู่ไปกินจ้ะแม่เชวีรูทีนนะกล้องหนึ่ง3ไอ้กล้องหนึ่งนี่590บาทมี30เม็ดจ้ะกินได้15มื้อวิธีกินกับหลังอาหารตอนเช้าเม็ดหนึ่งก่อนสินอนอีกเม็ดหนึ่งกระปุกหนึ่ง30เม็ดกินได้15มื้อ3กระปุกกินได้เดือนเคืองนะครับอยากได้ก็สายตรงหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนจ้ะนะครับ0811172358จ้ะ0811172358สองสามห้าแปดย้ำว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางในแม่เด้อเกี่ยวกับเรื่องสายตาเท่านั้นบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยสั่งส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้ของฮอดเข้าถึงก่อนมังอื่นคุณพ่อคุณแม่โชคดีมากๆที่มีโอกาสได้ของฮอดเข้าถึงครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดช่วงนี้ยังขึ้นกำไรกับพี่กับน้องสั่งเควีรูทีน3กระปุกนะครับผมมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดนะครับหรือเสียเอาแก้วกาแฟเอาสบู่ได้เบิดครับนะคุณพ่อคุณแม่เลือกได้1ชิ้นนะครับเอาเลือกเอาอยากได้อย่างซื่อสารมากนั่นจัดส่งให้บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวง สั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้แม่เก็บเงินปลายทางครับ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านง่ายๆจังซั่นมีปัญหาเรื่องสายตาเควีลูทีนจ้ะแม่3กระปุก 1,290 บาทแต่คันพี่พน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายในกับมื้อชานำปลายมือไปเท่านักตัวนักตัวเบาๆเหนือเบาคิงหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับรู้สึกว่าเจ้าของเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บนะครับเป็นกิโลมากังพังผืดนิ้วจังนิ้วล็อกปัญหาเหล่านี้นั่นฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันสำหรับน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่เควีโกเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะนะครับเอาไปยู่ไปกินกันเด้อแม่เด้อสิได้เห็นถึงความแตกต่างวิธีกินกันง่ายๆตื่นขึ้นยามมื้อเช้าหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแขวบ่ต้องสีนะ1แก้วตวงทันทีน้ำสมุนไพรเควีโกแม่จ๋าตามโดยน้ำเปล่าง่ายๆซ้ำนั้นท่านที่สั่งไปแล้วนะครับฟังวิธีกินไว้เด้อแม่เด้อยามเช้าตื่นขึ้นมานะท้องว่างๆท้องว่างเท่าใดยังดีกินทันที1แก้วตวงจ้ะนะครับหลังจากที่กินน้ำสมุนไพรเควีโกเราก็กินน้ำเปล่าตามยามเช้าท้องเฮาว่างคันบ่ทันได้กินกาแฟบ่ทันกินหยังเลยนี่แฮงได้ประโยชน์สูงสุดแม่นะมันสิดูดซึมเข้าไปเลี้ยงร่างกายในขณะที่ร่างกายเฮายังบ่ทันได้มีหยังอื่นเจือปนนี่เมื่อเข้าไปเลี้ยงในร่างกายเฮาปั๊บบาดนี่แม่จ๊ะมันก็สิไปดูแลส่วนต่างๆในร่างกายเฮาคันมันมีสารพิษหรือว่าสิ่งบ่ดีตกค้างอยู่ในร่างกายเฮามันก็สิไปกำจัดตรงนั้นออกนำส่วนพี่ส่วนน้องผู้ที่นะครับสุขภาพร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงหม่องใดมันทำงานผิดปกติอวัยวะส่วนใดมันเสื่อมในการทำการทำงานมันสิเข้าไปกระตุ้นฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมให้กลับขึ้นมาทำหน้าที่ของมันคือเก่ามันเดิมอันนั้นคือคุณสมบัติพิเศษสำหรับน้ำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่จ๋านะครับด้วยสมุนไพรมากมายไกลกองคุณพ่อคุณแม่ผู้เคยเอาไปยู่ไปกินสิฮู้จักดีครับนะสารสกัดนะมากไม้ไก่กองอัดแน่นเต็มอยู่ในเควีโกนะแม่ไผว่าท่านเอาไปกินเอาไปกินซะเด้อแม่เด้อเควีโกครับน้ำสมุนไพรที่เฮ็ดนะครับมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาอยู่ในหันมีทั้งผู้ข้าวมีทั้งตระกูลเบอร์รี่ให้มามาครบเลยครับบิวเบอร์รี่บูเบอร์รี่โกกิเบอร์รี่นะอัดแน่นเต็มอยู่ในหันพวกเฮ็ดลิ้นจือพวกน้ำมังคุดพวกองุ่นพวกทับทิมมะขามป้อมสมอพี่เพกจังสิแม่แม่ตังกุยทั้งเช่ามาเบิ่งเลยครับกระชายดุงกระชายดำโอ้ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าหอดก็ถึงเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งเสียงถึงความแตกต่างจ้ะแม่นะครับถามว่าเป็นจังได๋นั่นว่าซั่นตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ได้เลยครับนะน้ำสมุนไพรเควีโกบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพรเควีโกซื้อ1ขวดในราคาน้ำทองตลาดขวดละ 1,400 แต่คันสั่งกับนุ่มนั่นไปมันมื้อนี้นะครับ2ขวดนี่จาก 2,800 ผมบ่น้ำพี่น้ำน้อง 1,590 บาทได้กับหูบ่ฝาดได้กับฟังบ่ผิดได้นำสมุนไพรเควีโกไป2ขวดในราคาเพียง 1,590 บาทครับส่วนพี่ส่วนน้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่ต้องการอยากจะได้3ขวดปกติราคาน้ำทองตลาด3ขวดก็ 4,200 บาทจ้ะแม่แต่สั่งกับนุ่มนั่นใบมอนมื้อนี้3ขวดเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง 2,250 บาทผมแถมวิทยุท่านซิเตอร์ยี่ห้อท่านินเสียงดังฟังชัดเครื่องใหญ่ๆใบโตๆให้1เครื่องฟรีนะครับโทรหานุ่มนั่นใบมอนโหลด081117-2358ได้แม่เด้อ081-117-2358สั่งมื้อนี้บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าฝากไว้นําแน่ก็แล้วกันขอบคุณทุกๆท่านพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาทั้งๆไกลทั้งไกลเด้อนะขอบคุณไปหาอีพ่อดานําอยู่ทางบ้านดันบุรีรัมย์พอมีปัญหาเรื่องสายตาพ่อก็สั่งเควีรูทีนมาขอบคุณไปหาแม่ที่ตารีนะครับอยู่ทางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายสั่งน้ำสมุนไพรเควีโกมา2ขวดนะครับขอบคุณแม่หวองทางพี่ไม้นครราชสีมาแม่ก็มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแม่สั่งน้ำสมุนไพรเควีโกมา3ขวดผมแถมวิทยุให้พร้อมขอบคุณไปหาอีแม่เพ็ญนำแม่เพ็ญนี่อยู่ทางอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะจมบาดแผลของเป็นมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเขาเสื่อมหัวเขาลันอิมารถกด7ลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจิกโอยอดากันก่อนนั่นแม่คือเป็นจังซี่ว่าซั่นปวดตั้งแต่กะงอนจ้องลงหาไหลทวงลงไปหาบักแอวดึงลงไปฮอดตานกเอียงพุ่นว่าซั่นโอ้กันเป็นจังซั่นแม่บ่มันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นติแม่ลักษณะจังซี่คันหมอนรองกระดูกทับเส้นนะนั่นแน่นําให้เอาชิเอาสมุนไพร3แผ่นดินไปอยู่ไปกินเบิ่งเด้อจังได๋คือเดือนสมุนไพร3แผ่นดินว่าติแม่ฮู้บ่คําว่าสมุนไพร3แผ่นดินนี่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาเลยที่เดียวสมุนไพร3แผ่นดินหรือซื้อเต็มของซื้อผลิตภัณฑ์มันชื่อว่าแฮปปี้เทนเฮือบที่เอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินก็เพราะว่าใส่สมุนไพรจาก3ประเทศนํากันครับมาอัดแน่นร่วมกันย้อน นะบ่ว่าสิเป็นจากไทตระกูลเถามาหมดเลยได้แม่เถาวันเปียงเถาอินอ่อนเถาโคขั้นอันนี้ตระกูลเถานะครับมาครบเลยนะครับจากประเทศจีนก็มีครับแม่จากประเทศจีนก็ซานซิเด้แม่บ่ธรรมดาคือกันกันขึ้นชื่อว่าซานซิจากประเทศอินเดียอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอินเดียเลยจ้ะแม่จ๋านะอินเดียนี่บ่ธรรมดาเลยนะครับผมนะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ของฮอดเข้าถึงตัวที่จากอินเดียนั่นก็คือตัวพ่อมิเด้แม่เด้อพ่อมิหัวเท่ามาแข้งไหนก็หูเด้อกันว่าพ่อมิแน่แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอินเดียเขานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดี1หายาก2ราคาค่อนข้างสูงครับแต่ว่าเพิ่นเอามาใส่ไว้ในนะครับสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้ล่ะหรือแฮปปี้เทนเฮิร์บไหนคุณพ่อคุณแม่ได้ของฮอดก็ถึงมันจังตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอาการจังที่เว้ามาทั้งเบิดนะครับถึงบ่แปลกใจได้แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเด้แฮปปี้เทนเฮิร์บเนี่ยนะอย่าลืมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมถึง2ปีซ้อนนะแม่บ่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยเด้มาเพราะว่าคุณภาพล้วนๆเลยล่ะนะคุณภาพเต็มๆเลยนะสำหรับน้ำสมุนไพรเอ้ยสำหรับแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้นะครับจังตระกูลเถาจังซี่นะแม่เนาะนะของไทยนี่ใส่ตระกูลเถามาครบทั้ง3เถาเลยเถาวันเปียงเถาเอ็นออนเถาโคข้านเถาวันเปียงเนี่ยมันเป็นอายุวัฒนะได้มั้ยเป็นยาอายุวัฒนะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเถาเอ็นออนจังซี่เป็นยาเย็นครับลดอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อนะครับคลายเส้นคลายเอ็นที่มันตึงแม่นะครับมันถึงเหมาะกับพี่กับน้องผู้หัวเขาลันอิ่มอรรถโกดเจ็ดลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นจิกล้วยอดากขึ้นก่อนสดสดเถาโคขั้นนะแม่มันเหมาะสำหรับผู้ที่ปวดหลังปวดแอวปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามกระเบนเน็บเก็บสันหลังนะกำลังงวดเถลิงบำรุงร่างกายบำรุงถัดบำรุงโลหิตแก่ปวดเมื่อยกันนี่ผลิตภัณฑ์เรานี่อัดแน่นเต็มอยู่ในนะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บด้วยแม่เด้อนอกจากนั้นก็ยังมีสั้นสีจากจีนมีนะครับพรมิจากประเทศอินเดียซึ่งแต่ละตัวในล้วนแล้วแต่เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศเขาเป็นตัวท็อปเลยนะครับสั่งนุ่มนั่นใบมันมือนี่แฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินเนี่ยเอาไปยุไปกินกันแม่เจ้าจีไปทนเจ็บทนปวดยังลวดเล่ายังกระดอกกระเดียจมว่าแต่เจ้าของปวดนะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่มันยังทรมานแน่เป็นคือข้อตรงหวันนี่ฮะคนย่ำสีเอียวตัวเดี๋ยวคนเอื้อนงวกจังซี่ว่ามันหันได้ตาหนาได้แม่ต้องหันไปเบิดตัวต้องเอียวไปทั้งตัวกันเป็นลักษณะอย่าขับรถได้แม่เด้ออย่าใส่หยวดย่านพาหนะโดยเด็ดขาดอย่าขี่แม่แต่จักรยานนะจักรยานมอไซค์บ่เหมาะเลยกันคนเอื้อนหรือว่าบีบแต่ได้ยินเสียงแต่ปัจจิงวกจังซี่งวกปั๊บมันสิไปทั้งรถเลยกันลักษณะจังซั่นอันตรายจ้ะแม่จ๋านะมีปัญหาจังที่ว่าจะสลืมไปพบแพทย์พบหมอถ้าไปพบแพทย์พบหมอมากกับปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอยังเคร่งครัดมีวินัยกับเจ้าของนำอีกหนึ่งทางเลือกนั่นอยากให้พี่น้องเอาสมุนไพร3แผ่นดินหรือแฮปปี้เทนเฮิร์บเนี่ยไปยู่ไปกินสั่งมื้อนี้นะครับแฮปปี้เทนเฮิร์บราคาปกติมัน 1,770 บาทจ้ะผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทได้แฮปปี้เทนเฮิร์บไปถึง3กระปุกพิเศษสุดๆช่วงนี้นะแม่ช่วงนี้นะผมแถมมิดไนท์ออยล์ให้อีก1กระปุกทันทีแม่ยังไรมิดไอไอนั่นมิดไอไอคือผลิตภัณฑ์ทีมาไม่จะแม่น้องไม่ในทีมงานนะเบิ่งแง่งคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้ที่ปวดหันเจ็บนี้แฮปปี้เทนรับประทานมือละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าง่ายๆจังซั่นได้แม่ส่วนมิดไนไอนี่รับประทานก่อนนอนมือละแคปซูลหรือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ปวดขึ้นมายามใดกินได้ทันทีนะสำหรับมิดไนไอนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะผู้เป็นความดันนะครับผู้ที่ย่านเจ้าของเป็นฮิสโตกขยายหลอดเลือดนะครับขยายหลอดเลือดได้ดีเลยอันนี้นะครับแนะนำคุณพ่อคุณแม่เอาไปยู่ไปกินได้ทันทีมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบตันไขมันอุดตันเส้นเลือดจังสิเหมาะที่สุดเลยนะครับมิกไนออยชื่อตะมันจังสินั่นก็ขายเด้อนะ 1,290 บาท3กระปุกคือกันแต่มื้อนี้ผมนำมาแถมพี่น้องให้คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อแฮมปิเทียนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินผมแถมให้ทันทีเลยนะครับเอาอยากได้สายตรงมาแม่จ๋า0811172358จ้ะแม่จ๋า0811172358ซึ่งสั่งหานุ่มนั่นไปหมอนตอนนี้ได้เลยนะครับนั่นสิจัดส่งให้พี่ให้น้องคุณพ่อคุณแม่ครับนะ0811172358จ้ะแม่จ๋านะสายตรงหาลูกค้าตลอดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้ะแม่จ๋า

0: มวลมวลพันพี่พันน้องไปนะครับนั่นก็คืองานเพลงที่มีสวัสดอก
1: ต
0: ่อริมโขงนะครับนั่นหยิบมาฝากตอนนอนหนาพ่อจ๋าแม่จ๋านะขอบคุณทุกท่านพ่อพ่อแม่แม่ที่เกียรติตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนฮอดช่วงท้ายปลายดอแดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าเขามีนัดกันจังสี่ซื้อมือซื้อมือเด้อแม่เด้ออยากได้ยังซื้อสารมามีปัญหาเรื่องสายตาเควีรูทีนเอาไปยุบไปกินกันจ้าแม่มีปัญหาหรือมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพรเควีโกขอยืนเชี่ยงขังคุณพ่อคุณแม่แต่คันพี่คันน้องนะครับผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเขาเสื่อมขาเข้าลันอิมารดกดเจ็ดลูกกะโอ้ยนางกะโอ้ยกันชิกวยเอาดักกันก่อนอันนี้ต้องนะครับนะเควีแฮปปี้เทนนะครับแม่สมุนไพรสามแผ่นดินนะครับอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยนั่นก่อนที่จากกันมื้อนี้ฝากไว้จังนิดนึงนะส่วนพ่อส่วนแม่อยากได้หยังสะดวกตอนใดโทรหาได้แม่เด้อย้ำว่าเบอร์ของนุ่มนั่นไปหม่อนโทรได้24ชั่วโมงพ่อพ่อแม่แม่ครับใกล้สิออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วล่ะมีไปมีท่องใส่ไปแม่คันบ่ท่านมีมื้อนี้นั่นมีท่องทิพย์โกลกีมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นกำไรกับพี่กับน้องมีตั้งแต่ขนาด2บาท3บาท4บาท5บาทจ้ะแม่จ๋ามีเงิน 1,000 บาทแม่ก็ได้ใส่2บาทแล้วนะคันอยากได้3บาทเพิ่มให้ผมอีก100นึงเป็น 1,100 บาทก็ได้อีกถอยข้อขนาด3บาทนะครับส่วน4บาทนั่นนะครับก็ 1,200 บาทจ้ะแม่5บาท 1,300 บาทนะทุกเซนบ่ลอกบ่ดำจำนำบ่ไรสวยใสเหมือนของจริงทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นเรื่องน้ำหนักเรื่องลายเรื่องสีนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากได้สายตรงหาลูกหาเต่าทุกหานุ่มนั่นไปหมั่นนะแม่เด้อนะอยากได้ท่องเทพโกลากีไส้กันแล้วมีออร่ามีสง่าราศีสมเกียรติสมศักดิ์ศรีคุณพ่อคุณแม่นะครับบ่งหวกเบิ่งตะเสาหัวอยากให้พี่น้องได้เข้าฮอดเข้าถึงโทรหานุ่มนั่นไปหม่อนจ้าแม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัว0811172358นะแม่เด้อ0811172358จ้า
2: ฟังหมอลำม้วนเรียงร้อยทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโอ0811111

ดี๋ยวบางวิลามวิลาอะไรหลังจากจอมอจันก็ไม่แม่จ้าบ่จะไกลจากหน้าเวลาอะไรบ่จะไกลพวกผู้เจ้าเวลานั้นจนมาขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่บ้านเฮาที่เกียรติติดตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนอดช่วงท้ายปลายดอแด้ในลูกเต้าออกรายการไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังสามารถสื่อสารหน้าได้ตลอดเวลาอยากได้ยังสื่อสารหน้าลูกเต้าจำเบอร์ไว้แม่นๆแล้วโทรมาย้ำว่า24ชั่วโมงครับสะดวกย้ำใดโทรได้ย้ำนั้นเรียบบ่จำเป็นต้องอยู่ในรายการเสมอไปอยู่นอกรายการขับรถขับลาเมียบ้านเมียสองไปทงไปทาไปหัวไปสวนนั่นเอาโทรศัพท์ติดตัวไปตลอดโทรหาได้ตลอดจ้าแม่จ๋า0811127 2358จะ0811127 2358อยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนจะเก็บจะขายจะจนมืออื้นเวลาเก่าพอๆกันไหมมือนี้นั่นกระหม่อนไปแล้วหวัดดีครับ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: ในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะดีเดย์30กันยายนนี้ผนึกกำลัง4กระทรวงเปิดใกล้เก็บเกี่ยวระบบบริหารเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนจากแก้ปัญหาสู่บริหารล่วงหน้านายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าจากโจทย์ของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: การรักษาเสถียรภาพการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการและปลดล็อกกฎระเบียบพร้อมสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน Big Data และ AI มาใช้วางแผนการผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอัครนันท์ยืนยันเดินหน้าผลักดันงบอุดหนุนศูนย์การเรียนตามมาตรา12ครอบคลุมผู้เรียนกว่า 10,000 คนวงเงิน72ล้านบาทต่อปีพร้อมเตรียมเร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่แจ้งกระทู้ถามถึงความคืบหน้าการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับศูนย์การเรียนต่อรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาและได้ส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 11,000 คนวงเงินประมาณ72ล้านบาทต่อปีครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุดหนุน5รายการในอัตราเดียวกับสถานศึกษาในระบบของรัฐและเอกชนอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
5: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
4: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
5: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
6: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิสซีบีดีบำรุงผิวด้วยสารสกัดซีบีดีวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีสามบีห้าและน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิสซีบีดีราคาก้อนละ150 บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
1: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยค่ะ

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อมตะกับสวัสดีลูกทุก

ศักดิ์อย่าเสียหลักหลงไหลในสรรเสริญอย่าท่องนงหลงในลาภให้มากเกินอย่ามัวเพลินหลงในสุขจะทุกข์นานสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักแล้วก็จิตรอดจิตถึงพญาบุตรนาคบุญนาคตุรพันธ์ผู้ผลิตรายการดำเนินรายการสวัสดีทุกท่งก็มาทำหน้าที่เหมือนเดิมพอคุณผู้ฟังอีกเทื่อหนึ่งนะครับทางหน้าปัดวิทยุคลื่นที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงนี้นะหลายพื้นที่นะครับฟังพญาบุตรนาคพร้อมกันแล้วก็ฟังเพลงมวลๆกับพายุบุญนาคพร้อมกันฟังสาระน่ารู้เรื่องราวต่างๆที่ยะนาคนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้เกิดความรู้คู่กับการได้รับการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เกิดความมั่นใจฟังพนันพนีเว้าเกี่ยวกับเรื่องจอซอยที่พนันเอาไปใส่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเดียงงวดเดียงกว้านี่แหละท่านที่บอกคันเคยใส่จักเถื่อแม่นอีหยังว่าซั่นท่านก็จะได้รู้โอ้เขาไปใส่เถื่อตัวผู้นั้นก็ว่าคือผู้นั้นก็ว่าเขาท่าเด้อจังซี่พี่น้องครับแล้วก็ยังมีช่วงเติมอารมณ์ขันให้กับท่านด้วยในช่วงท้ายๆนะครับจากทีมงานพญาบุตรนาก็จะนำเรื่องสั้นก็คือนิทานก่อมคลอแคลนมาให้พี่น้องได้ฟังนะครับเพื่อท่านได้เกิดความสนุกสนานชั่วขังชั่วคู่กับว่าเป็นยังนะครับแช่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นพี่น้องมีความสุขอะเออกระดิใจเดี๋ยวละอ่ะก็อยู่น้ำพายุบนักในช่วงนี้ประมาณสัก50นาทีนะครับเนาะส่วนเพลงก็เลือกแต่เพลงเพราะเพลงไทยลูกทุ่งนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันบางทีมันอาจจะเป็นเพลงย้อนยุคไปหลายปีก็มีอยู่ในช่วงประมาณสัก20 30ปีก็มีอย่างสิเนาะคุณผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับท่านที่โทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆเพลงเก่าๆว่าสั่นบางที่เก่าหลายนี่ผมกับพวกกามมาเปิดเพราะว่าเสียงมันบ่ใครเสียงบ่มวนนะครับมันสิออกมาเสียงคูถังกระมังแตกเสียงฝนตกมันก็สิดังจวดๆโผดกันเลยอ่ะบางที่ก็ขามไปขอเพลงที่มันพอฟังได้นะหลายเพลงอยู่นะครับที่เพิ่นขอมากก็ได้ก็ปฏิเสธไปขายหรอกเพราะว่ามันเปิดบ่ไหวนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับพระยุพนาก็มาพร้อมกับของติดไม้ติดมือมาต้อนรับฝากกำชับคุณผู้ฟังพี่น้องไทยบ้านเฮานำไปใส่จังในช่วงนี้เด้อนะครับอยากจะให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงจนเขามันว่าเป็นโรคขีดบำรุงขีดป้องกันไว้ขีดป้องกันศัตรูพืชพวกบงพวกเพียบพวกนอนขีดป้องกันโรคพืชต่างๆใบยึกใบรังใบงอกใบข้อร่วงหักข้อร่วงแล้วก็เฮ็ดให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็หุ่งยามมีขดกได้หมักได้ดอกได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาร์ทนาโนนะครับชุดละ 1,000 บาทก็โทรสั่งกับพยาบาลนาคได้นะครับส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคต่อมลูกหมากก็มีนะฮะกระปุกละ590เด้อนะครับหรือท่านที่มีการเหน็ดเหนื่อยไม่ลาเจ็บแข้งปวดขามึนซากขาลอยเจ็บหลังปวดเอวโรคเก่าเข้าบวมสีกะมีสมุนไพรบำรุงร่างกายเท้าเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทท่านที่เป็นโรคดิสโลทวารพึงเป็นว่าเป็นมาโดนนะครับก็มีสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคดิสโลทวารกระปุกละ350ท่านที่ชอบดื่มกาแฟผมมีกาแฟสมุนไพร9ดีนะฮะห่อละ145บาทห่อ1มีอยู่20ซองซองละ1แก้วสำหรับกาแฟผู้ชายก็มีให้เหมือนเดิมนะฮะกล่องละ500บาทเด้อท่านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กุ้งหอยปูปลามีจุลซีโพไบโอติกไว้ชุดนี้ชุดเดียวพี่น้องสบายใจนะครับป้าอ้วนว่าพี่กะไปให้เขากินในบำรุงนะครับให้มันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นการสั่งปุ้มกันให้เสลี่ยงมีปุ้มกันป้องกันว่าให้ติดเชื้อโรคต่างๆป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายมันก็จะแข็งแรงสร้างปุ้มกันได้ปุ้มกันมันสิบ่ลดปุ้มกันมันสิบ่อ่อนแอหรือกรณีที่เสือป่วยเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือนะปากป่วยตาป่วยลำเพศกินให้ว่าแต่ก็โรคตกภาคโรคฮาไข้วัดนกเหล่านี้ก็นำไปให้กินแบบเข้มข้นนะครับก็มันจะได้ทรงวัดสวะกรรมจิตหันใดตามปกติก็ชุดละ 2,000 บาทฉะนั้นคุณผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือของที่ไม่ถือมือยะนาคนำมาแนะนำกับจับพี่น้องนำไปใส่ไปสอยกันสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนด้วยว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
ต่อสายตรงถึงยานักได้เลยที่091 828 0039 091 828 0039นะครับนี่คือข้อมูลจากเพลงที่มีชื่อว่าห่วงลูกไวพุทธสุพรรณแล้วก็ตามไปด้วยสานครใจศรีและอองดาวสักเก้าเดือนช่วงนี้2เพลงครับ

0: ี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทําให้สัตว์น้ําหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ําให้สัตว์กินน้ําไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลหมู่นั้นน้ําไปใส่ได้เด
0: ้อไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร091828000039พ่อใหญ่บุญนาค
2: บาดโหนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนกูยางกูแนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ล่ะยายหูบลายต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039
3: คุณผู้ฟังพี่น้องแต่บันเฮาก็กำลังให้เกียรติตาฟังรายการสวัสดีลูกทุ่งโดยยนาคบุญนาคตุรพันธ์นะครับพอคุณผู้ฟังปิดประจำทางสถานีวิทยุคลื่นคุณภาพคืนนี้ละก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องนะครับทุกพื้นที่แหละที่ฟังรายการพ่อใหญ่บุญนาคแล้วก็เข้าใจว่าพ่อใหญ่บุญนาคนี่มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาแนะนำกำจัดทุกท่านนำไปใส่ไปสอยกันหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันก็สนับสนุนพ่อใหญ่บุญนาคนะครับโทรสั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายพื้นที่หลายหม่องก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเด้อก่อนที่ผมจะเข้ารายการเนี่ยพี่น้องก็โทษแจ้งความจำนงที่ท่านอยากจะสนับสนุนพ่อใหญ่บุญนาคนะครับฟังเพลงเก่าๆกับพ่อใหญ่บุญนาคแล้วก็อยากจะซอยพ่อใหญ่บุญนาคก็โทษสั่งสินค้าต่างๆในช่วงนี้กาแฟก้าวดีก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังนะครับเป็นอย่างดีจังคุณพ่อทองคำนะครับคุณพ่อทองคำแสนร่ำนะครับอยู่ทางบ้านหนองบัวหลวงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปีมาศจังหวัดปีรัมนะฮะชอบดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพพยุปนาคนะครับทรงเก่าดีมาให้ได้เด้อสันทดลองเบิ้งนะฮะเอาสักสองฮอนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้มื้อนี้เด้อแล้วก็คุณแม่เพ็งบัญชาเมฆนะครับทั้งโคกสะอาดตำบลสะแก่พงอำเภอเมืองจังหวัดปีรัมก็สั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงตานะครับ1กระปุกก็ผมจะส่งให้วันนี้นะครับคุณแม่แล้วก็ล่าสุดนี่ก็โทรเข้ามาหมาดบาดนะครับในส่วนที่คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงมวลๆจากตั้งรายการกับคุณพ่อคืนวาดีดำนะอยู่ทางบ้านโคกเฮ็ดตำบลตะกดทะพีอำเภอปะคนชัยจังหวัดปีรัมสั่งสัมมนาโนนำอีก1ชุดนะครับสุกรพุทธปานนั่นแหละ1ชุดแล้วก็สั่งกาแฟเก้าดีด้วยนะครับ1ห่ออ่ะผมก็จะส่งให้วันนี้นะส่วนคุณแม่นีปักษารำนะครับทางบ้านบุราสิแก่พงเมืองบุรีรัมย์มื้อนี้เปิดสายรอเด้อเป็นสั่งเก้าดี3ห่อนะครับ3ห่อนี่บ่มีค่าส่งนะก็รอรับนะจ่ายเฉพาะค่ากาแฟนะแล้วก็คุณแม่ยูนเพ็งงามนะครับทั้งบ้านสวัสดิ์หนองเกาะตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ทั้งกาแฟก้าวดีแล้วก็บำรุงร่างกายเถาอินอ่อนนะครับเถาอินอ่อนก็วันนี้เปิดสายรอเด้อส่วนคุณแม่จำปาคณีนอกอยู่ทางบ้านหนองปืดนะครับตำบลหนองน้องขามอำเภอจักราชนครราชสีมาก้าวดีนะครับไปทดลองเบิ้งสักฮ้อนก็เปิดสายรอนะครับส่วนคุณแม่สนิทรักษานี่อยู่ทางโคกเพชรตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดปีลำก็ต่อมลูกหมากให้กับคุณพ่อนะครับสองกระปุกด้วยกันขอบคุณมากๆคุณณรงค์ชาญเกษมสุขนะครับอยู่ทางบ้านดวนตำบลห้วยราดอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย์สมัตนโนนะครับ1ชุดก็ส่งไปให้แล้วนะครับรับหรือยังนะคุณแม่สมใจอุทเกตนะครับโคกเมืองจระเข้มากประคนชัยจุนซีสนับให้ง่วนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่า1ชุดนะครับก็ส่งให้แล้วล่ะรวมไปถึงคุณพ่ออนันต์อัมพวันนะครับทางหนองหินตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สมณโณคุณผู้ฟังจะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดนานะครับในช่วงนี้เพิ่นใส่ใจในเรื่องของการบำรุงข้าวนอกจากจับบำรุงให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ยังเป็นการสร้างภูมิกันให้กับต้นข้าวให้ต้นเขามันมีภูมิกันต้นเขามันจะแข็งแรงต้นเขามันสิบ่อ่อนแอป้องกันว่าให้เกิดโรคต่างๆว่าสิเป็นใบยิกใบด่างใบงอไม่ข้อร่วงหักข้อร่วงหักเน่าคนเน่าหรือว่าไปเหลืองพันธุ์สั่งสับมันตะโนนะครับไปฉีดไปบำรุงใส่รวมกับจุลซีสูตรพืชชนิดผงนะครับนะก็จะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเฉพาะเม็ดเขานี่มันสิอวบสิตรงบ่ป้องกันว่าให้มันได้ป้องกันว่าให้เกิดเม็ดรีบนะครับเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดข้าวแล้วก็เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดข้าวเม็ดข้าวมันสิอบที่ตรงเม็ดด้วยสวยน้ำหนักดีขีดบำรุงได้สลายไปไหนไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาปลอดภัยแถมดินล้วนซุยตั้งหากชุดละ 1,000 บาทได้สมณโน2ขวดขวดละ1ลิตรนะครับลิตรละ500บาทราคาคงที่อยู่กับเกษตรกรราคานี้มาเป็นเวลา10ปีผู้อื่นเพิ่นสิขึ้นไปเท่าไหร่ก็บ่เป็นหยังนะครับส่วนสมณโณพยิบวดาคงที่เสมอลืมอยากให้พี่น้องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ลดต้นในเรื่องของการเฮ็ดหน้านะครับก็นี่ล่ะสมณโณนะครับแถมชนิดผงใส่ฟรีทันทีเลยคุณผู้ฟังอย่ารีรอเลยนะครับช่วงนี้ล่ะรีบบำรุงรีบบำรุงหรือเข้ามองไหนที่มันทำทาว่าจะเป็นโรคเนี่ยรีบไปฉีดป้องกันแปลงอื่นไว้ส่วนมันเป็นแล้วนี่รักษาบ่ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ป้องกันบำรุงป้องกันบำรุงป้องกันเสริมเพิ่มผลผลิตนะครับรีบโทรสั่งท่านขยันฉีดก็ฉีดเดือนละ2เทื่อถ้าขยันหน่อยก็เดือนละเทื่อฉีดตั้งแต่เช้าน่ะตื่นขึ้นมา 6:00 น.เช้าอย่าเกินเที่ยงเด้อฉีดบำรุงเหนือต้นข้าวยกเนื้อต้นเข่าสูงประมาณจากต้นเข่าประมาณสัก1ช่วงแขนประมาณ1เมตรคุณฟังคิดเป็นฝอยละอองผมกระจาย2ขวดฉีดได้อยู่ประมาณ40ไฮบ่เกินนี้หรอกยังต่ำกว่า30ไฮล่ะขึ้นอยู่กับคนฉีดมือนักมือเบาครับรีบโทรสั่งได้0918280039 0918280039เด้อครับเด้อส่วนท่านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับช่วงนี้ผมเป็นห่วงเกษตรกรหลายๆเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่นะช่วงหน้าฝนนี่มันมีโรคที่ระบาดนักในช่วงหน้าฝนฉะนั้นพี่น้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยโรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับประเภทสัตว์กีบคู่นะครับก็คือพวกง้อพวกควายแพะแกะนี่แหละก็คือลำปีสกีนี่ไงฉะนั้นแต่ละมือนะครับคุณฟังตื่นขึ้นมาสังเกตเบิ่งสัตว์เลี้ยงของท่านเด้อง้อควายแพะแกะนะครับสังเกตเบิ่งว่ามันมีอาการแตกต่างผิดปกติจากแต่ก่อนแต่กี่บ่จากถุงมือบ่นะครับสังเกตเบิ่งมันมีพดมีพื้นขึ้นตามร่างกายบ่นะครับสังเกตเบิ่งเด้อ เขาเรียกว่าเป็นโรคตุ่มหรือลำปีสกีหรือแต่ก็ตะกี้นะครับก็สิเอิ้นว่าโควิดงัวนะครับโควิดงัวแต่ก่อนนี่โควิดกำลังดังเนาะโควิดในคนนี้คันเป็นกระงัวก็ว่าโควิดงัวนะโควิดควายคันเป็นกระหมูก็สิว่าโควิดหมูผู้เด็กพี่น้องเป็นกับไก่ก็สิว่าโควิดไก่ผู้เด็กนะมันสิเรียกกันไปแต่ว่าตอนนั้นก็โควิดกำลังระบาดก็ยังกับเมาเป็นโควิดหมดเลยล่ะนะครับอันนี้จริงนะเป็นโรคลำปีสกีนนะสังเกตบ้างเด้อคุณผู้ฟังครับลำปีสกีนเนี่ยมันจะเป็นโรคไวรัสที่เฮ็ดให้วัวควายมีไข้สูงแล้วก็มันจะซึมเบื่ออาหารเกิดเป็นตุ่มแข็งๆตามผิวหนังจังนี้เท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงมันก็แตกต่างกันไปแต่ละตัวอาจจะเป็นหนักแต่ละตัวอาจจะบ่หนักใครเป็นตัวน้อยเกิดมาใหม่ๆแห้งคักนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันหน่อยร่างกายอ่อนแอมันสิเป็นหนายเป็นนักจังสิล่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็สังเกตเบิ่งนะครับการที่เห็นว่างัวควายมันมีอาการเป็นโรคตุ่มนี่นะมันสิมันสิสังเกตได้นะครับระยะแรกๆก็คือมันมีอยู่3ระยะ3อ่ะ4ระยะ4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1หรือว่าระยะที่1เป็นช่วงเริ่มเป็นเริ่มติดเชื้อมันอาจจะมีอาการเป็นไข้ซึมเบื่ออาหารน้ำตาน้ำมูกไหลแต่ก็เริ่มจะมีตุ่มน้ำเหลืองนะครับนะเป็นตุ่มสิคุณผู้ฟังส่วนนี้หากว่าท่านเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นควรที่จะแยกตัวไหนสงสัยว่ามันจะป่วยนี่ควรที่จะแยกออกจากหมู่จากฝูงถ้าเป็นงัวน้อยบ่ทันยาโน้มก็เอาแม่มันไปนํานะครับออกจากหมู่จากพวกเด้อแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าผิดไปได้อ้าวดูหมอในหมู่บ้านว่าแล้วก็ปรึกษาเพิ่นนะครับก็ให้เพิ่นมาเบิ่งแล้วก็ให้คำแนะนำเบิ่งปรึกษากับเพิ่นเบิ่งนะครับเป็นสิครับพี่น้องครับนี่คือเป็นระยะแรกนะส่วนระยะที่2 นะครับบัดนี้เริ่มจะมีตุ่มแข็งแล้วก็มันนูนขึ้นนะครับตุ่มแข็งนูนเกิดขึ้นบริเวณข้อตามตัวนี้ตามขานี้ตามหน้าตามตานี้นะครับหรือว่าส่วนอื่นๆของร่างกายนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้ตุ่มมันอาจจะบ่ทันแตกเด้อก่อนเน้นในเรื่องของการดูแลใส่ใจเรื่องอาหารนะบ่สิเป็นน้ำบ่ว่าสิเป็นพวกอาหารหยาบหรือว่าจำเป็นพวกห้ามไปเขาอย่างไรแต่นะครับหัวอาหารอะไรแต่แล้วก็พยายามนะครับบ่ต้องปล่อยไปพุ่นไปพี่ให้ขังไว้ในบริเวณที่จำกัดแยกออกมาก็เพื่อที่จะให้ว่านี่ได้พักผ่อนบ่ต้องเดินพ่นเพี้ยนไปหันไปนี่เพ่นผ่านไปหันไปนี่นะครับก็ควบคุมพฤติกรรมหรือว่าควบคุมบ่ให้ไปพุ่นไปพี่โดยเฉพาะพี่น้องต้องดูแลในเรื่องของพวกแมงที่ชอบดูดเลือดบ่สิเป็นมัดเป็นเห็บเป็นเหาเด้อครับโดยเฉพาะงุ้งนี่ไปเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตัวพาหะนำเชื้อระบาดไปยังตัวอื่นนำนี่เป็นระยะที่2เด้อที่นี่ระยะที่3นะครับตุ่มมันก็จะเริ่มแตกเด้อบัดนี้แตกแล้วมันก็สิเป็นแผลน้ำเหลืองน้ำหนองเยิ้มเด้บางส่วนมันก็อาจจะเกิดเป็นเหงื่อตายบางที่ก็แผลมันจะขยายกว้างขึ้นแล้วจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียมาแทรกซ้อนเฮ็ดให้เป็นหนุ่มเป็นหนองสินะครับเกิดการอักเสบมากขึ้นนะคุณผู้ฟังลักษณะแบบนี้เฮาก็อย่าดูแลแค่แผลเฉยๆพี่น้องอย่าเบิ่งแต่สิโอ้ยมันเป็นตุ่มนะครับเอายาแลยาเฉียวมาทามันก็หายหรอกบ่แม่นเด้อพี่น้องครับจังใดพี่น้องก็อย่าลืมปรึกษาสัตวแพทย์แล้วก็ปรึกษารักษาเบิ่งโดยเฉพาะตัวไหนที่มันมีอาการไข้สูงๆนะครับอุณหภูมิ41 42แล้วนี่พี่น้องเนี่ยต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับการกินอาหารเกี่ยวกันนะก็ดูแลนะครับบางที่กินนมบ่ได้ก็ต้องป้อนนมเด้อครับเด้อบัดนี้ระยะที่4นี่เป็นระยะที่เรียกว่าระยะช่วงของการที่มันจะฟื้นโตเมื่อมีอาการเฉียบพลันลดลงนะครับแผลเริ่มแห้งหรือว่าตกสะเก็ด แต่ว่าร่างกายนี่ยังอ่อนแห้งเด้บ่มีเหี้ยมีแห้งยังอ่อนแออยู่นะครับปานนี้น้ำหนักโตมันก็ลดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนี่บางที่อาจจะมีอาการแทรกซ้อนนะครับมันถ่ายเหลวหรือว่าเป็นโรคท้องร่วงจังซี่นะเฮ็ดจังได๋มันจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับคุณผู้ฟังฉะนั้นตรงนี้แหละพี่น้องจะต้องฟื้นฟูดูแลเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงมันมีเหี้ยมีแห้งกลับฟื้นขึ้นมาแต่ที่แน่ๆคุณผู้ฟังหากว่าพี่น้องเกษตรกรเทศบาลเฮาเลี้ยงงัวก็ดีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนี่ท่านมีตัวซอยในการที่จะนำไปฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงของพี่น้องก็คือจุลทรีย์โพไวติพระเยบุตรนาคแล้วนี่พี่น้องจะบ่ได้มีความวิตกกังวลเลยเพราะว่าเมื่อท่านนำจุลทรีย์โพไวติกไปให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องได้กินโดยเฉพาะให้กินบำรุงกินป้องกันไว้ตั้งแต่เด็กๆตำอิดตำกอนี่มันจะลดความวิตกใครความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ลดสัตว์เลี้ยงของพี่น้องนะลดความเสี่ยงต่อการที่เกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดียังหน่อยนะครับคุณฟังเอาไปให้กินเป็นประจำนี่มันจะทำให้สัตว์เลี้ยงนี่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นภูมิกันมันบ่ลดภูมิกันมันบ่อ่อนแอเฮ็ดให้มันแข็งแรงตลอดนะต้านเชื้อต่างๆบ่ให้เข้าสู่ร่างกายต้านเชื้อต่างๆบ่ให้มาระบาดในคอกในฟาร์มนะฮะเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงมีภูมิกันแข็งแรงตลอดพี่น้องครับที่สบายใจอย่างกรณีที่เกษตรกรบางรายนะครับเพิ่นใส่ปิดประจำงอกควายของเพิ่นในคอกในฟาร์มนี่บ่ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเด้แข็งแรงตลอดถึงแม้ว่าคอกข้างๆอ้อมแอ้มคอกเพิ่นนี่ป่วยแล้วป่วยอีกนะครับตายแล้วก็มีแต่ว่าของเพิ่นปลอดภัยเพิ่นก็แนะนำเกษตรกรรายอื่นว่าใส่คือเพิ่นนี่งอกควายแข็งแรงปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคต่างๆหลายท่านนะครับส่วนมากจะพกกระเสือหรอกมันเป็นไปบ่ได้มันสิเป็นไปได้จังได๋งัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำมักซื่อๆมันสิสู่ของแพทย์ของหมอได้บ่เพิ่นก็ว่าโอ้ยพูดถึงสู่ก็สู่ได้บ่ได้ข่อยบ่ฮู้แต่ว่าข่อยฮู้แต่ว่าข่อยให้กินตัวนี้แล้วมันเป็นกอเป็นกระแป้งป้องกันบ่ให้งัวควายข่อยติดเสือหรือว่าป่วยคือจังงัวพวกเจ้าได้มันแข็งแรงตลอดแม่ผิวพรรณมันก็สอกระใสมันก็พอเป็นโรคขาดสารอาหารมันก็อ้วนตุจบุจมะเด้ตัวไหนมันหูบแตกต่างเช่นมันถือขิ้งไข่แน่ตัวห่อนแน่ซึมแน่สิค่อยผสมน้ำกอกปากให้กินแบบเพียงคนกินเถื่อ2เถื่อมันก็ส่วงแม่มันก็ไปกินอาหารกินหญ้าน้ำมูลน้ำพวกได้แม่อันนี้ค่อยคะแนะนำดอกว่าจากการที่ค่อยใส่แล้วนะครับค่อยเห็นผลก็เลยอยากให้พวกเจ้านี่อยากจะไปใส่บ่ไปใส่กับว่าพี่ยังแต่ว่าคอยนี่ใส่หมดหลายสุดแล้วหอยอ้นตัวนี้เต้นอยู่นี่ล่ะข้างเจร่อนนี่ล่ะมีหอดซื้อพยุบนาคตัวไปสิคอนจุลทรีย์โพไวติพยุบนาคเบอร์โทรก็มีพวกเจ้าก็ลองโทรสอบถามเบิ่งสิก็มีได้พี่น้องครับอันนี้ก็บ่ได้อวดอ้างสรรพคุณดอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านควรจะมีไว้ประจําคอกประจําฟาร์มเป็นตัวซอยคารวันล้างเนื้อชอบล้างยานะครับหนังสือกอมตั้งคนตั้งมีก่อนจะซี้ก่อนน้อยก่อนใหญ่อันนี้พี่น้องใส่รวมกับจุลทรีย์ชนิดผงนะครับแบบน้ำแบบผงใส่รวมกันหรือท่านจะนำไปใส่รวมกับยาแพทย์ยาหมอตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ก็ได้ใส่เฉพาะจุลทรีย์โพไวติก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกดอกแต่ว่ามีไว้นะฮะมีไว้กับว่าได้เสียหายมันว่าได้ผิดดอกถือตลอดดีกว่าซื้อหวยซื้อเบอร์พุ่นล่ะซึ่งหัวซื้อเบอร์นี่หมดไปจากงวดแล้วงวดละเท่าไหร่แล้วได้แต่กระดาษเหย้าปัญหางวาวได้กระดาษซื้อๆนะครับคันเป็นซื้อศาสตร์ก็เพราะสิได้มาปูนังเว้ากันโซเลกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันซื้อจุลทรีย์โพไวติกไปอยู่ปากนี่พี่น้องสบายใจเด้น่าสบายใจลงอกลงใจงัวควายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างภูมิการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆมันเป็นกระซอยฟื้นฟูให้มันช่วงวัดสวักกรรมกินอาหารได้บ่แม่นแต่งวดแต่ควายเด้อใส่บัดนี้หมูก็ได้เป็ดก็ได้ไก่ก็ได้ไก่ตีไก่ซนได้ไก่พันเนื้อไก่ไข่ก็ได้เป็ดกับๆแกบๆปักกิ่งเป็ดบ้านเฮาหรือว่าเป็ดเทศก็ได้นะกุ้งหอยปูปลาก็ได้ ก็คือทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนี่แหละใส่ตัวนี้แหละคุณผู้ฟังบำรุงอ้วนตรวจสมบูรณ์ป้องกันไม่โรคคีโตซีสป้องกันไม่โรคขาดสารอาหารนอกจากนั้นท่านมีงัวกำลังท้องกำลังม่านก็ให้กินซะมันสิดอกลูกง่ายป้องกันบ่ให้มันแทงลูกป้องกันบ่ให้ลูกมันตายคาท้องแล้วก็เฮ็ดให้มันคลอดลูกง่ายน้องงัวน้องควายมันก็ตกมาง่ายงัวกำลังท้องกำลังม่านนี่แหละพี่น้องเอาไปให้กินบำรุงไว้แย่มันโรคขาดสารอาหารบางตัวจิตเฟื่องแต่หยาร่างกายอ่อนเปียกเพลี้ยงแห้งบ่มีแฮมีแห้งขาดแคลเซียมขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินเฮ็ดให้สุขภาพสุดโทรมใกล้สิคลอดท้องก็ใหญ่แห้งก็บ่มีสุดท้ายยึดบ่ได้ยังบ่อยู่ลมเป็งแยงนะครับนอนพิกคิงพิกขังก็บ่ได้สุดท้ายก็อุ้ยนะครับตัวละ 10,000-20,000 ตายที่ตัวซื้อก็มีบัดนี้ก็ให้พวกนายห้อยมาซื้อจากราคา 20,000 ได้อยู่พันเดียวเผื่อฝังถิ่มจ่อยบ่ได้สักบาทเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังพี่น้องก็โทษสอบถามปรึกษาพระเยปุณักลองเบิ่งนะครับบ่สื่อบ่หาบ่ว่าดอกแนะนำทางเลือกคิดทางออกบอกทางถึงสำหรับผู้ที่สนใจบางผู้บางคนบ่ได้ว่าดอกว่าฟังรายการพระเยปุณักมา 7-8 ปีก็มีบ่เคยซื้อดอกบัดสุดท้ายก็โง่โค้งต้าวหาพระเยปุณักเด้ไปเอาไปมานี่ไปถึงซ้อยตันนะพี่น้องครับหลังพิงฝาแล้วอันนั้นก็เฮ็ดอันนี้ก็เอาไปหมดแล้วฝืนฟูบ่ได้แล้วบัดสุดท้ายก็อ้าวฟังพยุบนาคมาโดนผู้นั้นก็ว่าคือผู้นั้นก็ว่าขอทานลงโทษสั่งมันก็หน้าซั่นอันนี้แต่ก็บอกคุณผู้ฟังเด้อว่ามันบ่ได้ซอยได้ทุกโตเด้ถ้าหากว่าท่านปล่อยไว้สุดๆแล้วเขาเป็นคนโอ้ยเข้าห้อง ICU เลยล่ะจักสายหยังแล้วนุ่งนั่งยิงแล้วพี่น้องครับอันนั้นก็สิซอยยากเช่นเดียวกันสัตว์เลี้ยงของท่านถ้าปล่อยไว้นานๆโอกาสที่จะช่วยได้ก็50-50นี่แต่ถ้าเพิ่งเห็นแล้วพบแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเฝ้าโทษสั่งเอาแล้วไปฟื้นฟูกอกไปกินแล้วสิมันโอกาสสูงอยู่นะครับก็บ่แม่นสิซอยได้สุกโตนะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าแต่ละมื้อจะเล่นพี่น้องสังเกตเบิ่งหากว่างัวควายสัตว์เลี้ยงของพี่น้องเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่มีความปกติสังเกตบ่ว่ามันแตกต่างไปล่ะอย่าประมาทรีบโทรนะจะได้ซอยเขากับฝืนขึ้นมารวดเร็วด้วยครับเด้อมีไว้สักชุดหนึ่งไม่เสียหายหรอกนะเดี๋ยวงวดอยู่ควายเมื่อไปไกลก็ได้พี่น้องครับก็ชุดละ2,000 บาทนะครับก็โทษสั่งได้นะครับได้แบบน้ำหนึ่งจะรอนปริมาณฮันดิได้ผงอีก2 ซองกิโลเด้อวันนี้จดเบอร์ยานากไว้อยากได้ตัวไหนล่ะสินค้าต่างๆนะครับว่าสิเป็นต่อมลูกปากก็โทษสั่งเบอร์นี้กระปุกละ590 บาทหรือว่าจะบำรุงทางกายสมุนไพรแบบไทยๆเถาเอ็นอ่อนก็กระปุกละ350 บาทถ้าเป็นบรรเทาฤทธิ์สูงทวารก็กระปุกละ350 บาทถ้าเป็นกาแฟก้าวดีก็ห่อละ145 บาทถ้าเป็นกาแฟสำหรับผู้ชายก็กล่องละ500 บาทสมานโนชุดละ 1,000 บาทใบโอซิคอนชุด4โพใบติชุดละ 2,000 บาทนะครับบันทึกเบอร์ยานากไว้หรือโทรบอกยานากนะครับช่วงไหนสะดวกก็โทรหาได้เลย0918280039 0918280039ครับเอาล่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังกลับก็มาสู่ช่วงนิทานกล่อมหัวรอดต่ออายุครับ
4: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล้อต่ออายุนะครับผมซุปเปอร์ย่าวมาหอดมาถึงกันแล้วเลยครับท่านที่รักและเคารพที่ป้านะผู้ญาติตาใหญ่อ้ายใส
5: ่ผมจาดำคำเขาใหญ่ครับ
4: นี่เจ้าแม่หวานกิเลสแห้งปัญหาหลายติดไปประกาศเลยหัวบ่มีเนี่ยเป็นแม่ใหม่มันบ่มีผัวติดประกาศต้องการรับสมัครผู้ชายที่ไม่ตีเมียและไม่เที่ยวเตร่แต่ว่าเซ็กจัดฉันชอบคุณนี่พ่อประกาศแล้วโอ้ยนั่นเบอร์สองมากงัดดักเสียงเคาะประตูเป้งเป้งเป็นประตูสังกะสีประตูเลยเสียงเป้งเป้งเป้งเป้งจนคุณนายคนประเดี๋ยวแง่มาเบิ่ง
5: ครับออกมาเบิ่งเลย
4: เปิดประตูเห็นไอ้แม่นคุณนายนี่บอกครับประกาศว่าต้องการคนบ่ตีเมียแล้วก็บ่เที่ยวเตร่แต่ว่าเซ็กจัดเนี่ยครับกับผมนี่แหละครับ เจ้านี่ตีมาสั่นกับผมนี่แหละครับเพราะว่าผมนี่แขนกับบ่มีครับขากับบ่มีครับเพราะว่าผมนี่ตีเมียบ่ได้เพราะว่าแขนผมบ่มีครับแขนผมด้วนครับแล้วขานี่ผมก็เที่ยวบ่ได้ครับเพราะว่าขาผมบ่มีเนี่ยครับแล้วเวลาคอดังเป้งเป้งนั่นครับว่าผมบ่หยังคอสังกะสีครับท่านสังเกตเอาโลดครับ
6: ฮัลโหลครับ
7: ฮัลโหลตั้มกาแฟนะคะ
6: เกาดีบ่กาแฟเกาดีฮะ
7: จ้า
6: อาจารย์ฮอน
7: เอาฮอนึงก่อนค่ะ
6: ฮอนึงค่าซอง50บาท
7: รวมแล้ว
6: เป็น100เป็น195บอกซ
7: ื้อ195
6: 190พนัก3ฮอนี่บ่มีค่าซอง
7: 3ฮ
6: อ435
7: โอ้มันหลายพุ่นกินผู้เดียว
6: โอ้ยกินผู้เดียวได้เป็น2เดือนตัว
7: อันเอามาฮ้อนึงก่อนค่ะ
6: ร้อยเก้าสิบห้าเด้อ
7: จ้า
6: บอกซื้อเลยครับ
7: จำปาคันนีนอก
6: คุณจำปาคันนีนอก
7: จ้า
6: บ้านอีกกี่มือที่เท่าไหร่
7: 153หมู่6
6: บ้านนะครับ
7: บ้านน้องปืด
6: ตำบล
7: น้องขาม
6: อำเภอครับ
7: อำเภอจักรลาดข้อลาด
6: ครับเปิดโทรไปนี่เนาะฮัลโหล
7: จ้า
8: เอ้าไม่ใช่ไ
9: หมฮัลโหลครับยายบุญนาคบ่ครับ
6: ครับรับสายเนี่ยพอวางไหนครับ
9: ไอ้สังยานะครับนี
6: ่ยาเท่าไหร่
9: ไอ้สายยางั่วครับ
6: อ๋อมันเป็นหยังพอ
9: มันล่มมันขาแข็งไหม
6: เป็นในจักมือแล้ว
9: เป็นในสองมือสามมืออ
6: ันให้หมอพื้นที่มาฉีดระบบ
9: ครับเอามาแล้วครับ
6: มันบ่ทันฟื้นติมันยังอ่อนแห้งอยู่บ่
9: ยังอยู่ยังบ่ครับ
6: เป็นแม่ลูกอ่อนหรือว่าแม่ท้อง
9: แม่ลูกก็จักเดือนบ่ลูกมัน
6: อ๋อกำลังให้นมลูกอยู่บ
9: ่ครับ
6: ขาอ่อน
9: ครับขาอ่อนลุกบ่ได้
6: อันนี้นอนอยู่ข้างเดียวดิพี่ข้างเลยบ่
9: นอนอยู่ข้างเดียวอยู่นี่แหละครับ
6: อ๋อมันเป็นโรคคีโตซิสแหละ
9: ครับตอนนั้น
6: เ
9: รา
6: บ
9: ้าง
6: แห้ง
9: ครับ
6: เนื่องจากว่าลูกดูดนมแห้งดูดนมน้ำลายผ่านทางไหลธาตุแต่เคยใส่นี่ย่างนี
9: ่3รอบเลยครับ3ชุดเลย
6: คุณพ่อซื้อหยังเนาะจำบ่ได
9: ้ใบครับใบจันเหลืองครับ
6: คุณพ่อใบนามสกุล
9: ใบจันเหลืองครับใบจันเหลือง
6: อ๋อคุณพ่อใบ
9: ครับใบจันเหลืองครับ
6: นามสกุลจันเหลือง
9: จันเหลือง
6: จันเหลืองบ
9: ่ครับจันเหลืองแหละครับบ้านจัน
6: อ๋อคุณพ่อใบจันเหลือง
9: ครับผม
6: บ้านเลขที่มื้อที่เท่าไหร
9: ่ตรง29ครับ
6: หมู่หยังเนาะ
9: หมู่4บ้านสวนเก่าครับ
6: บ้านสวนเก่า
9: บ้านสนครับบ้านสนเก่า
6: สนเก่าตำบล
9: สะเดาครับอำเภอบ่อเชษจังหวัดสุรินทร์ครับ
6: อ๋อ
9: ครับผม
6: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
9: ครับครับเบอร์นี้เลยครับ
6: ครับครับครับ
10: สั่งไอ้นาโนแน่พะไง
11: เอาจักชุดเนาะ
10: 2ขวดครับ2ขวด
11: 2ขวดชุดนึงได้น้ำ2ขวดแถมผงนึงเด้อ
10: ครับไอ้บ้านเลขที่78
11: บ้านเลขที่78หมู่หยัง
10: หมู่ซี
11: บ้านล่ะ
10: บ้านหนองโค
11: ตำบล
10: หนองแวง
11: อำเภอ
10: ศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร
11: ์ครับใส่ซื้อวางไหน
10: ชื่อสมบัติทองอ้ม
11: สมบัตินายสมบัติทองอ้ม
10: ครับครับครับ
11: เดี๋ยวส่งให้ครับขอบคุณครับ
10: ครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: ยายน่ารับสายครับ
12: พ่อแกดูในฟังในวิทยุโทรทัศน์ว่าไอ้ยาแกลูกหมากโอ้ยเอ๋อลูกหมากโต
11: อ๋อตอมลูกหมากโต6,590ครับ
12: พ่อแกบอกจะเอา2กระปุก
11: 2กระปุก 1,180 บาทเด้อ
12: แล้วเก็บปลายทางเดี๋ยวลูกให้ที่อยู่ยังไง
11: บอกชื่อเลยนะผมส่งตามชื่อที่อยู่ดิพ่อชื่ออะไร
12: พ่อไทยนามกูหนูก็ชื่อหนูก็ได้เพราะหนูเป็นคนรัก
11: ได้
12: สนิทสนิทรักษา
11: ชื่อนางชนิด
12: สนิทสนิท
11: สนิท
12: ต่อเสือนอนุสิต่อทหาร
11: นามสกุลรักษาเนาะ
12: จ้า
11: บ้านเลขที่ครับ
12: 161หมู่7
11: บ้านล่ะ
12: บ้านโคกเพชร
11: ตำบล
12: สมิต
11: เมืองบุรีรัมย์เนาะ
12: เบอร์เมืองจ้าบุรีรัมย์
11: เบอร์โทรเบอร์นี้เนาะ
12: เบอร์โทรเบอร์นี้แหละจ้า
11: ครับอาตอมลูก
12: ค้าอยู่ไหนนี่อยู่ไหน
11: สวัสดีครับย่ารับสายมีอย่างเนา
12: ะมีสั่งไอ้ที่ขีดข้าวนะพ่อใหญ
11: ่สมานาโนเน
12: า
11: ะ
12: จ้าสมานาโนจ้าแบบไหน
11: วิทยุกี่ชุด
12: เสียเลยมันฟังไม่รู้เรื่อง
11: สมานาโนวิตามินหันเสริมพืชสูตรเข้มข้นชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดขวดละ1ลิตรแถมชนิดผงให้1ซอง1กิโลอันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะ
12: จ้า
11: จ่ายแค่พันเดียวจ่ายแค่พันเดียว
12: แล้วฉีดอันที่ไม่มีน้ำฉีดได้ไหมคะ
11: ไม่มีน้ำก็ฉีดได้ไม่มีน้ำก็ฉีดได้
12: ข้าวสักสองข้าวสักคืบ
11: ฉีดได้ตั้งแต่วันนี้แหละเอาไปนี่ก็ฉีดได้เลยถ้าขยันฉีดก็ฉีดสองอาทิตย์ต่อครั้งหรือว่าขี้เกียจก็เดือนละครั้งฉ
12: ี
11: ดไปเรื่อยจนถึงนู่นแหละข้าวแต่ก็ฉีดได้แล้วก็ข้าวออกรวงก็รอให้มันสลัดเจสอนสีขาวๆเนี่ยร่วงหมดก่อนเดือแต่เม็ดอ่อนๆ นั่นฉีดบำรุงเลยเม็ดการเพิ่มน้ำนมเม็ดข้าวมันจะได้เมล็ดมันจะได้เต็มหน้าเต็มเนื
12: ้อ
11: นะครับอ่ะบอกชื่อด้วยแล้วส่งให
12: ้สมพรยงยิ่งพูนค่ะ
11: คุณแม่สมพรนามสกุล
12: ยงยิ่งพูนค่ะ
11: ยงยิ่งพูนอ่ะบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่
12: 54หมู่4ตำบลสะเดาค่ะอำเภอพระพลาชัยบุรีรัมย
11: ์บ้านอะไรเนาะ
12: นกเรียนค่ะ
11: อ๋อนกเรียนนกเรียนน่ะลูกค้าผมหลายเลยทั้งเอาไปให้ยาให้วัวด้วยเป็ดไก่แล้วก็พวกสมานาโนหรือว่าพวกยาสมุนไพรก็เยอะบ้านนกกระเรียนเนี่ยนะ
12: นึกว่าจะไอ้ผงสองซองเตอ
11: ผงสองซองนี่สลับสูตรวัว
12: อ๋อ
11: ครับแต่สูตรตัวนี้นี่ไม่ได้แถมนี่ปกตินี่เขาต้องให้ซื้อ350แต่นี่ในช่วงที่เราโปรโมทใหม่ก็เลยแถมให้เกษตรกรเอาไปใช้ร่วมกัน
12: พอดีวิทยุเสียก็ไม่ได้ฟังเลยคุณพ่อเอ๋ย
11: ครับมีวิธีใช้อยู่ข้างขวดกระดาษสีขาวๆเก็บออกมาอ่านแล้วก็ข้างซองนี่แหละผสมตามปริมาณที่บอกนี่แหละเด
12: ้
11: อช่วงเช้าตั้งแต่ห้าโมงตั้งแต่ตื่นเช้ามาไปจนถึงห้าโมงเช้าหรือว่าอย่างนี้ก็อย่าเกินเที่ยงเพราะว่าช่วงเช้านี่ปากของใบข้าวนี่มันเปิดกว้างกินได้เยอะ
12: สามครั้งแล้วแม่สั่งสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละ
11: สมานาโนน่ะ
12: จ้า
11: อ๋อเป็นยังไงก่อนนี
12: ่ก็ดีก็เลยสั่งอีกอะค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อขอบคุณมากเลย
3: ครับก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเวลาจดจ่อมามั่งกลัวว่าจะไปเลยฟังเพลงนะครับช่วงสุดท้ายก็ต้องขอโทษเด้อตัดสายก่อนนะครับคุณผู้ฟังนี่ทีมงานนี่แจ้งเข้ามานะครับว่าคุณพ่อนันอัมพวันอยู่ทั้งบ้านหนองหินตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นี่ที่เพิ่นสั่งสมานาโนนี่ปรากฏว่าเพิ่นรับแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ายะนาคเด้อสันขอบคุณเด้อคุณพ่ออนันต์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่สมใจอุทเกียรตินะบ้านโคกเมืองจระเข้มากประคนชัยสั่งชุดใหญ่นะสลับงัวนะ 2,000 บาทก็รับแล้วเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากจะนำไปใส่ในการประกอบอาชีพก็ดีนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนาหรือว่าดูแลสุขภาพเจ้าของสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรบอกโทรแจ้งไปอยู่ปุ่นนาคตามที่ผมแจ้งให้ทราบมีหลายตัวด้วยกันก็โทรไปที่0918280039 0918039นะครับส่งใต้พี่น้องได้ฟังมาลองมาล่ำกันจากคุณพิมพ์ใจเพชรพรัญชัยนะครับสายตาพิฆาตจบไปจบอย่าว่ากันอย่าพอกันไม่มือต่อไปช่วงนี้มีความสุขทุกท่านเด้อสวัสดีครับ

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
1: สวยนี่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์คิดว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนด์แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรร

สารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ยาสุระดื่มทิมพงพันพี่หนองเก่ายาสุระเผ่าเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาเนาะเบิ่งแยงสุขภาพของเฮาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของเฮานำเนาะสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายต้องดีนะคะอายุหลายไปหลายไปบางคนอย่าไปยุ่งเรื่องวุ่นวายอะไรกันนักกันหนาอยู่แบบสบายสบายอยู่มีฮอด100ปีดอกเนาะเพิ่นว่าอยู่มีฮอด100ปีเฮาต้องรักษาสุขภาพของเฮาใช่แล้วเนาะอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านให้มากนักดูแลสุขภาพของเฮาดีกว่าแต่บางคนก็มีเพื่อนบ้านที่ดีเนาะเพื่อนบ้านที่ดีส่งข้าวส่งน้ำก็โอเคนะคะแค่นี้แค่ผิวเผินก็โอเคแล้วแต่จะเข้าไปลึกๆเราก็ไม่เป็นไรเนาะจะดูแลกันยังไงก็ขอให้มีความสุขทางกายมีความสุขทางใจกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าแม้นว่าสุขภาพทางกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเจ็บเป็นออดออดแอดแอดนะคะกินยาอยู่ตลอดเวลายาเป็นโรคประจำตัวได้กินยาตลอดเวลาว่าสันไหนเนาะหันมาออกกำลังกายด้วยเพื่อที่จะขับสารพิษในร่างกายของเราเนาะขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะเอาฝากกันไว้เด้อมื้อนี้ผัดได้ยินข่าวเนาะโทรหาคุณแม่เสียงคุณแม่เสียงบอกอยู่ทางอันอยู่ทางลุบอยู่ทางอันบ้านนางเติ่งนี่ล่ะโอ้ยเมื่อก่อนนี่อันตอนเช้านี่โทรมาแล้วตอนแรงโทรมาแล้วปัญหาสายตาเพิ่นก็มีเนาะขี้ตาเต็มตาน้ำตาไหลตลอดเราว่าได้เอาไปกินแล้วรถแยกถามข่าวว่าเป็นเลอแม่เซียนว่าจะเนาะโทรหารถเราไม่ได้กินเองเราให้สามีแล้วกินค่ะเราซื้อไปให้สามีแล้วกินสามีแล้วก็ว่าดีขึ้นแต่แม่เซียนน่ะเสียแล้วเราเอ้าแล้วเป็นเผลอแล้วเป็นโรคอันเผลอก็คือหัวใจล้มเหลวตื่นมาหนึ่งเขาแล้วผัดออกกำลังกายข้าจะว่าการกินยาความดันน่ะการกินยาความดันน่ะกินเลยเนาะกินยาความดันน่ะกินเลยได้พี่น้องเอ้ยหมอให้กินตื่นเช้ามากินเลยได้ยาความดันเนาะเพราะว่าเพิ่นมีโรคประจำตัวพอละวะเพิ่นมีโรคประจำตัวอันเพิ่นก็เลยอันพลกะหัวใจล้มเหลวได้หัวใจล้มเหลวว่าสันเนาะอันก็เลยอันม้อยลงไปเลยแล้วคำออกกำลังกายที่สาวออกกำลังกายนี่เลือดมันจะฉูบฉีดไหนเลือดมันจะฉูบฉีดถ้าเราเป็นถ้าเรามีความดันอยู่แล้วนะให้เรากินยาความดันตื่นมากินเลยเนาะตื่นมากินเลยความสม่ำเสมอกินยาเวลาเดิมทุกเช้าจะช่วยให้ระดับยาในเลือดคงที่แล้วก็ควบคุมความดันได้ดีที่สุดได้เนาะอันนี้ยาความดันในตอนเช้าถ้ากินตอนเช้าก็ต้องกินตอนเช้าตอนนั้นเลยเมื่อกินเมื่อไม่กินนะระวังไหนเนาะก่อนหรือหลังอาหารขึ้นอยู่กับชนิดของยานะคะแนะนำให้กินยาก่อนอาหารแนะนำให้กินก่อนอาหารส่วนยากลุ่มแคลเซียมแนะนำให้กินหลังอาหารทันทีว่าสันเนาะยาขับปัสสาวะเด้ยาขับปัสสาวะถ้ามีส่วนผสมของยาขับปัสสาวะควรทานในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะคุณแม่เราเป็นโรคอันความดันอยู่แล้วว่าสันก็เป็นแต่ความดันนั่นแหละเบ้อโอ้ยเนาะถึงเวลาเพิ่นเมื่อเนาะแม่เนาะถึงเวลาเพิ่นเมื่อเด้อเอาอันขอให้ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์พุ่นละเนาะคุณแม่เซียนก็ได้แต่ก้อนรถอันมาลกหญ้าหน้าเอาก็ไปลกสายเถอะแม่9โมงโอ้ยเพื่อจะเอาหลานขึ้นโรงเรียนไปโรงเรียนเราได้มาลกหญ้าหน้าเอาหมู่มาลกซอยบ้านนี่หลัวเมื่อละเมื่อบ้านเก่าเจ้าของละเขาจังว้าวเห็นบ่เฮามีหูว่าเมื่อเฮาสิไปหั่นมานี้เมื่อเฮาสิเมื่อบ้านเก่าเนาะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าวันนี้เฮาจะเกิดมื้ออื่นมื้อหื่นนี่เด้อเขาจังเกิดว่าซั่นเด้เนาะเขามีหูได้เนาะเพราะฉะนั้นละกะดูแลสุขภาพของเจ้าของนะคะยาความดันความดันนี่ก็อันตรายเนาะความดันก็เนาะโอ้ยเฮอหวาวอยู่ผู้เดียวอยู่สวัสดีจ้า
1: ผมไอ้เควีโก้สองขวดคร
0: ับ เควีโก้สองขวดเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าขอบคุณค่ะกินข้าวแรงละบ่จ้าเอาอยู่ดีมีแหงเด้อขอบคุณค่ะพี่เรืองยศ สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวแถมกาแฟให้เด้อจ
1: ้
0: าสว
1: ั
0: สดี
1: ค่ะ
0: จ้าเอาเพลงเพื่อค่ะ
1: เลยเพลงตั้งไว้นะครับ
0: ตั้งไว้เนาะจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสาวหล
2: ่
0: อ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้า
2: ว่ายังไงกำลังใจที่ไกลกันจังคร
0: ับกำลังใจที่ไกลกันจัง
2: ของพรนะครับ
0: ของพรเนาะ
2: ครับ
0: จ้า
2: ครับเพิ่งลงเมื่อวานเหมือนเดิมนะ
0: เอ้ยเพราะว่าเป็นคนทันสมัยเนาะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวหล่อทั้งสุรินทร์สาวหล่อทั้งสุรินทร์เนาะขอบคุณนะคะพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องทางสารคามมาหรือไหนเมื่อกี้นี้สารคามในพี่เรืองยศไหนเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ไปทั้งเลยเนาะกาฬสินธุ์เนาะ0812625717ฟังเพลงมวนๆยามมื้อแลงเข้ากับกินอิ่มแล้วเรียบร้อยบัดนี้ก็มาฟังเพลงมวนๆแหละเนาะ0812625717ฟังเพลงกินข้าวไปนั่มเนาะแล้วก็ย้างไปย้างมาเลเปิดดังๆแล้วก็เดินไปเดินมาออกกำลังกายออกกำลังกายแล้ววะเนาะเอาอยากมีสุขภาพที่ดีก็เอาไปกินค่ะเควิโกน้ำสมุนไพรขาวตองเควิโกสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดครับปั๊บซ้อมดูแลเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเบิดเมื่ออิดเมื่ออ่อนเนาะเอาไปกินค่ะฮ้อนท้องฮ้อนไส้แสบท้องแสบไส้เอาไปกินเด้อจ้า 1,590 บาทได้2ขวดถ้าซื้อ2250จะได้3ขวดรับวิทยุ1คืน

0: ลำตังไหวมวนมวนเนาะยามมื้อแลงเข้ากับบรรยากาศกำลังพักผ่อนยามมื้อแลงนะคะพี่น้องทางสารคามนะคะพี่น้องที่อยู่ทางพุทธละจังหวัด101จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดสุรินทร์หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญเนาะหรือว่าอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาอยู่ซิเลิกกระตามถ้ารับฟังรายการสาวผู้ไทยเมืองนครได้กะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะมีว่าจะเป็นตาสีชินน้ำบุตรอันนี้อยู่บ้านนาล้อมตำบลนาหัวบ่อชาไทย1กล่องยายแก้มพรมมาสิทธิ์บ้านท่ามะนาวตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยชาไทย1กล่องขอบคุณคุณสิริพรเสือสาเพชรสังฆาฏ2กระปุกกาแฟเควีคอฟฟี่1กล่องเนาะเพชรสังฆาฏนี่ถ้าพี่น้องเริ่มเป็นนี่มันจะค่อยๆหดเข้าไปไวอยู่ได้ถ้าเริ่มเป็นออกมากระจิ๊ดลิดนึงนะอย่าปล่อยดนอย่าปล่อยนานเนาะถ้าปล่อยนานนะคะมันจะนานในการดูแลแต่เฮ้ยพี่น้องกินแรกๆก็เช้า2แรง2มันจะถึงเควิรูทีนคือกันถ้าเอาไปแล้วก็เฮ้ยกินเช้า2แรง2สมุนไพรเฮากินให้ถึง2ตอนเช้า2ตอนแรงกินแล้วเลิกก็กินข้าวอิ่มกินเลยบ่กินข้าวอิ่มแล้วกินเลยนี่เพิ่นจะไปบำรุงเด้เพิ่นไม่ได้ไปรักษาไปดูแลเด้เพิ่นจะไปบำรุงนะคะกินตอนท้องหวานกินข้าวอิ่มจัก15ถึง30นาทีเฮาจังกินเนาะกินแล้วกะ10นาทีจังนอน15นาทีจังนอนแต่เพิ่นก็ละลายไว้อยู่เพราะว่าปอกของเควีรูทีนน่ะทําจากสังข้าวโพดเนาะทําจากทางด้านของเมล็ดข้าวกล้องประมาณนี้นะคะอันนี้เควีรูทีนนี่ก็นําเข้าจากออสเตรเลียวิตามินเพียบ B1 B6 B12 เควีรูทีนเด้อพี่น้องเด้อพร้อมกับทางด้านของเควีชาไทยกินกาแฟอยู่แล้วเยอะเฮากินกาแฟที่ดูแลสายตาดูแลที่ดูแลกระดูกกระเดียวของเฮาพร้อมได้สายตาได้ผิวพรรณนะคะบำรุงสมองนำเพราะว่ามีภูคาวมีโคเอนไซม์คิวเทนผสมอยู่ในกาแฟตัวนี้1ซองซองบักใหญ่กินได้2ถือซองนึงกล่องนึงเดี๋ยว15ซอง2กล่อง 1,000 บาท2กล่อง700เนาะ2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทนี่คือเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่นะคะแล้วก็มีกาแฟอาบามิก้ามีกาแฟอาบามิก้าเอามาผสมอยู่ในเควีคอฟฟี่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อกาแฟตัวนี้นะคะกินแล้วรับคือเก้าบางคนบอกว่าอุ๊ยบ่อยากกินยันมันตาแข็งตาค้างครีมเทียมเขาก็ทำจากน้ำมันลำข้าวแล้วก็ใช้กาแฟอาบามิก้าแล้วก็มีเห็ดดินจือมีคอลลาเจนไตแปปไทด์อะเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่แอลคานิทีนง่าดำเจียวกุหลาบแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนาะเมล็ดองุ่นมะขามป้อมภูคาวคิวเทนแล้วก็มีลูทีนด้วยมันก็เลยได้ใส่ตานำนะคะสำหรับทางด้านของกาแฟกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟเควีคอฟฟี่นะคะ0812625717กาแฟตัวนี้1กล่อง390 2กล่อง700จะเอาจับมัดใส่กันก็ได้เด้จับมัดใส่กันก็ได้จับมัดใส่กันกับอันจับมัดใส่กันกับอันชาไทยเนาะจับมัดใส่กันกับชาไทยก็ได้ชาไทย1กล่องเควีคอฟฟี่2กล่องรวมกันเป็น3กล่องก็ได้ในราคา 1,000 บาทได้ในราคา 1,000 บาทผู้ค้าก็จะแถมของสัมนาคุณเฮอพี่น้องนำเนาะเลอเอาน้ำมันนวดบอเอาชาไทยบอเอาผ้าถุงบอเอาชุดแว่นขยายไหมประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทำบ้านก่อนดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีจ้า
1: เสียงผู้ใดนี่จำได้บ
0: ่โอ้จำบ่ได้แล้วเนาะเสียงผู้เลอนอนนี่เนาะผู้เลอโทรมาเนาะคือบอกให้ชัดเจนแท้เนาะคือเป็นลางๆแท้เน
1: าะเขาได้ห้องแล้วพ่อเสริม
0: โอ้พ่อเสริมบ่คะโอ้พ่อเสริมสิเข้าห้องนอนละบ่
1: เขามาแล้วค่ะ
0: คือเขาไว้แท้มันค้ำบ่มันค้ำมันมืดติ
1: ันคำมืดแล้วอยู่ผู้เดียวเขาก็จะไปอยู่ยังข้างนอกเขากับเขาพองของ
0: เออเข้าบ้านเข้าช่องแล้วเนาะไม่ได้นั่งดูรถดูลาเนาะ
1: ครับกลางวันเราเบิ้งหมดแล้วเราเบิ้งจนตาแฉะบนรถนะ
0: เออเมื่อยเบิ้งแล้วอืมจ้าเอาเอาเพลงเผื่อขา
1: โอ้ยพอเสร็จก็เจอเดียวเนาะเอานี่กันป๊อปเนี่ยเอาอันเก่าเนาะพารถเมลี่แล้ว
0: พอเจอเนี่ยพารถเมลี่เนาะจ้าค่ะ
1: พี่ยังไงแม่ทิพย์พี่ยังไงเนาะพี่สาวเนาะพี่สาวทิพย์เนาะ
0: กินข้าวแรงอยู่มั้ง
1: ข้าวแรงบ่อยไอ้น้องเออหันมาทางนี้แน่
0: อือหือจ้า
1: โอ้ยแม่ปั้นปิ้นแม่มนท่ากินของยังเนาะแม่มนท่าเนาะ
0: อือหือไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินเสียงตะหึงแล้ว
1: ไอ้เลิฟยูนี่ก็หายดีแล้วล่ะป้านี
0: ่แม่นนานแล้วเนาะ
1: นานแล้ว
0: จ้า
1: พิเศษที่สุดกับปาร์ตี้เด้อปาร์ตี
0: ้ลืมกันแล้วบ่ได้ยินเสียงจ้า
1: เออได้ยินบ่ทำมาบ่เต็มสักเทื่อเลยปาร์ตี้เฮานั่นน่ะ
0: อืมจ้าเพิ่นจะมาเพิ่นจะมาขอเพลงปูนเขาเฮียบ่แล้วเพิ่นจักมาเอาโอเคขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อเนาะคือเป็นกวักๆคือเป็นกวักๆซะเนาะสำหรับอันพ่อเสริมพ่อเสริมที่อยู่ทางสุรินทร์อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะ
2: สินค้ากับสาวภูไทยโทร081 262 5717ย้ำ081 262 57
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
0: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนคร081-262-5717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: ลปินพรจันทพรนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังเนาะเอากำลังใจที่ไกลกันจังถึงแม้จะอยู่ไกลกันเนาะถ้าคนเฮาฮักกันแพงกันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันแมนบ่คะแต่ถ้าผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะถึงแม้จะอยู่ไกลกันแต่มันก็เหงาใดวะซะเนาะมันก็ไม่สู้รักแท้แพ้ใกล้ชิดเนาะคนที่เขาส่งข้าวส่งน้ำทุกวันทุกวันน้ำมันหยดลงหินมันยังก่อนแม่นบอกค่ะพี่น้องเนาะคนที่อยู่ไกลกันอาจจะไม่มีสิทธิ์ก็ได้ไดเอาฝากกันไว้สำหรับสิ่งเพลงจากคนสวยคนหล่อทางสุรินทร์เนาะพี่ทองย้อยบอกว่าขอฟังเพลงส่วนเกินในเด้อว่าจะเนาะส่วนเกินโอ้ยสมาขอเพลงม้วนแท้พี่ทองย้อยนี่081 262 5717นะคะเสียงเพลงมวนม้วนทรงเป็นความสุขเฮอพี่น้องได้รับฟังกันยามมืดแรงแต่หลายผู้หลายคนก็เข้ามองแล้วคือพอเสริมนะเข้ามองแล้วเด้อจักสิอยู่เฮ็ดหยังอยู่ผู้เดียวยันเขามาปนเอาแมวเขาสิมาปนเอ้ยเนาะแมวหมู่มากะใกล้หลายอยู่เดี๋ยวเข้ามาเขาก็ห้องกันเองแหละพอเสริมเอ้ยเนาะกินพักก็เป็นยากินปลาก็เป็นรักนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนพักผ่อนให้เพียงพอเคยนอน2ทุ่มก็ต้องนอน2ทุ่มแล้วอายุเราจะยืนเนาะนอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงแล้วสุขภาพเฮาจะดีแต่ถ้าเฮานอนน้อยเดี๋ยวตื่นมาคุมตาหนาวตื่นมาเป็นวินเป็นเวียนเพราะว่าอาการนอนน้อยมันจะปวดหัวแต่ถ้านอนเยอะนี่ร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็กินพักก็เป็นยากินปลาเพื่อเป็นรักพร้อมแต่ถ้าไม่มีเวลาพวกนี้ล่ะหาอาหารเสริมมากินคือกันกับเควิโกนี่มันจะซอยเฮามีเหือมีแห้งซอยเสริมเรื่องราวของระบบเลือดถ้าเลือดมีปัญหาทุกอย่างมันก็แย่ไปดูแลระบบเลือดขับสารพิษในเลือดขับสารพิษในตับขับกรดยูริกต่างๆออกจากหลังไก่พวกเราที่เหนียวแสบๆคัดๆเอาไปกินเลย1แถม1ในราคา 1,590 บาทห้อนท้องห้อนไส้แสบท้องแสบไส้กินเข้าไปมันจะร้อนวูบวูบวับวับทุเรศีมีอาการห้อนวูบวูบวับวับนี่กินเข้าไปบางคนก็ตอบอันสนองกับโรคที่เพิ่นเป็นมาหลายปีกินแต่ยาเคมีกินแต่ยาอันพลเกาะกดไหลย้อนหนะกินแต่ยาลดกดไปกินยาลดกดบ่อยก็ไม่ดีได้เนาะเอาไปกินกินแล้วนี่บางคนนี่เย็นวาบวาบเข้าไปได้รสชาติมันอร่อยคือพี่อันคือคุณพี่อันเรืองยศว่านั่นล่ะรสชาติมันอร่อยกินเลยพี่เพื่อสุขภาพของเฮาเพิ่นจะไปคับสารพิษออกจากตับคับสารพิษออกจากเลือดถ้าตับดีเลือดดีเราก็มีความสุขดีหายใจก็โล่งสุขภาพก็จะแข็งแรงฮ้อนท้องฮ้อนไส้นักท้องนักไส้เป็นอืดเป็นอึ่งเจ็บจุกไตลิ้นปีเอาไปกินได้เหลือออกมาสมๆเปียวๆเนาะอันคำว่าเจ็บจุกไตลิ้นปีนี่ผู้เฒ่าจะไว้ระวังได้ระวังกายพันได้ว่าสันเนาะกะหญ้าดอกเรามีตัวบล็อกอยู่เฮาเอาไปกินเควีโก1แถม1 1,590 บาทได้2ขวดตกขวดละ795บาทถ้าซื้อ2แถม1ได้3ขวดรับวิทยุธานินไป1เครื่องตกขวดละ750บาทแซ่บๆก่อนนอนก็กินกินแล้วก็ตามด้วยน้ำ1แก้วแล้วก็นอนนอนเสร็จ5ทุ่มลุกมาเข้าห้องน้ำนอนต่อพูดแล้วไม่เกิน5ทุ่มถึงตี2ให้เราหลับลึกๆโกรทฮอร์โมนมันก็จะหลั่งออกมาเนาะสารแห่งความสุขเหล่านี้ก็จะหลั่งออกมานะคะเอาไปกินเด้อเควีโกเนาะครับปั๊บซอมกินให้ถึงกินให้ถึงนะคะมีแม่นว่าพลที่ป่วยอยู่ปวดกินแค่จอกเดียวสาวจอกแรงจอกแล้วก็ยอมกินมันไม่ถึงคือกันกับเฮากินเควีรูทีนคือกันเควีรูทีนก็กินเช้า2แรง2เพิ่นจะเห็นแจ้งเห็นใสไวขึ้นเควีรูทีนเจ็บตาแสบตาตาฟ้าฟ้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าวันได้เลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: พี่ไปหาเจอแล้วล่ะ
0: หาเจอแล้วบ
1: ่แต่เธอบ่ยอมแม่ฮัก
0: เอออุตส่าห์หาเจอ
1: เ
0: ธอบ่ยอมให้ฮักนะบ่เพราะเธอไปมีคนอื่นก่อนบ่ติ
1: หา เจอแต่เธอไม่ยอมไม่รัก
0: โอ้ยโหพญาเนาะหาเจอแต่เธอไม่รัก
1: โอ้ยอย่างนี
0: ้พญา
1: ไปพญา
0: โอ้ยจะมีความสุขเถอะเนาะอันไม่ได้ไปเป่าลูกโป่งเฮิงละบ่ลูกโป่งก็มีไปเป่าบ
1: ่แตกแล้วแล้วบ่ได้เป่าอีกหรอกลูกโป่ง
0: มาเพียงพอเสริมเนี่ยพอเสริมน้อยเจออยู่ฮะ
1: เขามองเลยว่าพอเสริม
0: เขามองเลยไหนเราเขามองเลยไหน
1: นี่ก็มาถึงเพิ่งอาบน้ำแล้ววันใดเนี่ย
0: บ่กินข้าวละบ
1: ่กินแล้ว
0: เอออ้าวกินข้าวแล้วกับดูหนังฟังเพลงแล้วก็นอนอย่าคุยผู้สาวหลายมันละเป็นอันนั้นห้อนหู
1: มอบมอบมอบนอก
0: จะมอบจ้า
1: บ่มอบบ่แล้ว
0: บ่ได้ไหนบ่มอบบ่แล้วไหน
1: มอบไปแม่แสงเดือนเนี่ยกับแม่มงคลแม่ทั้งวันน้ำ
0: จ้า
1: ตะมนท่าแม่จำปีเด้อ
0: ค่ะ
1: เน่า
0: จ้าก
1: ับแม่
0: แม่ทิพย
1: ์แม่ทิพย์แม่ตันเพน
0: จ้า
1: แม่แก้ว
0: ค่ะ
1: กับนี่แม่เพลออยู่เหรอ
0: แม่อันนั้นล่ะวันชายไป
1: เออกะโอ้อันสาวปีเด้เนาะ
0: โอ้พี่ปีแม่จ้า
1: ก็สาวปาน้อมตัว
0: จ้า
1: โอ้สาวหันบางอ้อน
0: เออแม่สาวบางอ้อนจ้า
1: แล้วสุดท้ายนี่ก็ให้ผู้อยู่ได้เจอนะสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อฝันดีนะจ้าฝันดีเด้ออ้ายมีเป็นฝันดีเด้อหลานเด้ฝันดีเด้ออ้ายพระรถเมรีจัดพ่อเสริมค่ะ

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

กับเพลงที่มีชื่อว่าส่วนเกินจากพี่ทองย้อยทางนครราชสีมานะคะแนะนำเพลงนี้เข้ามาขอบคุณนะคะมอบให้กับพี่น้องสู้กุศลที่กำลังเข้ากับบรรยากาศเพลงนี้เนาะกำลังนอนฟังเพลงกำลังอกหักกำลังคิดถึงใครคนหนึ่งมองดาวเดือนที่ลอยล้นเลื่อนล้นเกื่อนนภาฝนเบิดแล้วเห็นแต่เดือนกับดาวที่ลอยล้นเกื่อนนภาว่าสันได้เนาะเอาขอบคุณนะคะเสียงเพลงม้วนๆได้ทุกแนวเพลงพี่น้องจะฟังเนื้อเลยก็ได้ทุกแนวเพลงคุณแม่ทิพย์ขอฟังเพลงสาลิกาไหลหลังจะไปอยู่หลังไหนเนาะสาลิกาเอ้ยไปขายอันแก้วมังกรแล้วจะไปนอนหลังไหนเนาะสาริกาไหลหลังนะคะยอดรักสลักใจขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะเสียงเพลงม้วนๆฟังกันยามมื้อแรงเนาะ0812625717ฟังผลิตภัณฑ์เบิดมือเบิดเวนแล้วมาฟังเพลงม้วนๆ

จอขอบคุณพี่น้องสู้คูสุคนนะคะที่ติดตามรายการสาวภูไทยเมืองนครเนาะวันที่1ตุลาคมจากช่วง8โมงเช้าพวกเราจะไปอยู่ใส่ๆในจักน้อยพอพี่น้องในช่วงเวลา10โมงเช้าเนาะ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ1ตุลาคมแต่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนี้จะอยู่คือ9แต่พี่น้องทั้งจังหวัดเลยยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะ3ชั่วโมงทางเมืองเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกฮ้อนท้องฮ้อนไส้แซบท้องแซบไส้เป็นกระเพาะเอาไปกินแซบท้องแซบไส้กระเพาะเป็นแผลกินแต่ยาลดกดมันมีดีปาเลอได้เนาะครับสารพิษจากตับครับสารพิษจากเลือดครับกดยูริกต่างๆในร่างกายแล้วก็ครับนิ้วครับปัสสาวะ1แถม1 1,590 บาท2แถม1 2,250 บาทรับวิทยุธานินไป1เครื่องเนาะขอบคุณเควิรูทีนใส่ตรงใส่ตาฟ้าฟางเจ็บตาแสบตาตาแพ้แสงเบาหวานขึ้นตาอันไปลอกตามาแล้วก็ยังคือเก่าอยู่กินซะก่อนอย่าฟ้าไปลอกกินซะก่อนเด้อเอาไปกินนะคะสำหรับเควิรูทีน590 บาท2กระปุก1,003กระปุก1,290 บาทจะเอาเควีรูทีนคู่กับจะเอาเควีรูทีนมัดคู่กันกับกาแฟเควีกอฟฟี่ก็ได้จะเอาใส่กับแฮปปี้เทนเฮิร์บก็ได้เด้อโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเวลาเบิดแล้วอันเพลงของแม่ทิพย์สาริกาไรลังฟังมิทันแม่เฮอแม่ไปฟังมืออื่นเสาเนาะแม่เนาะยูดีมีเงินทองสุขสุขนะคะขอบคุณพี่รังยศสั่งทางด้านของเควิโก2ขวด 1,590 บาทคุณตาสีชินบุตรสั่งชาไทย1กล่องนะคะขอบคุณยายแก้มสั่งชาไทย1กล่องขอบคุณคุณสิริพรเสือสาเพชรสังฆาฏส่งกระปุกกาแฟด้วย1กล่องขอบคุณพ่อสีเมืองเสนจันตะบ้านม่วงไข่น้อยตำบลดันม่วงคำเควิรูทิน3กระปุกนะคะพ่อสมศักดิ์โคตรมิตรบ้านนาคอยนาว่าเควิรูทิน3กระปุก 1,290 บาทแม่ใบสอนภูมิลาชาไทย3กล่องมื้อหือฮอดเดอะแมเดอร์ขอบคุณแม่วิไลบุญสิงห์ทางอุบลราชธานีนะคะกาแฟแฮปปี้เทน4ห่อ600บาทชาไทย1กล่องกาแฟสายตาด้วย2กล่องนะคะขอบคุณทางด้านของพ่อบ๊อบสุพรมอินทางห้วยดูตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้เอาเควิโก3ขวด 2,250 บาทเอากาแฟด้วย1กล่องเนาะรวมกันเป็น 2,640 บาทขอบคุณพ่อกระนวมอินทวงบ้านหนองดอกบัวตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยอันนี้ซื้อชุดที่3เมื่อนี้เอาเควิโก3ขวด2,250 บาทแฮปปี้เทนเฮิร์บอีก3กระปุกใส่ตาต้องดูแลขอบคุณพี่น้องสู้คนสุขคนนะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปดูแลใส่ตาเจ้าของไปดูแลสุขภาพโดยรวมเนาะจังพ้อกันไม่เด้อนอนรับฟันดีนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้า

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยปี70เล็งขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนโฆษกทบ.เผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาขุดคูเล็ตในพื้นที่ช่องสะงามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเล็ตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไข

0: ายช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
1: หอมจังทองเอกเอาอะไรไมาให้ข้าดื่มเรื
2: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทาวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
1: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
2: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: โบนาซ่าจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
0: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีนิพนธ์นำคณะสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนเยือนคุณหมิงเชื่อมความร่วมมือโดรนหุ่นยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลนายนิพนธ์บุญญามณีอุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนอดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนนครคุณหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ในฐานะแขกเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเปิดโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการศึกษาคณะเดินทางประกอบด้วยผู้แทนกองทัพบกผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลาอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรตลอดจนผู้แทนจากภาคธุรกิจและสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนสุภจีเผยกระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพาสเฟส2ยันพาณิชย์ดูราคาสินค้าไม่ให้ได้รับผลกระทบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยต่อไปอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นหรือไม่นางสุภจียอมรับว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่พร้อมระบุว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วย
7: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพก

0: ะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
0: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
0: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
3: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
2: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
3: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
2: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
0: ผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร081-876-5208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio กับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz ในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.เราจะเจอกันทุกค่ำคืนนะครับก็ในช่วงค่ำๆแบบนี้หลังเลิกงานหรือว่าจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรเข้ายามคุณผู้ฟังที่ขับรถใช้รถใช้ถนนกันอยู่ณเวลานี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังล้อมวงรับประทานอาหารเย็นก็มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันตรงนี้มีทั้งข่าวสารสาระที่น่าสนใจสิ่งดีๆจากผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์การแว่นพร้อมทั้งน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบงานเพลงในแนวลูกทุ่งนะครับช่วงเวลานี้ก็มีทั้งงานเพลงในแนวใหม่ๆเป็นที่นิยมยอดวิวเป็นล้านๆนะครับหรือว่าจะเป็นบทเพลงเก่าๆที่เรานึกถึงก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงนี้นะครับ 19:00 น.ถึง 20:00 น.จะเจอกันทางคลื่นความถี่นี้แหละนะครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับหนึ่งบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆนะฮะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: บทเพลงในแนวลูกทุ่งเพราะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอหน้าที่ผมดีเจหมูนะครับโดยสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์พร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาและยังมีน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะเป็นน้ำมันสมุนไพรที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงนี้นะครับเรามาดูข่าวดีๆนะครับกิจกรรมดีๆข่าวคราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะอัปเดตวันต่อวันนะครับวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอประโคนชัยและอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะวันนี้นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางถนอมจุดโตณบ้านเลขที่104หมู่ที่9ตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่28สิงหาคม2569นะครับต่อจากนั้นนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนางสาวพรพิมลผาเจริญนะครับณบ้านเลขที่138หมู่8ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับในการมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้นะครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเหล่ากาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีและนำสิ่งของไปร่วมมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยนะครับในส่วนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม2506จากเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่5ขออภัยครับเมื่อปีพุทธศักราช2505นะครับเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้นส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายพระบาทสมเด็จพระวริชิตวชิรเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกนะครับจากพระราชได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและก็ไม่ซ้ำซ้อนนะครับโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งยังได้สนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงแล้วก็ทรงห่วงใยผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติโดยพระบาทโดยพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเยียวยาแก่ผู้ยากไร้ผู้ได้รับความสูญเสียซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับนั้นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ รับฟังกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio ครับ
1: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
1: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
1: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
2: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
1: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: บุรีรัมย์ FM 98.25

9:51 ในช่วงที่ผ่านมานะฮะอาจจะมีเสียงเงียบหายกันไปนะครับเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าที่ห้องจัดรายการนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีฝนตกแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าตกนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ภายในห้องจัดรายการก็เรียกว่าดับไปนะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยเพื่อที่จะบูตขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะทำให้รายการของเรานั้นเสียงขาดหายไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกเบาๆนะครับคุณผู้ฟังที่เดินทางอยู่นะครับก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีฝนตกด้วยละกันนะครับในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับรายการของเราในช่วงนี้เอาใจสายปวดเมื่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายนะครับคอบ่าไหล่หรือว่าจะเป็นคนทำงานออฟฟิศซินโดรมนะฮะหรือว่าสายออกกำลังกายสายรักสุขภาพที่ปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายหรือว่าขณะออกกำลังกายขอแนะนำสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับทาแล้วรู้สึกผ่อนคลายตรงนี้เลยนะครับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจัดคู่กันนะฮะเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดนะเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดนะครับ490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรเปรมจิตนะครับแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนกันแล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์นะครับ TikTok นะครับที่ช่องพัชรินโอสถหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-058-8600โอกาสทองโอกาสลดใหญ่แบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับยังไงก็โทรเข้ามานะฮะหรือว่าจะไปที่ TikTok นะฮะพัชรินโอสถนะครับรวมไปถึงเบอร์ของผู้จัดนะครับ061-058-8600แล้วก็ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตานะครับตอนนี้ทางบุรีรัมย์การแว่นของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับใครที่มองหาแว่นตานะครับจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับอยากจะได้แว่นตาสวยๆราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตราแบรนด์ L แล้วก็ S3 นะครับซื้อ1แถม1นะฮะแว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590บาทเลนโปรเกรสซีฟเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะครับพบกันที่บุรีรัมย์การแว่นนะครับพบแว่นคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นครับช่วงนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับเราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและก็มีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

ังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่

0: ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา 8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100 ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2569 เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารทุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังขารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: 180บาทอีเมลเฮาก็นะครับจะได้ของแถม1ชิ้นนะครับส่วนมีแต่ชุดน้ำมันนวดด้วยแม่เด้อนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้น้ำมันนวดจะไม่ได้นะครับของแจกของแถมนอกจากอีเมลสีสร้าง2ชุดนะครับก็คือ6กระปุก 1,000 บาทถึงจะได้ของแจกของแถม1ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณพ่อคุณแม่ได้โทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบักหลาเน็ตเสเวิร์กนะแม่นะ0803060509ครับแม่ครับ0803060509ครับแม่0803060509เด้อแม่เด้อเอาล่ะผู้ฟังเอ้ยรายการบอกสมุนไพรดีๆนั้นจบสิ้นบัดนี้บักลาจะพาพินข่าวสายทางนิทานมื้อนี้ของเสนอวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดนนั่นกี่ครับต่ำนั่นมีแต่ด้านเนินหลายสู่คนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานมื้อนี้ของเสนอมอลำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชครับล่ำให้พี่น้องฟังเป็นนิทานพื้นบ้านวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดนนภาตั้งแต่ดนนั่นมาในท้องเรื่องท้าวหมาหนุ่ยมื้อนี้เสนอเป็นตอนจบครับเรื่องราวของท้าวหมาหนุ่ยสิเป็นจังได๋ตอนนั้นเชิญพี่น้องติดตามรับฟังเหมือนม้วนจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชต่อได้แล้วครับ
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: นี่พอผมเอ๋ยสารสบับนี่เขียนจักสี

สมเด็จมาเจ้าฟ้าลูกกะเราเป็นมาแม่นว่าเช้าพาลาบอกเก้าหาบาเท่าพอแล้วนั่นบ่ได้หันหูน้อยไปฟังพุ่มสับส

โอ้ยพ่อผมเอ้ยตาบ่เป็นน้ำนองจันกุมารบ่อยากเศร้าคิดเปลี่ยนข้าแม่นาสิพระเท้ามาสุขเหวพี่และน้องบ่ฝันไฟกลับคืนย่านแต่ตายทั้งยืนยอดแม่แพงดอกสีเปลี่ยนลูกจึงเขียนสารแต้มแสดงความการเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวนี้ได้อยู่อย่าง

พ้ออัดนี่แต่ไปพออยู่มีความสุขอยู่กินดีบ่พอเอ้ยลูกนั่นเลยแถลงทูลกราบสนองพระบาทเจ้าสองเท้าอยู่สบายลูกกำลังหมายมุ่งการศึกษาศาสตร์เพศพ่อผมเอ้ยขั้นเป็นเสียบเสียงคุ้มลูกสีเรียงขึ้นแต่ก็ฝากไม่น่าบอกถ้าว่ามาอยู่กับทั้งจันกุมารจันกุมารแม่ดอกปองลายยังเหลือไตสองเท้า

0: นี่หมายความว่า2บาเท่า2บุญ2บาวมาให้ข่าวพอทราบซึ่งมันถึงขันซืนประไทยแต่มะหูหอดใส่เห็นไตนกขี้ทีสาเหตุมันเป็นอีแบบนี้วุฒตานั่นจึงจากนี้ตัวนี่แม่อีแพ่งสีนี่อีบดีแม่แม่แม่อีฮิลโหดคักๆมันแย่จริงๆอีแพ่งสีนี
1: ่จับมันไปฆ่าถ้าเป็นยังไงเนี่ยพ่อผมว่าเห็นดีทั้งฆ่าแล้วคนบดีเอาไว้กะลีบ้านกะลีเมืองเนี่ยพ่อหรือว่าจังได๋เนี่ยพ
0: ่อเดี๋ยวก่อนต้องพิจารณาซ้ำอีกอ่ะ
2: เลี้ยวมาตีรับแต่จันกว่ามันเข้าเข้าจนจำจากพัดผ้าของปางท้องกวงราชสถานจากขอไปบ่ได้เอิ้นบอกไทยองค์เจ้าพ่อคงเสียใจนี่แล้วบ่ฮู้จักไปสิ้นสิเรื่องเล่าทั้งสิ้นย้อนมันจอกินใส่ของทั้งในไปสิซ่องเห็นหนอผู้เขาคอยแต่สิจ้องป้องข้าพักกุมารก็ผสมพันเพื่อนสร้างไม้ของชาติไม่ได้เป็นผู้หุงแกงองค์ตับต่อผู้โทโอ้โหโอ้โหละว่าโอ้น้อพอผมเอ๋ยมือนี้จัดกูบ้านเก็บดอกไม้บูชาแห่งวันสิ้นนี้แล้วก่อนถึงคุณวีราสิพมันหรือดาเถาตกเข้าไก่เลยบ้านเสียนั้นนานเหลือดูพันอยากหูว่าพอทานเดี๋ยวนี้ว่าจักไหนวอนวอนไหวรับไปชั่ว

0: พี่หมาหนุ่ยเตือนหงเศร้าน้องสิเล่าคำฝันพี่เอ้ยจังเป็นมั่นตกใจคิดถึงแต่ทางบ้านพี่หนุ่ย
1: โอ้จันกุมารเอ้ยล่ะธรรมดาสิไพ่บาตัวหนาพาคำฝันในวันพระมักสีชิวคำฝันน้องจังไหนต้องลาไปแก่สู่พอหรือสีฟังมือกันได
0: ้ฟังอีกก่อนพี่ผมเอ้ยน้องยังจำเจอไว้คำเก่าพะเลอสีฝันบ่ดีให้ปิดบังบ่ให้ทันที่แก่จงไปแค่ไขให้พะเลอสี

0: ไอว่านั่นแล้ว
1: ไอ้นั่นว่าเวลาไปไหลเรือยามพี่ไปเห็นเขานั่นเป็นพันไผจากเมืองจันเตยกรรมไอ้ได้เลียดไปไม่มาเขียดด้วยขี่ทานสั้นหมอบอกเขาสั่นว่าพอทานหาบ้านภูมิอยู่แค

0: ีเอ้ยท่านพ่อมฝันเป็นดังสี่ว่าไปกราบไปไหว้พระฤาษีให้เพิ่นแจ้งเหตุให้ฟังเถอะอ้าย
1: ฟัง
2: ฟังยินเสียงพระเนตรฟ้องฟ้องฟาดพระฟ้องข้าล่าโหโจรบังคุดหน้าสิอุดหู้ไว้ล่ำมาศูนย์ตบเมียเปี้ยงเสียงดังก้องสนั่นแม่ขลานั่นบ่เอาต้องสินพญาหินสิซองเอ็นจนสิสักขย่องเต้นบินต่ำเข้าไปนำพันวาดีมือนี่เลือกบ่อแจงแม่พ่อฝ่านั่นบ่อแดงคงแสดงถึงบ้านเมืองใดดอกเมืองหนึ่งอุ้ยดอกมันถึงเข้ายุคห้อนหลอนคอดอกแวยามตามแต่องค์พระเจ้าได้ปัดเป่าพระคาถาบอกถึงเศร้าโลกาเพิ่นสิมาป้องตุ่มสุ่มมูผีมันเป่าจักดับพันพงเผาบ่อยเหลือโคตรเหงามันเป่าดอกยักษากำลังเสบนาย่ำห้อนหลอนมายามโลกละเทือมือนี่สองกุมารผ่านมา

โอ้ยพ่อเอ้ยผู้ขาม้าอยู่หน่อยค่อยจิตใจจดจ่อดอกขอเป็นศิษย์หลวงพ่อขอผู้ซาสาบซึ่งหวังแต่ความก้าวหน้าของท่านดอกขอไปสันดอกขอเป็นศิษย์หลวงพ่อครับ

าเผอิญเอาล้นผลดีเป็นมากยิ่งทุกสิ่งันจันกุมารบ่ได้ดื้อได้ด้านการเมื่อมาเป็นศีลมีควบหวังดังเข็มทิศฉีดแนวรอข้าไว้เมื่อเคลื่อนนี้ยังจดจำคำท่านพโยคีนั้นได้ว่าอานุภาพคุ้มฝันถ้ามันเป็นว่าหายเจ้าของนั้นอย่าเฝ้าเคยโลกนั้นเลยมาอ้างตั้งใจขอบจดจอพ่อผมเอ๋ยลูกอย่าขอเครื่องแก้คุ้มฝันหายให้บ้าตีอันนี้พ่อผมเอ๋ยฝันมาพึ่งกินน้ำทั้งหังขเวนตำพุ่นแล้วทั้งหัวอาปากกำลงกวงเมืองจันไตเช่าเมืองพากันไหลสิลังไปดูหงพอแต่หงหายเสียงเช่าเมืองสิเหลือไว้แต่สินมีเอาเข้ามาสาแท้เช่าเมืองบ่ได้จับอาวุธต่อสู้ย่นฆ่าลูกน้อยมีอนันต์ลูกอยู่ใสคุณพ่อผมเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหตั้งแต่วันฝันแล้วมีแนวใดคิดแล้วว่ามาคือเห็นตั้งแต่นาพิษดาท่านขึ้นถูกจำขอให้พระบ่ได้สิไต้คุ้มฝันแน่ถอนมันเป็น

0: โอ้ฟังคำเจนกุมารเท่าแถลงคำฝันจ้อพอกระเพ่งเบิ่งแล้วก้มฝันเท่าบ่ดีก้มเจ้าฝันจังสี่หมายถึงแผนปัตตภีเดี๋ยวนี้เมืองจันไตสีแตกแตนและมางบ่มีทางเหลือข้างบ้างเว้นพอลูกอ่อนเมืองจันไตก้มเกิดกะลียกพรหลอนเข้าดอกหัวเมืองเมืองวันท้ายสีมีภูมีบุญเอาเจ้าเมืองที่ตายเข้าบุญเอาขึ้นได้ถ้าฟังไปให้ลูกหินแล้วสิเบิดเคาะสิ้นเมืองบ้านสิหงใสพอเด้อเฒ่า
1: บัวคำเอ้ยเลยค่อย

ผมเอ้ยพ่อพโยขี้แก่งแสดงควบสี่เหตุนี่แล้วความฝันเป็นเทศให้เลยได้ประทับใจพอดได้หูความเปลี่ยนอยู่ทั้งเมืองนี่แล้วเดี๋ยวนี้เคียงพบกิ่งใกล้บ่อมาดอกตอนนาถึงจะกำลาเจ้าสมภารกับเต่าได้หนอพ่อได้ข่าวแล้วจัง

อาจนี่พ่อผมเอ้ยพ่อปันเป็นนาพรห่างมาเป็นตาผางนายนี่นอดหลายเสด็จเด็กหน่อยหลายล้นแต่ผู้ชายถ้าจังสั้นลูกจักใจเด็ดสู่กับมั่นใจเทือนกินสมืองกอกปลาเพียนกินเคียงหัวโคยิงจากคมกินสองข้าวหูเหลาเพียงได้ข้าวนี่นอ

0: มหาราชนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่อีพ่ออีแม่เฮานะครับอยากจะฟังไปคือกันเนาะแม่เนาะโดนพลูกไส้บ่ได้เปิดกระไดนะครับนี่คือเท้าหมาหนุ่ยนะครับหนึ่งเรื่องเล่าของหมอลำทีนะครับจะถือว่าเป็นหมอลำทีนะครับให้กติแง่คิดนะครับดีดีครับและก็ล่ำมวลคลอกสำหรับหมอล่ำเรืองเท้าม้าหยุ่นกระไดจากของฝ่ามหาราชเมื่อนี้เป็นตอนจบเด้อแม่เด้อเมื่อนี้เป็นเสนอเป็นตอนจบสำหรับนะครับของฝ่ามหาราชเท้าม้าหยุ่นนะครับเด้ออ่ะโปรโมชั่นอย่าลืมกันเลยกันครับแม่ครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม4โปรโมชั่นดีๆกับบักหลาเน็ตเสวยนะแม่นะอีพอยแม่ก็สร้างประจำอยู่แล้วล่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของบักหลาเน็ตเวิร์กก็ได้กับขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันปวดขาปวดแข้งปวดเส้นเอ็นตึงปวดข้อปวดเข่าชามือชาเท้าปวดแสบปวดร้อนใส่ชุดฟอนเนี่ย
1: ฟอนเซ็งลูกเสียเฮ้ย
0: เนี่ยชุดฟอนออมเตียง 1,180 บาทนะแม่นะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับแม่ครับมาจังไหนน้อง
2: อันเอายาตาไม้แม่เจ้ากระปุกแม
0: ่เอากระปุกหนึ่งนะแม่เนาะจ้ะส่งให้อีแม่ยังครับแม่ครับ
2: แม่วุ่น
0: แม่ยังก่อ
2: แม่วุ่นเดินกำลัง
0: อีแม่ยังก่อครับ
2: อีแม่บุญ
0: โอ้แม่บุญบ
2: ่บุญ
0: บ้านเล็กที
2: ่94
0: หมู่ใดแม
2: ่หมู่11
0: ตำบลใดครับแม่ครับ
2: ตำบลคูเมียงอำเภอคูเมียง
0: ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัด
2: บุรีรัมย
0: ์เบอร์โทรศัพท์อีแม่บุญใดเบอร์นี้เนาะ
2: แม่เบอร์นี้ล
0: ่ะได้ๆอีแม่ของแถมมาได้ชิ้นนึงแม่อะหยังมันมีแว่นมีผ้าถุงผ้าสะดวกเลือกได้อย่างนึงแม่เอาหยัง
2: แว่นแบบใด
0: มันเป็นแว่นกันแสง

แต่ทั้งอย่าก่อนเห็นลูกในอกก็อย่ากบขาลงอี

0: าชาวเมืองฟังเสียงอึ้งคะนิ่งสีบนเดดังจนประชาชนเกือบถึงด้านพระผู้บานผู้นำหมู่ผ้าภัยพ้นตั้งหน้าสู่บนบุญกวงเงินอยู่เขาและดูเขาเดินหน้าคือบ่ภาคกันเมื่อยบ่ยอมหยุดพักยั่งวังอยากขอแม่หนูผู้รังคนภาคกันเว้าจนจนโอ้ยอยากเห็นลูกของเขา
1: โอ้ยอยากเห็นเด้อยากเห็นหน้าลูกหน้าเมียนะ
2: โอ้ย
0: พระองค์ขอแห่งเศร้าพวกเขาว่าเศร้ายัง
1: บ่เศร้าน่ะไปเรื่อยเลยนะพ่อเอ้ย
0: มีแต่หวังไปหน้าเพียงระยะตายแล้วสิเกิดใหม่พระอาทิตย์ใกล้สิบังเขาไม่ไหลเขามาถึงเท่าลำธารน้ำไหลผ่านเลยเราบอกพี่น้อง

0: ยฝูงไทยขาเสนาพวกมหาเดี๋ยวนี้มาจอดยังสะพังกวนในพังเพียงเดี๋ยวนี้มาพักผ่อนซะก่อนจึงออกเดินทางอีกอาบน้ำอาพากินข้าวกินปลากันแล้วจึงคอยติดตามอีกบ่ไกลก็สิฮอดบนอยู่ของเฒ่าหมาอยู่จันทราได้แล้ว
1: โอ้ยขะหน่อย
0: สบายสิทั้งอาบน้ำอาบผ้าสระหัวกันแล้วแต่พวกผู้เจ้าเด้อ
2: ไอ้ยะนานรอดนานถึงแท้เจ้าเอ้ยฮอดเห็นหน้าลูกนางเนี่ย
0: ใจเย็นๆหน่อย
3: นาวตีจันกุมารพ่อบ่ได้ชนะแล้วกับสู้อาสมนี้แล้วได้ชื่นชมยินดีท่านพระฤาษีไทยแปลงเมืองไห้จนจะถาปานะกุมารเท้าได้ตุ่มไผ่โอ้โอ้กูยิ่งเศร้าจันไตก็ได้มอบไห้ถวายเนื้อบอกกายเห็นหัวสายใจลาเมตตาหวานสู่เก่าคำเอ๋ยครอบเป็นน้ำแม่เจ้านครกวงจังมุนไว้แต่ว่าพระพี่อายบ่อยากเป้ามันถึงถือว่าบุญกับมีบ่อาจตีใกล้เว้นพี่ยังเห็นใจเจ้าคิดเห็นเฮาเคยเบาแต่เข้าก่อนอ่อนสอนเด่นเลี้ยวบัดนี้สายตาค่อนกอดซ้อนขันเห็นน้องกัดแต่อายเอาล่ะพี่น้องอายฟังเบิ่งเสียงหยังเบาบ่ทันจบความผัดแปลกใจบ่เคยพอแม่นลูกสอนไผน้อมีจ่อบ่ดอกป้าหัวมีข้าวตอกข้าวต้ม

บัดนี้รู้ก่อนฝูงพี่น้องบ่ต้องแปลกกังขานี่แม่นศาลพญาเมืองขอจำใจเจ้าเตือนคนเต่าเป็นขบวนน้อยใหญ่บัดนี้พ่วงไกลเขานครเท่าบ่ห่างไกลบอกประพระพอนี่ลูกน้อยอย่าได้ห้ำน้ำมิ้นบัดนี้กลับขึ้นเนื้อสาจริงหรือคำล้อขันบ่ยินดีด้วยไทยคุณพ่อดาบแม่และพ่อสิพ่อลูกแก

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีอนุทินติดตามการขับเคลื่อนงานมหาดไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต้องเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ให้ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพคือการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคทุกพื้นที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสสว.แถลงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเนื่องจากโครงสร้างนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ1ล้านรายโดยกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลับสร้างรายได้ให้กับประเทศเพียงประมาณ 34-35% เท่านั้นขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่มีอยู่ราว 30,000 รายซึ่งกว่า 80% หรือมากกว่า 22,000 รายเป็นกลุ่ม SME กลับสร้างรายได้การส่งออกเพียง 14% สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเติบโตให้เต็มศักยภาพท่ามกลางภาวะความผันผวนและวิกฤตที่มีความซับซ้อนต่อเนื่อง
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
6: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: เป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
1: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เลยทั้งหัวทั้งอะไรเป็นหมดเลยมันคล้ายๆสะเก็ดเงิน
3: ครับแล้วใช้ยาหมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ใช้ยาหมองใหม่ๆมันร้อนมาก
3: ครับ
2: ร้อนมากก็ทาไปทามาพอตอนหลังก็ทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น
4: คือเขาเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านนอกเขาก็เรียกโรคขี้ทูดว่างั้นเถอะนะ
3: อ๋อแล้วใช้นานไหมครับใช้เยอะใช้นานไหมครับ
4: ก็ใช้มาแล้วก็ประมาณสัก10ขวดมั้งประมาณสัก10ขวด
3: อ๋อ
4: ไปได้
3: แล้วเป็นตรงไหนบ้างนะครับ
4: ทั้งตัวทั้งหัวทั้งกลัวหมดอ่ะทั้งหลังท้องน้อยหน้าอกเต็มไปหมดขาเขือ
3: เคยถ่ายรูปไว้ไหมครับตอนที่เป็นน่ะ
2: ไม่ได้ถ่ายคร
3: ับ
2: อ๋
3: อ
2: ไปที่ไหนนะมันต้องใส่ปลอกแขนน่ะครับครับใส่เสื้อแขนยาว
3: ก
2: ็มันเป็นถึงหน้าผากเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวหน้าไม่เป็น
3: อ๋อที่ตัวหน้าไม่เป็นท้องเทิงอะไรเป็นหมด
2: เป็นหมด
3: ยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
2: ค่ะ
5: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
6: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนหลายคนถามผมว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงและยังเต้นยังรำไหวนะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโฟเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3 มิติสะท้อน

0: แตงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
1: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
2: 0803060509นะครับ0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นกลับมาในชั่วโมงที่2กับแม่ครับอยู่นั่งอยู่กับบักหลานเนตเซิร์ฟเวิร์กในช่วงของฮีทฮอยอีสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหมอลำในช่วงของหมอลำมาแล้วเมื่อนี้อีพอยแม่คุณพ่อคุณแม่ยังคงฟังกับหมอลำเหลืองต่อก่อนนะครับทำนองอุบลจากทีมงานคณะของฝ่ามหาราชยอดลำเรื่องนะครับทำนองอุบลในทองเรืองท่าวม้าหนุ่ยวันนี้เสนอเป็นตอนจบได้ไหมเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับอยู่ในชั่วโมงที่2และก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายส่งท้ายในคำคืนวันนี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆครับอีเมลผมฟังรายการแล้วยังที่บอกให้ฟังหมอลำเป็นผู้ที่เคยสื่อไปแล้วมันไกลเมิดไปแล้วยังว่าอยากคืดพ่อคืดหากระโทษหาลูกหาเต่าเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายด้วยแม่เด้อเสด็จฟังหมอลำโดนๆเสด็จฟังไร่การโดนๆฟังอยู่น้ำกันเป็นลูกเป็นเต้านะครับอยู่นี่แหละอีเมลผมก็ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่จังหวัดใดอำเภอใดจังหวัดอะไรของภาคอีสานแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันตกบ่แล้วก็หลายภาคตะวันออกบ่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ทุกภาคนะครับที่บอกมาบ่ได้ออกไปนะครับบ่ได้ออกอากาศเด้อ สิออกส่วนมากก็ที่อยู่นะครับมีเต็มที่ไกลแน่ก็ที่เป็นสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็ภาคอีสานของเรานะครับทั่วทั้ง20จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายกับไอ้ไส้ทีมงานภูบ่าวเต๋นะครับขอนแก่นทางบึงกาฬนครพนมมูลนิธิสกลนครก็ได้นะครับทีมงานของบักหลานเน็ตเวิร์กนะครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีให้เจอยุคเจอยาเจอสมุนไพรไว้ดูแลสุขภาพร่างกายกับโปรโมชั่นชุดพิเศษนะครับทุกการสั่งซื้อได้แม่เด้อนะครับว่าจะเป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคารูทีนพัดอันนี้นะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตานะครับยอดขายดีมากๆอีพอยแม่เฮาหลายผู้หลายคนกินแล้วการรู้สึกว่าสายตาที่มันเคยมัวเคยฝ่าเคยฟังเคยแสบตาเครื่องตาน้ำไหลออกตาจังซี่นะครับพ่อเอานาคารูทีนพัดไปดูแลสุขภาพดวงตาอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ก็เฮ็ดให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพตาของอีพอยแม่เฮาได้สว่างสว่างนะครับไปหันมานี่พ่อในม่วงจากที่มั่วคักๆกับพ่อได้เห็นนะครับล่างๆขึ้นมันก็ยังพอมีความหวังนะครับเรื่องเล่าของดวงตามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องค่อยๆปรับค่อยๆฟื้นฟูนะครับดูแลสุขภาพของดวงตาของคุณพ่อคุณแม่1กระปุก590บาทมีของแจกของแถม1ชิ้น2กระปุก1180บาทมีของแจกของแถม3ชิ้นคันซื่อ3กระปุก1770บาทลูกทรายแถมวิทยุธานินให้ด้วย1เครื่องรีบโทรนะครับสิโทรตอนลูกทรายจะรายการตอนนี้ก็ได้หรือว่ามืออื่นเศร้าหูสายตาแจ้งกับจังคอยโทรหาลูกหาเต่าได้คือกันเด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0803060509นะครับ0803060509ครับแม่ครับ0803060509นะครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนอยากจะได้ตัวนะครับไขมันความดันหัวใจก็เอาพญานาคายาน้ำบำรุงร่างกายก็เอานะครับยาน้ำไปดูแลสุขภาพร่างกายชุดฟอนออมเตียงก็รู้จักกันดีชุดน้ำมันนวดก็รู้จักกันดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผม
3: ฮัลโหลค่ะสั่งยานวดหน่อยค่ะ
2: เอาสูตรร้อนเท่าไรเย็นเท่าไรครับคุณแม่
3: เย็นเลยเย็นจะอ้าวอ้าวไอ้ส ร้อนสูตรร้อนทั้งหมดบ
2: ่โอเคเป็น
3: สูตรร้อน3ขวด
2: จ้าส่งให้แม่ยังครับ
3: ส่งให้แม่เม็ดคนแก้บ้านเลขที่56
2: หมู่ใดแม่
3: 12ตำบลห้วยตึกชวนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด
2: ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดชื่อซื้ออีเมลยังก่อ
3: ชื่อแม่เม็ดคนแก้วบ้านเลขที่56
2: ได้เดี๋ยวลูกส่งให้นะแม่นะเดี๋ยวเขาไปส่งเขาโทรหาเบอร์นี้เหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: ขอบคุณอยู่ดีมีแฮงครับคุณแม่ครับ
3: จ้าจ้า
2: โอ้ยฮาลาโค
4: ลาอยู่บ่ครับ
2: มืดโตครับพ่อลาคอหวานงามๆครับ
4: คร
2: ับ
4: ข้างยานี่ครับ
2: เอาชุดใดคุณพ่อครับ
4: เอาบำรุงสายตาสองกระปุกครับ
2: จ้าเป็น 1,180 บาทเด้อคุณพ่อเด้อส่งให้อีพ่อยังครับพ่อครับ
4: เมียบางอ่อนประกอบแก้วครับ
2: อีแม่บางอ่อนประกอบแก้วอยู่บ้านเลขที่
4: บ้านเลขที่156
2: 156หมู่ใดพ่อ
4: หมู่2
2: ตำบล
4: นุ่นกอ
2: ตำบลนั้นก่อ
4: ตำบลนุ่นกอครับ
2: อำเภออ
4: ำเภออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลคร
2: ับ สิรินธรจังหวัดอุบลเนาะ
4: ครับบ้านแหลมท่องนะครับ
2: ได้ครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อพ่อเด้อ
4: ครับผม
2: ครับสร้างรอบใดเนี่ยรอบแรกหรือว่ารอบที่เท่าไหร
4: ่โอ้ยรอบที่3ที่4อะไร
2: ที่3ที่4เหรอเนาะ
4: ครับ
2: จ้า
4: พันเท่าไหร่ก่อครับ 1,180
2: ครับพ่อครับ
4: จ้า
2: โอเคพูดแล้วเนาะโอเคว่าซั่นเอาขอบคุณครับโอ้ยสะอ่อนฝรั่งเด้จักเอียงเด้หันว่าโอเคเห็นกระเจ้าบอกก็โอเคน้ำเด้เท่าพอพอดีเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่พี่น้องฟังหมอลำดีฟังหมอลำเป็นฟังหมอลำมวนเพราะว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของบักหลาด้วยดีและก็เสมอมาเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งอุบลนะครับศรีสะเกดนั่นเสียนะครับ2จังหวัดนี้นะครับเป็น2จังหวัดที่พี่น้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับคันที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับมองเพิ่นฟังมาล่ำเป็นนี่2จังหวัดนี้ฟังดีมากๆ เอากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกันละกันนะครับพี่น้องทั้งบุรีรัมย์พี่น้องทั้งสุรินทร์101มหาสารคามมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องทั้งนครพนมพี่น้องทางบึงกาฬพี่น้องทางจังหวัดอุดรธานีหรือจะเป็นพี่น้องขอนแกลนโคราชชัยภูมิหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบ่อนนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับบักหลาเน็ตเวิร์กกับช่วงหมอลำมาแล้วนะครับสืบสานอนุรักษ์เสียงจริงต้นฉบับนะครับมีหมอลำฝากคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทินทัศน์นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตาฝ้าสายตาฟางเอาไปกินเอาไปรับประทานนะครับฝากไว้นำ0803060509ครับพ่อครับ0803060509 0803060509เด้อแม่เด้อฮะบัดนี้ไปฟังหมอลำกันต่อหมอลำกับไก่สิจบแล้วเด้อแม่เด้อจากทีมงานคณะห้องฟ้ามหาราชในทองเรืองท้าวมาอยู่สิเป็นเจเนตตอนั้นเชิญพี่น้องติดตามรับฟังมันม้วนจากทีมงานคณะหงฟ้ามหาราชครับ

ามารถสิหูจิตใจเอื้อแต่ละคนเว้าพื้นใจบัวคำนี้มันแสนดีบ่คือหมู่ผัวเมียไผอยู่นำกันทุกคำเศร้าก็ยังเว้าถือกันคันผัวไปใครค่ะ

คันสมมุติว่าพาดทั้งเมียสิมาให้คนสาวคันสิขอจับดาบงาวอกต่อยน้ำผัวถวายตัวแทนตาย

0: เรื่องได้มาเราแจ้งแสดงภาพน้ำตาตกอกของผัวน้ำตาเมียคว่ำสดใสลูกและเต่าย้ำเขาได้พ่อกันกำฝ่ายพระโยคีนั่นตันน้ำตากันบ่อยู่กำผู้พระบาทเจ้าได้เห็นลูกเต่าจิตอกตกเป็นอาหารหนักได้เกิดขึ้นมาได้พ่อก็ดีใจสู่เห็นนางดวงลูกคว่ำสุขใจได้เห็นแต่ลูกดอยกำผู้แม่ซื้อแพงสีทรณีดึงเอาสูบล่องไห้ไตแม่นว่าคำฟ้องใดหูข่าวหรือยังเน
1: าะโอ้ยนางเอ๋ยชาติก่อนนั้นเฮาได้เอานกน้อยภาคแม่มันไก่มาไก่ตาเฮาได้เอาสังกาแม่มันมาเลี้ยงบุญเลยกรรมตายไปชาติใหม่ซะแล้วคำฟ้องเอ๋ย
2: พ่อพ่อเอ๋ยลูกขอกราบแทบไก่บุญหูกในอกได้มาเห็นบิดาบ่ขาดฝันเลยใดแต่อยากถามยังไทยว่ามารดาสบายดีหรือว่าบ่เป็นหยังพ่อพ่อจังบ่ตอบลูกไห้ฉะไหนอึ้งบ่จ๋าพ่อ
3: คำฟังเอ๋ยโอ้โอ้โอ้ยเลยเราใจลุกลาบ่อยากหันประพักหน้าสิจ๋าตานต่อผ่านพ่ออยากปิดม่านกันบังเอาไว้ก่อนบ่อยากเฝ้าย้อนถึงแก้วกับแม่ตนพ่อละนีตะกุนห้องเอาลงดินบ่เห็นปองแนวกายสัวหายเอาไว้หกแผ่นดินย่านในเปลืองเขามินดินสีย้อมศาสนาพระสัมมาเพิ่นสิมาสงสางจิตใจชาวโลกใหม่พวกปีตูเป็ดเป่านี้เขาแม่นพับพึงแม่เจ้าถึงบ้านห่อนพ่อละนีเพิ่นกะเครียดเป็นเสนียดกว่ายากหายโอ้ยตายแล้วอย่าตาวหาอ้างเออโอ้โหละนาหันเอาละลูกเอ้ยอย่าเว้าหามันเถาะตายแล้วก็ให้มันแล้วไปเจ้าก็อยู่น้ำพอก็สบายดีแล้วพ่อสิบ่ให้เจ้ามนเจ้ามองหรอกคำฟ้อง
2: คำฟ้อง

ป็นเป๋แต่แต่เมืองเดือดร้อนกอดคั่วได้แต่กันโอ้น้อแม่นางเอ๋ยมันบ่ทันเมื่อเดียนคงเขียนนอกกรรมก

ไปพูดนี่สิว่าดีดีหนูกว่าที่แม่สิเป็นจังสีขอบ่แม่

Thank you.

0: ดูก่อนชาวเมืองเก่าของข้าพเจ้าในฐานะราชบุตรตลอดหมากับคนกอบฤาษีปุญเลี่ยงอาคนเสียงน้ำไส้ได้ย้อนทานปาบยักบ้านได้ย้อนทานแท้ๆจังขอเอิ้นบอกเตือนเอามากราบคารวะปู่ชาท่านก่อนมีอันใดจังคอยเสวนากันไหม
1: โอ้ยพะยะค่ะ
2: ปัดนี้พอผมเอ้ยตกวังเช้าชุดใดสิพ่อใจปูเปลี่ยนพอได้เนาะก็ที่ยักที่แพ้เศร้าบ้านเกิดไปบังทั้งบิดานั้นสิวันท่ากาเก่าสิมาซื้อลูกเฒ่าสองลาเข้าสู่วังข้าพี่พี่น้องน้องโดยดังเถียงกันขันหลังโค้งกันใต้เมืองเก่าขอประสิทธาให้เพิ่นบอกให้แล้วแต่เฒ่าสองลาแต่สิไปพ่อนี่กันบ่ได้ลูกพ่อตกลงกันแต่บ่มันนอนซ้อนตั้งแต่มาหนุ่ยหน่อยขออย่าความหวังสุ่มมุ่งยามพรรษาเป็นเจ้าเพศได้เนาะจังสิวิเชษพรกับกายเนื้อเป็นทางคนบ่รู้ตนมาหนุ่ยเท้าเข้า

我见过把你不让放下给马为你了看了那几笔变那路顿爱了放开门归坏不归恩真怕弄包到路比让好动落到不那怕我们ลูกก็เลยได้หูเห็นว่าความผิดนี่แล้วเลียดสยาจองเว้น

ท้อละนี้จองดาวสิลงไตโลกกลางดินบ่สุดสิ้นสิกลับซัวคุยติดตินนี้แล้วลูกสิขอยินดีรับคำฟ้องไว้ในฐานะเป็ดเมียทรายผัวคำเอ๋งเอ๋งเอ๋งเอ๋ยนั่นกะหนึ่งประวัติศาสตร์คือสิบ่ซับซ้อนตอนเข้าภาคสองสิปกครองนางไห้บ่เป็นไปดอกจังพอบ่ไข่หม้อแองน้ำ

โอ้โอ้ยน้องเอ๋ยอันนี้ทั้งบัวคำทั้งหนองคำโป้งให้สดชื่นเด้อล่ะล่ะสิพาขึ้นสู่ห้องไปของบ้านทินสถานแล้วสิสถาปนาให้เมืองจันใจได้คู่ว่าจันกบบ้านได้เป็นยอดสอบป่าสิพาให้ดอกคงใสก่อนสิได้กับตาวมาตุกโคนี่แล้วไปเบิ่งลมบ้านดาคาเธอพ่อเอาคืนได้เลยบอกให้คุณค่า

0: พักไว้จักบืดหนึ่งจังคอยฟังตอนสุดท้ายแล้วก็ตอนจบนะแม่เนาะใกล้สิจบใกล้สิตอนสุดท้ายแล้วละและอีกตอนหนึ่งสำหรับหมอลำเรื่องต่อกรจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชนะครับลำให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องท้าวหมาหนุ่ยนะครับเมื่อนี่จบเรื่องนี้มืออื่นก็มาฟังหมอลำเรื่องใหม่คณะใหม่มีให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามรับฟังแบบนี้ทุกค่ำคืนนะครับก็ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันอาจจะมีหมอลำที่เปิดนะครับแน่เปิดอันเก่าเอามาเปิดให้ใหม่เปิดสลับเปลี่ยนกับเปลี่ยนมันไปสิล่ะนะครับสิเป็นทำนองยังกระตามสร้างนะครับก็ยังคงความไพเราะของคำว่าหมอลำอนุรักษ์เสียงจริงต้นฉบับให้คุณพ่อคุณแม่เฮาได้ติดตามรับฟังกันเด้อแม่เด้อเนื้ออื่นสิ่งใดก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกกำลังแห้งเคื่อแห้งใจที่คุณพ่อคุณแม่นะครับได้สร้างสื่อและก็ได้สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากทางรายการของบักลาผมเสือแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางรายการของบักลาแล้วสมุนไพรก็คงจะไปเตะไปต้องไปซูนจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่อีพอใหญ่เมใหญ่เฮานะครับได้กลับมาสั่งซื้อซ้ำซื้อแล้วก็มีการบอกต่อให้คนอื่นได้ล่องใส่เบิงเพราะว่าอีแม่เล่าใส่แล้วเล่าดีขึ้นอีพ่อใหญ่เล่ากินแล้วเล่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นก็ได้บอกต่อให้คนอื่นลองแนะนำดูผู้ลองคนแนะนำไปแล้วกะแนะนำให้ฟังรายการพร้อมหูเนี่ยฟังเบิงนี่ดูมันจัดรายการดีดีมันชื่อว่าบักหลาเน็ตเวิร์กดอกมันจัดรายการตอนกลางคืนเปิดหมอละม้วนมวนถ้าผิดอย่างเนี่ยมันเบาดูซอยเนี่ยท้อเบาแน่เบากับอีพ่ออีแม่แน่ขายกขายาโฆษณาไปน้ำแน่ไปซานนันละแม่เอ้ยเนาะแม่เนาะขันบ่บอกว่ามีสมุนไพรดีคุณพ่อคุณแม่กะสิบ่ได้ใส่นะครับคุณพ่อคุณแม่เฮากะสิบ่ได้เอาไปดูแลสุขภาพร่างกายซะดิท่านบอกกันเว้ากันตาวหากันกะเอ้มันกะสิได้ใส่ตัวแม่เนาะพ่อเอาไปใส่แล้วเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีนะครับชีวิตมันก็มีความสุขไปวัดไปว่าไปหันมานี่ก็ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแค่นี้แหละชีวิตของคนเราในช่วงของอายุที่วัยเกษียณ70 80 60อีพอยแม่เฮาสิไปเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ง่ายๆมันก็บ่แม่นเนาะแม่เนาะทำยังไงให้สุขภาพร่างกายเราไม่เป็นภาระกับลูกกับเต่ากับลูกกับหลานซอยเหลือตัวเองได้กินได้นอนแซ่บไปหันมาหนีนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ววันต่อไปอ่ะโทรมาเอาโปรโมชั่นดีๆนะแม่เด้อ0803060509ได้ไหมเด้อ0803060509เด้อแม่เด้อ
1: ฮัลโหลครับ
2: ลา
0: บ่ครับแม่บักลามืดโตครับแม่ว่าจัง
2: ได๋แม่สั่งยาเนี่ยลูกยานวดเด้อ
0: จ้าอีแม่เอาสูตรร้อน
2: เท่าได้เย็นเด้อเย็นเบิดตามซ้ำกับปุ๊บน่ะ
0: จ้าส่งให้อีแม่ยังครับแม่ครับ
2: แม่สำลีโคตรที่ขมน
0: อีแม่ลี่อยู่บ้านเลขที่ใดเน
2: าะบ้านผาดย้อมสี
0: บ้านเลขที
2: ่หมู่2
0: บ้านเลขที่ได้แม
2: ่
0: บ้านเลขที่ใด
2: อำเภอโพชัยจังหวัด101
0: บ้านเลขที่ได้ก่อนแม่ครับบ้านเลขที่ได้ก่อนแม
2: ่นะ
0: บ้านเลขที่ใด
2: บ้านเลขที่828
0: หมู่ใดก่อน
2: ติดต่อเบอร์น
0: ี่เหรอครับอ้าวโอเคเดี๋ยวลูกส่งให้ได้อีแม่จ้าขอบคุณเดี๋ยวหลายครับแม่ครับจ้า
3: สวัสด
2: ี
0: ฮัลโหลวัสดีครับแม่ครับ
2: โอ้ยสามสายสี่สายกับว่ารับโทรศัพท์โอ้ย
0: ช่อนกันช่อนกันแม่ช่อนกันช่อนกันว่าจังได้อีแม่ผมสายสอนนี่
2: ว่าอันน้องมึง
0: บาย
2: ไอ้สอบถามแน่ว่านั่นจะไปยานั่นเที่ยงก็ฟ้อนอ้อมเตียงใช่ป่ะเฮียงเน
0: ี่
2: ย
0: อ๋อชดฟ้อนอ้อมเตียงล้านตาล้านตานี่บ่แม่
2: ใช จ้าถ้าว่าพอแล้วอันไปรับปวดขาไปหาหมอนี่เพราะว่าหัวเข่าเสียมบ่มีน้ำมันไขคอว่าจังซี่ล่ะ
0: อืมครับแม่คือบ่เอาตัวน้ำมันตะปาไปกินคู่กันนะครับตัวพญานาคา
2: พญานาคา
0: แม่น
2: ครับถ้าว่าเงินบ่หลาย
0: เลยแล้วเพิ่นเลยว่าโอเคได้ๆเอาเป็นเฉพาะชุดฟ้อนอ้อมเตียง 1,180 บาทนี่เนาะ
2: จ้าแล้วมันแก้ได้บ่ซั่นแก้หัวเข่าเจ็บหัวเข่าได้บ่ซ
0: ั่นได้แก้ได้ล่ะแม่ครับผมอยากขายก๋วยเตี๋ยวผมว่าก๋วยเตี๋ยวผมแซ่บล่ะแม่เอาไปใส่ร่องเบิ่งชุดเดียวก็รู้เรื่องดอกแม
2: ่ซั่นรู้ซั่นรู้เรื่องแล้วก็จังสิสั่งเอาอันน้ํามันน่ะ
0: อัน
2: นี้ไปที่หลังจังซี่นะ
0: แม่นครับแม่เอาชุดนี้ไปใส่ร่องเบิ่งเพราะว่ามันดีเพราะว่ามันดีหยังว่าที่มันได้ยากินน้ําใส่ภายในแล้วก็คู่กันกับใส่ภายนอกคู่กันชุดเดียวก็เห็นผลนู่นล่ะใส่ได้เป็นเดือนเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: ได้โอเคบักลาขอซื้อที่อยู่ในบัดท่านนี่ส่งให้อีแม่หยัง
2: แม่สมศรีบ้านหนองโพ
0: ธิ์แม่สมศรีนามสกุล
2: โยธคงค่ะ
0: บ้านเลขที่อะไรแม
2: ่บ้านเลขที่15หมู่5
0: ตำบลใดแม
2: ่ตำบลแวกนางอำเภอเมืองมหาสารคามเฮานี่ล
0: ่
2: ะ
0: อำเภอเมืองมหาสารคามเฮานี่เนาะ
2: จ้าเมียก็สั่งอันยานวดเหล่านี้ยานวดเมียก็สั่งมาเหล่าท่าทั้งหมดอยู่เหลืออยู่อันเครื่องขวดได้หน่อย
0: จ้าเออพอดีล่ะสั่งอันนี้ไปก็สิได้ต่อใส่ต่อเนื่องพอดีล่ะแม่ครับจ้าจ้าเอาขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อลูกส่งให้เด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวงานรุ่นบุญอะไรจังเดี๋ยวน้ำมันอันอันคือว่านั่นแหละ
0: ได้ได้ครับแม่ครับจ้าสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลจ้าช่างจาเนี่ยจ้า
0: เอาชุดใดน้อครับน
1: ้อเอาพญานาคา
0: ครับเอาจ้าครับ
1: พญานาค
0: โอเคคู่นี้ 1,180 บาทเอาย
1: ายช่างที่อยู่คู่มือนี่นะโทรกับศูนย์ใหญ่เนี่ยปกติสิโทรไปน้องคายผม
0: โอ้ยต้องโทรกับศูนย์ใหญ่ถูเขามองนี่ละมันจังได้ฟังกันเดี๋ยวนี้ฟังกันอยู่2ล้านกว่าคนได้ฟังผมออกซื้อออกอากาศที่เนี่ยซื้อหยังน้อขอซื้อที่อยู่เนี่ย
1: แต่ก่อนน่ะโทรไปเอาอย
0: ู่
1: น้อง
0: ค่ายโอ้น้องค่ายเนี่ยเบ้าเตเขตผู้เบ้าเตนะครับทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์คอ๋อ
1: จ้าเงี้ยเชื่อ
0: จ้าเอ้าบักที่นี่บักหลาขอซื้อที่อยู่ได้บ่ท่านนี่ซื้อหยัง
1: คุณแม่เกศร
0: แม่เกศรนามสกุล
1: สุขสุวรรณ
0: บ้านเลขที
1: ่333หมู่3
0: ตำบลไหนครับ
1: ตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนม
0: จังหวัดนครพนมเฮานี่เนาะ
1: จังหวัดนครพนม
0: อ๋อได้ๆเดี๋ยวให้ทั้งผู้เบาเตะแล้วส่งให้เด้อ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคแม่ใหญ่สอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแม่นอันเอลาย
0: บ่ค่ะบักลาเน็ตเวิร์คแมนครับว่าจังได๋เน
3: าะก็ดีจะสร้างยาตานะจ๊ะ
0: เอาบำรุงสายตานาคาลูทีนพัดเอาจักกระปุกครับ
3: จักกระปุกมีไงครับเอากระปุกหนึ่งค่ะ
0: กระปุกหนึ่ง590เด้อ
3: จ้า
0: ของแถมอีกหนึ่งชิ้นเอาอันใดน้อแว่นตามีผ้าถุงผ้าสะดวงได้ย่างหนึ่งของแถม
3: มีผ้าถุงขี้มีอะไรค่ะ
0: ผ้าถุงผ้าสะดวงแล้วก็แว่นตา
3: เอาผ้าถุงค่ะผ้าถุงผู้สาวผู้หญิง
0: ไหนนี่บักลาขอซื้อที่อยู่แน่ที่นี่ส่งให้คุณแม่ยังน้อครับน้อ
3: คุณแม่อันสีดาพันหลักทรัพย์จ้า
0: บ้านเลขที
3: ่61
0: หมู่ใดแม
3: ่61หมู่10
0: ตำบลใดครับแม
3: ่ตำบลช่องเมกจ้า
0: เพื่อสิรินธรบ่
3: แม่นจ้า
0: จังหวัดอุบลเฮานี่เนาะ
3: จ้า
0: เดี๋ยวเราส่งให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปส่งพนักงานไปส่งเขาจะโทรหาเบอร์อีกทีนึงเด้อ
3: จ้า
0: ขอบคุณหลายๆเด้อ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับฮัลโหล
4: ฮ
0: ั
4: ลโหล
0: ครับ
4: ลาแม่นบ
0: ่มดโตแม่ลาขอบาย
4: อายาต้าแม่แน่
0: แม่จ้า590ของแถมสิเอาน้ำมูบ่ล่ะ
4: เอาอยู่กันไห
0: ้ก็สิให้ตัวผู้อื่นยังได้เนาะบัดสิว่าโอ้ยแม่โทรบ่ให้สิว่าตัวเอา
4: แต่กินเด้ออันนั้น
0: เอาผ้าถุงได้บ่
4: ผ
0: ้
4: าถ
0: ุ
4: งนาข้าวจ
0: ิ้มเอาติ เอาผ้าถุงนึงเอาสินตรงนึงเนาะซื้อที่อยู่เนี่ย
4: อะไรใช่เด้อ
0: คุณแม่ยังครับอ
4: ะไรใช่เด้อ
0: จ้าส่งให้อีแม่ยังเนี่ย
4: นกแก้ว
0: แม่นกแก้วนามสกุล
4: เหตุทัก
0: อีแม่อยู่บ้านเลขที่ใด
4: บกเป็ด
0: หมู่ใดแม
4: ่หมู่ที่3
0: ตำบลใดครับ
4: ตำบลหนองข้ามอำเภอเมืองศรีเกษตร
0: โอเคเดี๋ยวลงส่งให้ได้แม่นกแก้วเด้อ
4: เออ
0: จังไหนจ้าถ้าบอกก็รู้ไหม
4: จ้า
0: สะอ่อนเอ้า
4: ฟังคือมือแล้วว่าลั่นเลยไว้ฟังบ่ได
0: ้จ้าจ้าจ้าบ่ฟังบ่ได้บ่หันบ่ได้ฟังนี่นอนบ่หลับเป็นหนหวยเป็นบ่
4: ม
0: ัน ค
4: ะนิ
0: ่มันคะนิ่มโอเคกับอีเมลครับขอบคุณแม่หลายจ้าอยู่ดีไหมครับแม่ครับจ้าจ้าสวัสดีครับ
5: เอาบัตรเจนี่ไปฟังตอนจบกับมอล้ำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะหงฟ้ามหาราชเรื่องทามาหยุยนะครับตอนสุดท้ายจังมันลำมาล่ากันเนาะแม่เนาะเดี๋ยวหลับแต่สายเดี๋ยวมันจีบาร์ได้ฟังมอล้ำตอนจบจะได้อ่ะไปฟังตอนจบกับทามาหยุยครับ
6: หัวคำเอ้ยพี่สิข้าเมื่อสร้างฟังห้องคุมพวงคุณแล้วยับต่อมาเจอน้องไปล่าเจ้าพอฤาษีเด้อ

เล่งงานเห็นมัดโลกทุกบางตอนลูกสิได้ไปน้ำทันพระกุมมันเพิ่นสิพาไปข้องบ้านเมืองจันไตไตบ้านภูมินางก็เจ๋วหอนเนี้ยวหน่องอยู่แต่ดงสิไปนั่งอยู่

โอ้ขอขออนุโมทนาประสาทพรให้แก่เฒ่าแก่นางจงไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้สุ่มเย็นสมกับเป็นแผ่นดินสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่สาเป็นพระกุมารให้เจ้าพานคืนหมอกมรสุมสมเร็จความต้องการเถิดนะหากว่าทาเลี้ยงบ่ฮอดกอดบ่วันให้เอาน้องส่งคืนพอเด้อสุขขีสุขขังเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีนี่เถิดอวสานสุดเสียงมาอยู่ได้จบเรื่องหมอลำคณะโหงฟ้ามหาราชพร้อมทั้งราชบุตรสเตดิโอขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอุปการะสวัสดีครับหลังจากนี้พระคุณท่านก็สิได้ฟังลำลองลำล่าล้ำประดับศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องเชิญครับจากพระเอกจักรีฟ้ามหาราชเชิญครับ

อู่ดอเศร้าอีสานเฮาเอ้ยบ่เคยเห็นกะมาพ่อเป็ดยังหัวพวกกดใหญ่เข้าในนาป่าอยู่น้ำบางทงแม่งเครื่องลงอยู่ละคงลำเสียมาสั่งเป็ดนอปีนี้บ่เคยมีนอป่าปูป่ามาใจภาคเกิดอุบัติให้สงสารเธอเต็มป่าละคำแรงบังโอ้ยบ่มีคนยามต้อนแห่มงกะป่าปอยป่าขอตายขับน้ำป่าดุกุยกะเท่าตายนอกไปจากกูนั้นป่ากะเดิดป่าสลิดทั้งป่าลดป่าไหลปัดเราตายหมดเกียงจากที่

แล้วบัดนี้จักสิทําสําใดดีไปได้น้องสิว่าเบิ่งน้ําตาหงเปิงเปิงน้ําตาหงเปิงเปิงน้องน้ําเกิดปลาบอดละน้องสิมน้องน้อยน้องหนูน้องผู้ใหญ่ตายไปหมดผู้บ้านสงสารเด้พวกหมู่เฮาบางคนนั่นก็เว้าต้นเหย้าอ่อนไปลงสาหาทุเลาบ่มีเลยอยากซอยป่าหาทั้งแก่ล้างคนแน่ไปซื้อเอาปูนขาวมาบ้านครอบสงสารหมู่

มาเสียได้เขาเสียได้ป้ามาตายเน่าลูกระบาดทั่วพื้นอีสานให้ใส่แต่กันนอกไปจากกัวนั้นป่าเด็กเน่าบ่ติดให้มาสงสัยป้าตายเกิดบาดแผลบ่เคยพอเศร้าสวนป่อพ่อใจยิ้มน้ำตาลิ้นพวกเศร้าให้ผู้ปลูกมันได้นั่งให้ราคาน้อยดอกต่ำลงอ้วมประสงค์คิดไปพ่อได้ทรงยืมเขาเป็นพ่ออย่างน้อเขาได้รังเหงาเก่าคนอาจจะจันของกับเขา

เลวบัดนี้บัดมาหูเมื่อข้างหลังหานบ่อนน้ำปลามาเอาหนังกล้วยเฒ่าดอกเข้มเข้มดอกเข้มเข้มแล้วผัดกันจักปลานอนหรือแมงวันกันเสกันเรียบร้อยเอามาต้มบ่าน้ำปลาเมืองอีสานอึดกับเขาอาศัยต่ำแต่บักฮุงปลาแดกเหม็นสีตวงตวงกระปูน้อยดอกใส่น้ำขันสีคิดจักก้อยซ้อยแซ่บักสีมุมซุ่มห้อยบุญมาขายลอยเดียวบอกพ่อก่อยแต่กับพ่อจินใดบ่ถึงใจคือป่าปนโอ้ยแข็งสมใส่หน่อไม้กินแล้วเพื่อบ่เป็นปีสองเกียรติป้าทะเลนสวดตาสลุขานมาสงสารแห่กับ

ได้ยินฟ้าห้องตึงกามปลายทั้งเจนหูคิดทอดแฟนไปซ้ออูที่อยู่มึงงองสนหลอนย้อนเป็นเงินเป็นเจ้าย้อนมาเงินเป็นเจ้าได้จำจอนนอกจากทินจากพื้นดินไทยแลนด์ไปซ้ออูแก้ว

กินน้ำกินน้ำนอนมีมานาต่อสู่หาอย่างขาพี่ผัวก่อนที่จากน้องนั้นพี่ได้สั่งตั้งหลายคำนางยังจำคำผัวก่อนที่ไรละลางโปรดวางใจจะได้อายใจคนดี

ปันใดเมียสิถ้าหาเงินใดให้พี่อมเจ้าหมอน้องต้องอายได้รับบ่อทุนหัวหัวของนางได้ยินไหมข่าวเขาอยู่ทางบ้านและพี่นางเอ๋ยเสียงเขาจาเขาตาหาคว่ำเบาสับก่อปากก็พอสับก็เยื่อหาคว่ำเมาให้เสื่อม

ป็นคำเตือนโบราณอย่าเสียลมเขาล่อประตูเงินยังอัดแน่นแพ้พื้นแดงบ่ได้ใส่สิ้นพื้นไม่บ่ได้เอผัวข่อยอย่าเสือเขาถึงย้ำแล้ว

พี่นางเอ๋ยบางวันนางได้นางให้ยินเธอตาลอยหมอกมันลองน้อเป็นฝอยคำมาเกียนเนื้อคอยจดหมายผัวคอยมา

อกเอ้ยน้ำตาไหลล้นวางยานแต่พี่เข้าใจผิดย่านผัวติดก้นล่วงเสื้อเขาปัญญาตื่นเสียงเครื่องบินอยู่ทั้งฟ้าฟ้าเป็นผัวที่กลับมา

0: แล้วบัดนี้ไผเย็นเดียสิไปเที่ยวเมืองอุบลบ้านไออยู่ไปเบิ่งป่าอุบลขอปันแช่ดอกไว้ห่างเมยฮอดสาวแม่ห่างขัวไปต่างเมืองไกลขัวไปร่นจดง้อมส่งแต่เงินมาหลอมสำมีเงินมาอมข้างบ่คือของบางอันจะมีอันได้เป็นห่วงแนวเคยดวงบ่ได้ลวงมันสิตื่นดอกห้องตันถึงวันมาผัดขันแขวแนวเคยกินบ่ได้ลองเหลือเป็นหูเป่าทองตันหาห่อนเกิดผู้ของละสองเอ้ยน้อง
1: เอาละครับพี่น้องครับมื้อนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการจบพอดีกับหมอลำเดืองต่อก่อนจากทีมงานคณะหงฝ่ามหาราชท่าวมาหนุ่ยนะครับก็ขอขอบคุณอินฟอยเมย์เฮาสุบุตรสุคนนะครับมื้อนี้เวลาเมื่อเมื่อเวลาพอดีมื้อนกระบ่พอกันใหม่บ่อยากไกลจากนาเวลาดันหังมาไหลได้บาดตะนี่บ่อยากไกลจากหมู่เจ้าเวลานั้นหังไหลมาไกลขอให้ไกลตะบานหัวไหหน้าสวนเด้อแม่เด้อไกลขอให้ไกลตะม่วนบ่ฮึ้นกับเราอันว่าว่าจ่าเจ้า2คนเท่าจะได้ห่างบักหลากกับพี่น้องแม่นคนเป็นอยู่ต่างบ้านความคิดฮอดความคิดถึงบอกให้ห่างแม่นไกลกันนอนหลับขอได้เงินหมื่นครับนอนตื่นขอได้เงินพันนอนฝันขอได้เงินแสนแบนมือไปขอได้แก้วมื้อนี้โชคโทษให้อย่ามาพ่านกับอีพอยแม่เฮาสู้ผู้สู่คนสำหรับมื้อนี้ลูกชายไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขค่ำคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอาณาบาวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบักหลาเน็ตเวิร์กขอกราบขอบพระคุณความหักความเมตตาความศรัทธาที่เสื้อหมั่นที่คุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากศูนย์จำหน่ายสินค้าของบักหลาเน็ตเวิร์กตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นจวบจนถึงทุกมื้อนี้ได้
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
3: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผย8เดือนแรกปี69คำขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เดินหน้าส่งเสริมการนำผลงานไปต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจนายอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดี

ดินจือกระช่ายดำตังกุยอันนี้กระซีเป็นเรื่องเล่าของอีเมียที่ต้องการบำรุงร่างกายอ่อนล้าเลือดลมมันเดินบ่ดีฮอร์โมนของเจ้าของมันเริ่มนะครับแปรปวนสังเกตเนาะนะครับฮอร์โมนแปรเปลี่ยนนี่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยสังเกตลดเป็นฮ้อนวูวูวาบนอนบ่ให้หลับหน่อยแม่อันนี้กินเควิโกได้แม่กินเควิโกได้พ่อเด้อถ้ารู้สึกว่าเป็นฮ้อนวูวูวาบเป็นเมื่อยเป็นล้าลุกขึ้นยังเมื่อเช้านี่ต้องได้ตั้งหลักตั้งท่าซะก่อนเนาะเสียกินเควิโกได้ลุงกินเควิโกเด้อแม่บัดนี้ส่วนที่2เอาสูตรหลังจากฟื้นฟูร่างกายมันดีเนาะเลือดกับบ่หนืดหมอกันลดยาได้คันแม่นไปหาหมออยู่โรงพยาบาลคันแม่นไปหาหมออยู่โรงพยาบาลยาความดันกระทรงเบาลงได้บัดนี้นั่นล่ะครับแม่เฮาจะต้องเอาตัวซอยเขาเรียกว่าไม้ไหลล่ำลอมหัวจังไคภัยนะครับเพิ่นพร้อมแปลงบ้านจังเฮืองเพราะฉะนั้นแล้วเฮาจะต้องนะครับเนาะเลือกหาแนวกินเนี่ยมันถูกไปเสริมร่างกายสู่กับมันตอนเป็นนุ่มกินยาเบาหวานบ่ได้กินหลายปานนี้พอเฒ่ามาร่างกายสุดลงเบาหวานมันแข็งแรงขึ้นมันสู่กับเฮาเฮาก็ต้องเอาเควิโกไปตั้มมันไปสู่กับมันตัวแม่ โอ้ตำรานี่ได้การแม่นว่าถูกต้องที่สุดเลยแล้วยืนตรงสวัสดีจ้าเจ็บจำมับแล้วแม่บ่เสียลูกแม่ต้องลองนะครับอันที่2ครับแม่จ๋ามันจะเป็นกลุ่มที่เขาเอิ้นว่าป้องกันภูมิต้านทานเฮาอากาศเปลี่ยนจังซี่ละผู้เฒ่าป่วยดีนะครับ1ไวรัสมันมากกับฝน2แบคทีเรียมันมากกับน้ํานะครับส่วนบักขามป้อมกะดีอะชิโรล่าเชอร์รี่ซึ่งมีวิตามินซีสูงผู้ข้าวกัน